0: ชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดเหตุอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
2: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
3: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนด ดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวของใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต ให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที่
7: ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏวันแสงสุขรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7 นาฬิกา 15 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุทเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐ พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวดเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21ต่อ13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3ต่อ0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3ต่อ0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3ต่อ2เซตได้ดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3ต่อ0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3ต่อ0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวราวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ปมวรินทร์นิ่มเนติพันธ์แต่สโมสรจิตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนน ปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่จิตานันเอกปันสิงสโมสรจิตนาบีโดยทีมสโมสรจิตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสุนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์สุขันคาเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น
13: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักตร์พระสุพรรณฉลองพระพักตร์คือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับ ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
21: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนนี้ความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบัน

0: คนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดย่าทวดไปย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้เลือดรู้ตัวเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปรรณา12ปรรณาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปรรณาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงนะครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเออเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะฮะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปรรณานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปรรณาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปรรณานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปรรณาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปรรณาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปรรณาภาษาไทย12ปรรณากับคนเหนือเรานะฮะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วละครับขอบคุณครับ
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้าย

0: ไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
1: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
3: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดายอีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทําให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและสศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
4: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได้
3: เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
5: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือ

0: ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
3: ่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสหกรณ์ทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สหกรณ์เป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสหกรณ์เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสหกรณ์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝากครับ
2: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
4: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
2: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชาวนันมาลีรายงาน
5: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศก์พาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
6: ยุวมัคคุเทศหรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศ

0: น้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือว่าลางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
1: คืออยากให้เด็กๆทุกคนนะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
0: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมมุตปัญญาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปรณพัฒน์ปฐมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2: วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์น้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลลางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
4: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
5: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือ ขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาพี่น้องคนไทยทั่วประเทศ
4: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
5: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วย
4: งานของดีเมืองนราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางประพิชญานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดยGIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสาปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยหงกรุงเทพมหานคร
1: ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นองค์ปาฐกถาธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาเสนอแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้คือเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบดังนั้นเพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายขยายความในเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในเรื่องของการตั้งตนไว้ชอบถ้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ตั้งตนไว้ไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าจะตั้งตนหรือทำในสิ่งที่ชอบเนี่ยเขาบอกว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถ้าเราใจร้อนนะขี้โมโหโกรธง่ายก็คือการตั้งตนไม่ชอบนั่นเองถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้อากาศร้อนนะก็ทำให้เราหงุดหงิดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขี้คนขี้โมโหโทโสนั่นก็คือการที่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเดี๋ยวสุดท้ายเมื่อเกิดการตั้งตนไว้ไม่ชอบโมโหเดี๋ยวก็ได้ก่อการทำร้ายประทุษร้ายกันชีวิตของเราพังหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพังไปเพราะว่าความร้อนและอารมณ์ร้อนเนี่ยก็มีกันเป็นจำนวนมากที่ให้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีคนถามว่านะหรือมีคนตั้งคำถามว่าการตั้งตนไว้ชอบมันคืออะไรถ้ามีคนมาถามเรานะอาตมาภาพก็จะขอวินิจฉัยหรือวิสัชนาว่าไอ้ที่บอกว่าตั้งตนไว้ชอบเนี่ยก็หมายถึงการตั้งเป้าหมายของชีวิตเขาบอกว่าต้องตั้งไว้ทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยนะไว้อย่างถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินชีวิตไปตามเป้าหมายนั้นด้วยความระมัดระวังซึ่งการตั้งตนชอบนั้นถือเป็นก้าวแรกของการสร้างความเจริญสุขให้แก่ชีวิตนะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งเขาเรียกว่าไม่ตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยชีวิตอาจจะพังได้เพราะฉะนั้นมาดูนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายว่าเป้าหมายชีวิตนั้นมันมีความสำคัญไหมนะถ้าก็บอกว่าเป้าหมายในการในชีวิตเนี่ยมันมีความหมายมากนะในความคิดเห็นของอาตมาเพราะว่ามันสำคัญอย่างไรอ่ะมันสำคัญเพราะว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดหมายปลายทางนะมีการเริ่มต้นมีที่สุดเนี่ยในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการก็ต้องมีเป้าหมายในชีวิตเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเขาบอกว่าคนเราหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยหากมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมีความคิดนะมีคำพูดมีการกระทำในแต่ละวันว่าเราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้อย่างไรนะแต่ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งหมายไม่มีเป้าหมายในแต่ละวันเนี่ยเขาบอกว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเขาเปรียบเทียบนะว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะไม่ต่างกับแมงกะพรุนนะที่ล่องลอยไปตามคลื่นลมในมหาสมุทรไม่สามารถบังคับทิศบังคับทางอะไรได้เลยนะด้วยตนเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราที่มีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนเราขับเรือไปเนี่ยเรือเดินสมุทรเนี่ยที่มีหางเสือนะแม้จะอยู่ในมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยคลื่นลมแรงก็ยังมีกัปตันคอยชี้ทางและ ควบคุมหางเสือให้เรือไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางได้เห็นไหมการตั้งเป้าหมายเรื่องง่ายๆเนี่ยแต่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครหรือญาติโยมคนใดเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดนะโยมเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดแล้วเมื่อข้างต้นเนี่ยว่าถ้าอารมณ์ร้อนไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะดับอารมณ์ร้อนได้ยังไงเดี๋ยวก็ตีกันนะเขาบอกว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ผิดเนี่ยแล้วก็ยังพยายามดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อไปตามเป้าหมายที่ผิดๆนะเขาบอกว่าเนี่ยเราตั้งมันผิดเนี่ยมันทำไงต่อไปก็ผิดแล้วเขาบอกว่าถ้าตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยจะไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเลยนะยังไงอ่ะลองยกตัวอย่างดูนะถ้า เราตั้งเป้าหมายเอาในสังคมปัจจุบันแล้วกันเราเห็นอยู่เนี่ยนะว่าอาชีพที่มันไม่สุจริตนะอย่างเช่นคนผลิตกับคนยะค้ายาเสพติดเนี่ยบอกว่าเราจะเป็นคนที่ผลิตแล้วเป็นคนยะค้ายาเสพติดที่เก่งที่สุดนี่คือการตั้งเป้าหมายแต่เป็นการตั้งเป้าหมายที่ผิดหรือเห็นเขาปล้นฆ่าขโมยญาติโยมก็คงเห็นอยู่แล้วนะในข่าวทุกวันเนี่ยเป็นโจรปล้นที่โน่นปล้นที่นี่นะก็ตั้งเป้าหมายชีวิตว่าอ้าวเดี๋ยวเราจะเป็นโจรให้เก่งที่สุดให้เก่งกว่าไอ้โจรที่มันเห็นอยู่กันอยู่ในทีวีหรือในข่าวต่างๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อการตั้งเป้าหมายแบบนี้นะท่านบอกว่าถึงแม้จะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ใช้ความพยายามในการทำให้บรรลุเป้าหมายเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะแหมไปฝึกการเป็นโจรมาอย่างดีนะไปฝึกการค้ายาเสพติดไปฝึกการผลิตยาเสพติดเนี่ยใช้ความพยายามมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายเช่นเดียวกันแต่นะอย่างที่บอกว่ามันต้องมีแต่นะเพราะว่ามันเป็นความพยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ถือว่าเป็นการตั้งเป้าหมายหรือการตั้งตนไว้ไม่ชอบนะตามหลักของพระพุทธศาสนาอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ตั้งตนไว้ไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนหรือญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ฟังรายการเนี่ยถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจำเป็นอย่างยิ่งนะที่ท่านจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตให้ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงไปพยายามแสวงหาความรู้ความสามารถต่างๆแล้วลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ถูกต้องในเรื่องนั้นๆ นะอย่างอย่าตั้งเป้าหมายว่าจะทำค้ายาเสพติดจะเป็นโจรอย่างนั้นคือการตั้งเป้าหมายที่ผิดนะแต่ตามหลักพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยต้องตั้งให้เป็นไปในเขาเรียกว่าสัมมาก็คือการชอบนั่นเองนะอย่างทำอาชีพเนี่ยก็ต้องเป็นอาชีพที่ชอบค้าขายก็ต้องเป็นการค้าขายที่ถูกหลักตามกฎหมายนะเป็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาชีพต่างๆนั้นนะถึงจะถูกต้องแล้วเราก็ลงมือทำลงมือปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายแล้วเรามุ่งมั่นจนไปประสบความสำเร็จในอาชีพการงานของเราที่สุจริตและประกอบด้วยคุณธรรมอันนั้นจะถือว่าเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องในตามหลักพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอัตตสัมมาปนิธิคือการตั้งตนไว้ชอบนั่นเองอาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่1เนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไง นะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนกันเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ประทำอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขาเชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกๆคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายที่จะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางใ ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกว่าคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ย าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการดำเนินชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออานาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพอะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีในทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงครับก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วนะเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: คุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานทาง Facebook Live ขณะนี้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านเดินทางลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อไปค้นหาแรงบันดาลใจและเจาะลึกเรื่องราวของการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในเมืองใหญ่แต่ที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้นวัตกรรมถูกสร้างขึ้นจากสองมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับท่านที่เป็นทั้งปราชชาวบ้านและเป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมชุมชนที่สำคัญของหมู่บ้านค่ะนั่นก็คือคุณคำนึงนวลมณีหัวหน้าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยคุณคำนึงนะคะได้เน้นศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและความคิดแปลกใหม่ในการปลูกพืชแปลกๆนะคะที่ทำให้คุณคำนึงในวันนี้สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็จากแนวคิดคือผมเป็นคนชอบคิดอะไรใหม่ๆคือพอคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มันเป็นคือคิดคนแรกอ่ะพอคิดคนแรกทุกๆเรื่องที่เป็นศูนย์เรียนรู้ผมต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้คือเรียนรู้คือเรียนแบบคนอื่นอ่ะก็เลยผมจะคิดนวัตกรรมทุกๆเรื่องตั้งแต่สมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็พวกมะละกอตอนกิ่งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไปชนกับของคนอื่นบางคนบอกว่าเขาก็คิดเองอีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันตรงกันแล้วก็มาช่วงหลังๆก็คิดหลายๆเรื่องครับคิดว่ามีคนตั้งชื่อให้เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เป็นใครสมัยก่อนเพราะของผมเน้นเรื่องนวัตกรรมรู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยเวลาพิมพ์ไปใน Google ว่าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่มันจะขึ้นของผมเจ้าเดียวตั้งแต่ก่อนก็มานะมะละกอตอนกิ่งการปลูกผักล้อยางแบบไม่ต้องรดน้ำคือเทปูนข้างล่างแล้วก็ล้อหนึ่งตั้งข้างบนแล้วปลูกมะนาวปลูกขิงข่าตะไคร้อะไรหลายอย่างคือเราใส่น้ำไว้ข้างในอันนั้นอีกตัวพอตัวมาก็คือผักแปลงผักไฮโดรโปนิกผมก็ตั้งชื่อคล้ายกับไฮโดรโปนิกแต่ของผมมาใช้แบบใช้ดินที่มีคนทำกันแพร่หลายทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือแปลงผักไฮโดรโปนิกอ่ะคือแต่เราใช้ดินแล้วใช้ระบบน้ำข้างบนรดลงไปในดินแต่ถ้าผักกินไม่หมดเนี่ยน้ำมันจะไหลกลับที่เรารองรับไว้อันนั้นคือการต้นคิดสมัยก่อนบ้านผมต้องขนน้ำมารดมันไม่มีน้ำรดอ่ะแล้วก็มาช่วงหลังก็เป็นน้ำจากต้นไม้ไผ่ผมเป็นคนคิดคนแรกที่ปาดยอดน้ำมาแล้วก็อยู่มา2ปีก็ไปได้คลิปที่เจาะต้นจากประเทศจีนมาแล้วก็ผมเอานำมาเผยแพร่แล้วเอาน้ำไม้ไผ่มาเกี่ยวกับรักษาโรคที่คนเป็นนิ่วที่นิ่วหายแล้วก็มาหลังมาก็พวกเสาวรสตอนกิ่งเสาวรสแล้วผมผสมพันธุ์

0: ผมว่าครึ่งกิโลกว่าลูกนั้นนะความที่อยากได้เหมือนผีหลอกเลยแล้วก็เขาให้มาลูกนึงปรากฏว่าพอมาชิมปุ๊บมันหวานมากพอหวานเลยเพื่อนจะชิมนะพอเพื่อนจะชิมหมดผมก็กำทรายที่อยู่ในถนนใส่ในลูกเลยไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะกินหมดเลยเอามาเพาะปลูกบูนายหนึ่งลูกใหญ่มากแต่ข้อเสียเขาคือไม่ทันสุกเขาร่วงเพราะขั้วเขาเล็กแล้วผมก็ผสมพันธุ์ใหม่ระหว่างบูนายหนึ่งกับหนึ่งอ่ะต้นนี้แต่ผสมคนละกอกันพอผสมมาได้มาลูกหนึ่งแล้วผมปลูกไป53ต้นแล้วคัดเอาเหลือมาต้นเดียวที่ดกที่สุดหนึ่งดกนะลูกใหญ่แล้วก็อร่อยมีหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนั่นนะครับก็เลยใช้ต้นนั้นเป็นพันมาแล้วก็ใช้ตอนกิ่งมาตลอดโดยที่ไม่ได้เพาะเมล็ดเลยตอนกิ่งแบบปลูกแบบตอนกิ่งทั้งหมดเลยอย่างปีนี้ผมปลูกเยอะมากคือที่มาของว่าเสาวรสบูนาย2จาก1อ่ะผสม1กับ1เลิศ2เอาไปขายที่งานเกษตรมอนี่คนตกใจเลยอย่างลำไยคิดตั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีเนาะเอามากินและชอบมากแล้วก็มาปลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเขายังใช้ชื่อมาตัวอยู่สมัยก่อนก็ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีตลาดหรือมันมีอะไรไม่สนเลยก็ความที่ชอบหนึ่งสโลแกนของผมก็คืออะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสมัยก่อนเนาะผมจะค้นหาอะไรที่แปลกๆเอามาปลูกและบางอย่างเนี่ยผมทิ้งไปนานแล้วว่ามันเพิ่งมาดังอย่างลูกฟิกเนี่ยผมทิ้งไปตั้งแต่ปี53ตอนนี้มันเพิ่งมาดังตอนนี้ก็เลยผมชอบที่ว่าคำว่านวัตกรรมใหม่ที่เรามาตอนนี้ลูก2คนกลับมาอยู่บ้านหมดก็ไปทำงานข้างนอกแต่ว่ามันได้อะครับแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายเอาหมดเลยลูกกลับมาอยู่บ้านอย่างหนิงเนี่ยนะหนิงเนี่ยคนโตเนี่ยทำงานบริหารตังค์ไม่เหลือและแสมซ้ำยังเป็นหนี้ผมก็จ้างให้ออกมากลับมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนนี้เขาเลี้ยงครอบครัวเขาสบายเลยจากการที่ผมสร้างมาเนี่ยตั้งแต่เสาวรสมั่งลำไยคิดตั้นมั่งหรือพันไม้ที่แปลกๆอ่ะอย่างลูกคนเล็กก็จบเชฟไปทำงานข้างนอกก็ไม่ไหวกลับมาอยู่บ้านจบเชฟแต่ต้องกลับมาเอาดินใส่ถุงอยู่บ้านอ่ะก็มาฝึกหัดตอนกิ่งเสียบยอดแล้วก็ตอนนี้ก็เสียบยอดแบบของผมอีกตัวหนึ่งที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเนาะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือทำยูทูบมหัศจรรย์ขยายพันธุ์พืชผมจะขยายแบบแปลกๆที่ไม่เหมือนคนอื่นเลยแล้วก็ผมมีแบ็คหลังที่ช่วยเหลืออยู่ก็คือสันติอโศกเขาเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องทำ YouTube ตั้งแต่รุ่นแรกๆปี48อ่ะครับผมยังไม่รู้จักที่ว่า YouTube คืออะไรเขาเลยมาถ่ายแล้วก็พอไปอัพลงขึ้น YouTube เพราะของพ่อครูโพธิรัตน์เจ้าตำรับแห่งการสื่อสารนะก็เลยดังมาตั้งแต่นั้นของผมมะนาวสีชมพูมะนาวหวานสีเหลืองมะนาวหวานสีขาวมะนาวเนื้อแดงไอ้แน่มะนาวเลือดอ่ะได้มาจากออสเตรเลียบางอย่างก็ทิ้งอ่ะทิ้งไปเยอะครับบางอย่างก็ปลูกแล้วมันไม่ผ่านก็เลยทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ 3-4 ตัวคือจำปาดะพันธุ์ดีๆลำไยคิดตั้นแล้วก็เสาวรสที่ลูกมันได้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอยู่ก็พวกนี้ครับเพราะมันมีที่เราที่เดียวสับปะรดเนี่ยในประเทศไทยคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสโลแกนตั้งแต
1: ่
0: เมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปจัดนิทรรศการผมจะขึ้นป้ายว่ามะออกมหัศจรรย์พันไม้แปลกผมจะทำไว้นิ่งไว้เมื่อก่อนนี่ผมเคยเป็นลูกจ้างประจำคือเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนบ้านว่าหลังทำจนว่าโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแดนใต้สมัยนั้นท่านดร.กัจจมารู้สึกจะเป็นรองอธิบดีท่านส่งรายการทีวีมาถ่ายทำตั้งแต่เราไม่รู้ว่ารายการทีวีมันมาทำอะไรเขาโรงเรียนกันดานพอทำมาก็แม่มันขัดใจตรงที่ว่าหน่วยงานราชการเราเลยออกผมเลยออกมาอยู่บ้านแล้วทำเนี่ยทำเรื่องแปลกเนี่ยจากยูทูบสันติอโศกก็มาทำยูทูบให้ปรากฏว่ามีคนมาดูงานศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ของผมเนี่ยเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีป้ายหน่วยงานราชการมาขึ้นผมไม่ขึ้นและผมก็บอกว่าไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเคยได้เข้าๆสมเด็จประเทศคือได้รับรางวัลนั้นหนึ่งแล้วก็รางวัลคนดีสีตรงขาจากป้าเปรมแต่รางวัลทั่วไปเนี่ยรับได้แต่ว่าผมจะไม่ขอไปประชุมศูนย์เรียนรู้ผมดังโดยที่ไม่ต้องมีใครสนับสนุนแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องครัวนะที่อยู่ในอาหารที่อยู่ในครัวผมจะปลูกครบเลยอะไรที่ผมอยากกินผมปลูกอย่างข้าวโพดเนี่ยพันโน้นพันนี้ก็มาปลูกฟักทองพันโน้นพันนี้เราก็มาปลูกเราอยากกินอะไรอ่ะครับเราก็ปลูกอันนั้นไว้ก่อนอย่างผมปลูกลำไยคิดตั้นต้นเล็กในโคนลำไยเนี่ยที่ต้นนะเราติดสปริงเกอร์ไว้แล้วต้องมีพริกมีมะเขือมีวอเตอร์เกรสมีกระเจี๊ยบมีแตงกวาได้ใส่โดยที่ว่าไม่ต้องไปสนนะเพราะว่าของเราปลอดสารพิษอ่ะมีครับเยอะมากตอนนี้ที่ คนจะมาต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าทางภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็นำไปปลูกเยอะ

0: คนในพื้นที่โดยคนใต้เนี่ยอย่างหนึ่งคือเขาอยู่ที่ยางกับปาล์มเขาไม่ค่อยจะทำเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่คนที่มาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมเห็นนะ 90% จะเป็นคนทำงานราชการเป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยแต่ชาวบ้านของเราเนี่ยคือเขากรีดยางแล้วมันเหนื่อยครับบางคน5 ทุ่มก็ลุกขึ้นแล้วแล้วพอถ้าบ้านมีผู้เฒ่าคนแก่อะไรก็คนทำคนแก่เนี่ยก็จะทำก็จะทำแต่คนเฒ่าคนแก่นี่เราสอนก็ไม่ได้เพราะเราไปเรียนรู้จากเขาเขาเก่งกว่าเราเขาเก่งตรงที่ว่าเขาแค่มองดินกับมองตัวพืชเขารู้แล้วว่ามันจะไปได้ไม่ได้ไ
1: อ
0: ้เรายังฝืนอะ
1: ประสบการณ์เขาอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอ้อยากกินอะโวคาโดมาปลูกอะโวคาโดที่สงขลามันไม่ได้มันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มอยากกินองุ่นเนี่ยเรามาดันมาปลูกองุ่นที่สงขลานี่มันไม่ได้แอปเปิ้ลเนี่ยยังซื้อมาปลูกกันทั้งที่รู้แล้วมันไม่ได้กินแต่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเห็นปั๊บก็รู้แล้วนี่มันไม่ขึ้นก็เลยเอาวิชาของคนแก่ของผมเนี่ยจะยึดหลักเอาวิชาของคนโบราณมาประยุกต์ให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมได้บุญตรงนี้บุญโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างโบสถ์ที่ผมคิดเอาเองนะอยากให้คิดตามผมนะเพราะสร้างโบสถ์เพราะมันได้บุญแล้วแต่ว่าผมไม่มีตังค์ที่จะสร้างโบสถ์แต่ผมมีวิชาเรามีวิชาเราบอกเขาเราไม่ได้สอนเนาะเราแค่แนะนำเขาพอเขาเอาไปทำแล้วประสบผลสำเร็จผมขายของขายงานเกษตรมอภาคใต้นะขายต้นไม้ขายอะไรลูกศิษย์หรือว่า FC เนี่ยจะซื้อของมากินกันเต็มและต้นไม้ผมขายได้ FC เนี่ยเกือบ 100% คือคนที่มาซื้อมาปุ๊บพอผมบอกว่า150เอานี่ลดให้103แล้วกันแกบอกไม่ต้องลดจ่าย150เต็มเลยอันนี้คือลูกศิษย์แล้วซื้อของมาฝากอีกนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาแล้วเขากลับมาขอบคุณเราโดยที่เราได้แค่บุญเราไม่ต้องการอะไรเราได้แค่บุญถ้าเขากลับมาบอกว่าเนี่ยที่ผมที่มาดูของอาจารย์เนี่ยกลับไปทำนี่ของผมเนี่ยทำดีแล้วนะผักผมเนี่ยสวยอย่างนู้นอย่างนี้ต้นไม้ผมวิธีการเสียบยอดที่อาจารย์สอนไปเนี่ยคือเขาทำแล้วได้จากที่เขาทำเลยไม่เคยได้นะเฉียบยอดนี่ตายทุกทีพอทำสูตรของอาจารย์เนี่ยของเขาติดหมดเลยอันนี้คือเราย
1: ิ้
0: มทั้งน้ำตาเรายิ้มแล้วน้ำตาไหลอะถ้าเราหวงเอาไว้หรือเรากอดวิชาถ้าเนี่ยที่ว่าไอ้สาวรุ่นเนี่ยคนบอกว่าทำไมไม่จดสิทธิบัตรผมว่ากอดไม่ได้อะเรามากอดสิทธิบัตรอยู่แล้วก็เราหวงอยู่เราไม่ให้ใครถ้าเราตายไปอะมันก็หมดเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามีความรู้เท่าไหร่ให้หมดอย่าให้เหลือเพราะว่าถ้าเราตายไปเนี่ยคนรุ่นหลังก็จะได้เผยแพร่ต่อคือบางคนอ่ะบอกว่าเนี่ยของเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วใครมาเอาของเขาเนี่ยเขาจะฟ้องโอ้ไอ้นั้นคือคนที่เขาเรียกว่าถ้าทางใต้เราเรียกสาบสั้นสาบสั้นคือมองสาบสั้นคือมองแค่หัวแม่เท้าเองอ่ะให้หมดแล้วเราจะได้กลับมาอีกเยอะที่นายหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เราให้วิชาแต่เราได้มาจากคนอื่นดีคือสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะบางคนเขามาบอกฮะเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์ทำแบบเนี้ยผมทำแบบนี้นะดีกว่าของอาจารย์นะอันนี้เราได้กลับมาแล้วเราทำแบบเนี้ยแต่ของเราเสียประมาณ50-50แต่ลูกศิษย์เอาไปประยุกต์หรือพัฒนาใหม่ขึ้นมาพอพัฒนาแล้วของเขาดีกว่าของเราก็กลับมาบอกเราก็เอาของเขากลับมาอีกแล้วพอได้มาเราก็เผยแพร่ไปให้คนอื่นอีกบางอย่างไม่ได้คิดเองบางอย่างได้จากคนรอบข้างแล้วเราให้คนให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่อย่างเดียวในตัวเราเพราะนั้นแหละบางทีน้องชายผมเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับรถแมคโครรถ6 ล้อนะไม่ว่าเขาไปทำที่ตรงไหนพอเขาไปทำคนที่จ้างเขาพอทำปุ๊บไปทำเขาก็ถามเห็นนามสกุลติดอยู่ที่รถอ้าวแล้วเป็นยังไงกับครูคำนึงอ่ะน้องบอกว่าผมเป็นน้องชายครับโอ้ยครูคำนึงเนี่ยผมรู้จักไปทำตรงโน้นก็มองน้องมาเล่าไปทำตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเอ๊ะทำไมพี่หลวงรู้จักคนเยอะจังบางทีไม่ได้เห็นหน้ากันนะแต่รู้จักกันในเฟซในอะไรเนี่ยสมมติว่าเครื่องคอมอ่ะใส่เข้าไปเต็มเนาะมันจะแฮงอ่ะมาเมมโมรี่มันเต็มแต่ในสมองเราเนี่ยเราใส่เข้าไปกี่ล้านเรื่องก็มันไม่เต็มครับยิ่งใส่มันก็ไม่มีเต็มอ่ะโดยเฉพาะความรู้อ่ะเราใส่ไปเยอะๆมันไม่เต็มบางอย่างเราเคยทำมาเมื่อ10 ปีที่แล้วเราหยุดมาประมาณ10 ปีเราไม่เคยทำแต่ว่าพอนึกจะทำมันก็กลับมาเราทำเป็นเหมือนเดิมเพราะว่า
1: ความรู้มันก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนเมมโมรี่ถ้าเมมโมรี่เนี่ยเครื่องมันแห้งหรือว่าเครื่องมันเสียไปเนี่ยมันก็ไปกับเครื่องแต่สมองเนี่ยมันจะอยู่กับตัวที่บอกว่าถ้าผมจดสิทธิบัตรอะไรไว้สัก1 ตัวเนี่ยผมไม่ให้ใครปุ๊บเนี่ยผมจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมจะกอดสิทธิบัตรของตัวเราไว้เองกอดไว้แต่ถ้าเราให้เขาให้หมดพรุ่งนี้คิดใหม่เพราะว่าสมองเรามันมีนิดเดียวแต่ว่าเราคิดได้เยอะกว่าที่มันเป็นให้หมดแล้วเดี๋ยวของใหม่จะมาโรงเรียนครับโรงเรียนนี่มาเยอะตอนนี้โรงเรียนเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานราชการน่ะรู้สึกจะไม่ค่อยมีงบยกเว้นโรงเรียน แต่หน่วยงานราชการคือเฉพาะอบต.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะให้ไปบรรยายในพื้นที่ของอบต.เพราะว่าเขาถ้าเขาพาคนมาเนี่ยมันเปลืองงบเขาแค่เชิญเราไปคนเดียวแล้วก็เขาเชิญชาวบ้านมาในหมู่บ้านเขาในอบต.เขาเมื่อก่อนอบต.ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวนี้อบต.เมื่อก่อนเนี่ยเขาพาคนไปดูงานข้างนอกแต่นี้งบมันน้อยเลยเขาเชิญเราไปให้เป็นบรรยายที่อบต.เขาเลยแต่ละเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็ตอนนี้ก็คือคนรุ่นใหม่นี่แหละครับเป็นหลักในอนาคตเพราะว่าเราคุยไปคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเขาจบเกษตรมานะแต่ว่าในห้องเรียนของเขาไม่ได้สอนเหมือนที่ผมบอกเราไม่ได้พูดว่าเราสอนนะเดี๋ยวเขาว่าในผมจบแค่ป.4เขาจบปริญญาตรีเราจะบอกว่าสอนไม่ได้เราก็บอกและแนะนำเขาอันนี้พูดง่ายครับคนรุ่นใหม่นี่พูดง่ายแต่ถ้าคนรุ่นเก่าอย่างคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยคือรุ่นกับผมเนี่ยอย่างคนบ้านๆเนาะเขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือหนึ่งเขาไม่ได้เล่น YouTube เขาไม่ได้เล่นอะไรนั่นคือเขาไม่ค่อยเชื่อเขาจะยึดหลักตัวของเขาเองว่าของเขาว่าดีของเขาว่าถูกต้องแล้วของคนอื่นมันไม่ได้อันนี้คือคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยพอเขาศึกษาจาก YouTube จาก TikTok อะไรเนี่ยนะเขาเห็นคนนั้นทำคนนี้ทำคนนู้นทำ 3-4 คนนี่ทำคล้ายกันเขาบอกเฮ้ยอันนี้ใช่เราไม่ได้ทำเป็นคนเดียวบางอย่างก็เขาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็ที่บ้านผมก่อนโควิดนะเนาะไม่หมดตอนมาหมดแค่โควิดมันเป็นที่ฝึกงานของเด็กคณะทรัพย์เขาจะมาฝึกงานอยู่ประมาณ4เดือนต่อปีนึงเขาจะมาฝึกงานแบบผมก็สอนแบบโจนอ่ะเขาเรียกว่าสอนแบบโจนคือมันไม่มีตำราอันนี้เป็นวิชาของนายหลวงอ่ะมันไม่มีตำราเขาเรียกว่าวิชานอกตำราแต่ว่ามันได้ผลเพราะวิชานี้มันจะมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครเขียนขึ้นมาอย่างนึงในขณะนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าใครมีเงินเดือนก็กอดเงินเดือนไว้ก่อนถ้าอยากจะทำเกษตรก็ถือของโจรจันใดแล้วกันนะถ้าอยากจะทำเกษตรให้รวยให้ซื้อหวยดีกว่าโจรจันใดบอกเนาะก็เราทำแบบที่เราถนัดสมมติว่าเรากินเงินเดือนอยู่หรือแต่มีพื้นที่โดยเฉพาะอยากฝากก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าคนแก่รุ่นเราเนี่ยก็อยู่กันไม่นานแล้วให้เด็กรุ่นใหม่มาประยุกต์ให้คิดว่าอย่างหนึ่งตอนนี้ทั่วโลกอ่ะขาดแคลนอาหารเหมือนอย่างตอนนี้ที่เนปาลที่มีเหตุอะไรนะคืออย่างเดียวที่ไม่มีเลยก็คือใช่มันไม่มีอาหารนะเงินคือกระดาษมันไปทำอะไรไม่ได้เลยคือตอนนี้เด็กรุ่นใหม่อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ว่าลองอย่าทิ้งวิชาเกษตรหรือโรงเรียนเกษตรทุกโรงเรียนอ่ะนะตอนนี้เด็กมันไม่ค่อยเรียนเขาจะไปเรียนถ้าเกษตรก็ไปเรียนแบบเกษตรเทคโนโลยีเกษตรการตลาดการอะไรไปไม่รู้แต่ว่าการผลิตมันไม่มีคิดง่ายๆครับตอนนี้นึกง่ายๆตอนเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยวิชาที่เรากินอ่ะอย่างกาแฟกับปาท้องโกเนี่ยนั่นคือวิชาเกษตรแล้วกาแฟมิตรกาแฟมาจากวิชาเกษตรปาท้องโกก็มาจากแป้งต้องมีคนผลิตถึงเราได้กินพอตอนเที่ยงเราก็ไปนั่งซื้อข้าวผัดกะเพรามากล่องนึงในข้าวอ่ะต้องผลิตวิชาเกษตรเหมือนกันแล้วไก่ทุกอย่างที่เรากินในกล่องนั้นเป็นวิชาเกษตรหมดเลยเราไม่ได้กินวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิศวะอะไรพอตอนเย็นอีกก็ข้าวเหนียวหมูหรืออะไรก็ทุกอย่างเป็นเกษตร 100% นะหรือว่าล้าน%คนที่ลุกขึ้นตอนเช้าแล้วเอาข้าวปากที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ก็คือมาจากวิชาเกษตร 100% ไม่ได้มาจากวิชาแต่คนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาหรือเรียนรู้วิชาเกษตรอยากว่านักเรียนหรือว่าใครก็ได้ทุกคนวิชาเกษตรถ้าเรียนแล้วไม่อดตายและไม่จนนะไม่ตกงานไม่ตกงานเลยไม่รวยแต่ว่าไม่รวยแต่ถ้าเราไปเป็นอย่างว่านะวิชาทุกวิชามันดีหมดสมมติว่าเราจบวิศวะมาแต่ถ้าเรามีวิชาเกษตรด้วยรับรองเราไม่อดขวากนักเรียนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าก็แล้วแต่ที่ยังรักอาชีพเกษตรอย่าให้อาชีพเกษตรมันตกอับอย่าให้อาชีพเกษตรมันหายไปอีกเขาบอกว่าปี75 7อะไรเนี่ยอาหารจะขาดแคลนเมื่อก่อนเขาบอกว่าปี70ตอนนี้70ยังเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดภัยวิกฤตขึ้นมาอย่างตอนนี้คนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยตอนโควิดเนี่ยเรานั่งหัวเราะกันคิกคักคิกคักคิกคักเราไม่ได้อดเรามีกล้วยมีเนี่ยผมตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหัดใหญ่ไปซื้อพันมะละกอที่ดั้งเดิมนะมันจะมีขายอยู่ร้านหนึ่งพันอย่างดีเลยแล้วก็พันมันญี่ปุ่นเนี่ยผมไปซื้อจากห้างมาปุ๊บพอกินเสร็จหัวมันเล็กๆก็ผมก็ตัดปักไว้เอาปลูกไว้อะไรที่มันแพงอ่ะเรามาปลูกเองไอ้ที่บ้านเราปลูกได้อย่างมันเทศญี่ปุ่นใช่ไหมมันแพงเราก็มาปลูกเนี่ยครับคืออาชีพเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ปลูกในพื้นปูนยังได้ครับต้องมาคิดนวัตกรรมอยากขวักคนรุ่นใหม่ว่าอย่าพูดคำเดียวว่าฉันไม่มีที่ฉันไม่มีเวลานะฉันไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้หาได้ที่แท้ไม่มีก็หน้าบ้านนิดหน่อยก็ได้ปลูกพริกปลูกอะไรก็ห้อยมะเขืออะไรก็แล้วแต่ได้นะไม่มี ไม่มีที่ไม่มีความรู้แต่คนที่พูดแบบนี้คือเขาเรียกว่าคนจนไม่ได้จนเงินนะเขาเรียกว่าจนปัญญาอยากให้คนศึกษาวิชาเกษตรกว่าทุกๆคนทั่วโลกหรือว่าในประเทศหรือทั่วโลกวิชาเกษตรหรืออาชีพเกษตรเนี่ยให้มันเป็นขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก่อนวิชาอื่นเป็นรองแต่นี่วิชาเกษตรอยู่ท้ายสุดผมว่ามันไม่ใช่ครับในอนาคตถ้าไม่มีวิชาเกษตรทุกคนอดตายครับมีแค่นี้ครับอ๋อก็ไอ้เนี่ยครับสับปะรดเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกก็ขายออนไลน์อยู่นะสับปะรดบูนายที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยครับไม่มีที่ไหนนะครับที่ลูกใหญ่4ลูกกิโลหรือ3ลูกกิโลเนี่ยไหนนั้นที่ใหญ่นะเบอร์ใหญ่แต่ลูกที่เบอร์ปกติ6ลูกกิโลเนี่ยตอนนี้ก็ลูกสาวก็ขายออนไลน์อยู่หรือห้างแมคโครเนี่ยผมส่งอยู่ประมาณกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนตุลาไอ้กลางเดือนกันยาเนี่ยจะมีขายเฉพาะห้างแมคโครหาดใหญ่แต่ว่าเนา
1: ะ
0: แล้วลำไยกิตตันผลผลิตผมส่งอยู่ที่ห้างแมคโครห้างแมคโครก็20สาขาทั่วภาคใต้หรือว่าถ้าใครก็ติดต่อทางออนไลน์ก็ตามเบอร์บอกได้ไหมเบอร์โทรก็ให้ถ้าใครฟังก็ให้จดเลยเนาะ0660757399อันนี้เบอร์ลูกสาวที่ชื่อหนิงอันนี้เขาเจ้าขายออนไลน์0980167620ของหนิงก็เบอร์ที่1นะ0660757399นี่เบอร์ลูกสาวคนโตเบอร์ลูกสาวคนเล็กก็0980167620 08946545400894654540อันนี้เบอร์ผมอันนี้คือปรึกษาเรื่องเกษตรในเพจก็กลุ่มเกษตรหนุกหนานสงขลาอันนี้พังพรเป็นคนดูแลอยู่นัตกิจจันดำหรือว่าชื่อเล่นชื่อพังพรเป็นแอดมินเพจ
1: กุ้งรับรองเลยค่ะว่าวันนี้เราได้ข้อคิดแล้วก็ปรัชญาในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนจากคุณคำนึงมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้พระบรมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลเร่งยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการผ่าน4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ใช้แชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการตัดวงจรสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวดนางสาวลลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เดินหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verify รับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปี2569สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว 1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทาง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ Next Gen Commerce ได้ทันทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาทลายแหล่งลักลอบจำหน่ายยาควบคุมพิเศษยึดยาแก้ไอและทรามาดอลกว่า 30,000 เม็ดป้องกันการนำไปใช้ผิดวิธีจนส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรง
7: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้จำนวน3รายพร้อมยึดของกลางประกอบด้วยยาแก้ไอยาแก้แพ้และยาแก้ปวดทรามาดอนจำนวนมาก ดยเฉพาะยาแก้ปวดตรามาดอนที่พบมากถึง 29,250 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้คดีดังกล่าวนับเป็นอีกปฏิบัติการเชิงรุกที่สำคัญเนื่องจากยาของกลางดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเพื่อนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆหากนำไปใช้ผิดวิธีหรือนำไปผสมกับสารอื่นจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงอัมรันแมฮะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดสกลนครติดตามสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครแบบเร็วทันหลังฝนตกหนักต่อเนื่องพร้อมเร่งสูบระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังและลดผลกระทบต่อประชาชน
8: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก5อข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบ5หมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกําลังกายข้อที่3ทําอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกรมประชาสัมพันธ
11: ์หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
12: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
13: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแส ร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
14: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
15: ถ้าคนไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
16: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า

0: ากกอบโกยโกงกินจะสิ้นชาติเงินกี่แสนกี่ล้านบาทหรือช่วยได้หากคุณโกงคุณกินจนตาลายผลสุดท้ายคนบันไลคือประเทศไทยและตัวคุณเองสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่เคารพหักแพงสุภุจคนครับรายการบ้านเกิดเมืองนอนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนักประชาสัมพันธ์เขต1และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในลุ่มน้ำโขงซีมูลผมผู้ซอยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวาท่าครับนายกสมาคมศิษย์เก่าท่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงซีมูลและ22ลุ่มน้ำในประเทศไทยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เข้ามาพ่อกันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่6เดือนกันยายน2569ครับมีเรื่องเล่าหลายเรื่องหลายเล่าที่โศกกันนะครับทางด้านการบ้านการเมืองกับรัฐบาลกับเตรียมรับศึกเข้าสิยืนยติอภิปรายบ่อยว่างใจรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไปครม.สัญจรชุภาคใต้กลับคืนมานะครับมีแผนพัฒนาภาคใต้ประมาณแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านแต่มาที่นี่ก็ในเรื่องของการเตรียมรับภัยแล้งวันศุกร์ที่ผ่านมาอยู่สารกลางจังหวัดขอนแก่นเวลาบ่ายโมงครึ่งผมเองก็ไปเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารลุ่มน้ำซี่ถึงมีรองประธานก็คือผอ.เขตสำนักประชาสัมพันธ์เขต1เรียนพอสมบัติไส้รัฐเป็นรองประธานดร.สมยงแก้วสุพรรณเป็นรองประธานแล้วก็พอ.ทรัพยากรน้ำภาค3พอ.ธรรมพงษ์นวบุตรเป็นรองประธานนอกนั้นก็มีพอ.สวท.ในเขตลุ่มน้ำซี่เป็นประธานจังหวัดผู้อำนวยการสำนักชนประธานที่6ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำภาค4ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์น้ำบาดาลสำนักงานจัดการบริหารจัดการป่าใหม่ที่7นะครับบรรเทาสาธารณภัยอีกหลายหน่วยงานเป็นกรรมการรวมกันประชุมกันก็คือประชุมเรื่องการสรุปงานการประชุมการขับเคลื่อนงานของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลังจากที่ผมเดินสายไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้มี12ลุ่มน้ำทั่วประเทศแล้วก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำแห่งประเทศไทยขึ้นผมรักษาการประธานนะครับมีความเห็นหลายแนวในการที่จะตั้งผู้สื่อข่าวลุ่มน้ำซี่ขึ้นรายกลุ่มของคณะกรรมการก็สิดึงฝ่ายข่าวฝ่ายรายการของแต่ละสถานีเขาหลายขึ้นรวมถึงการที่เหตุข่าวป้อนข่าวป้อนของสถานีต่างๆนะครับอาทิตย์ละประมาณ3เทียถึงผมก็รับภารกิจนี้ไปกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามนะครับนี่เรื่องดินฟ้าอากาศก้อนสิบเรียงดินฟ้าอากาศกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามปีนี้ครบร้อยครบรอบ101ปีครับปีกายนี่100ปีราชภัฏสมาคมศิษย์เก่ามีกิจกรรมสำคัญหลายกิจกรรมที่จะเฮ็ดใหญ่อยู่ปีนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ3กิจกรรมกิจกรรมแรกจะจัดในวันที่8พฤศจิกายน2569นี่คือกอบการกุศลฉลองครบรอบ101ปีราชภัฏมหาสารคามเพื่อหาทุนสมทบคุณกองทุนผ่าป่าซอยศาสตร์นะครับมีการเชิญนักกอบสมัครเล่นนักกอบอาชีพและการระดมทุนเป็นการแข่งขันปิดสนามเลยมี15ลุมครับผมก็บ่เคยตีกอบดอกแต่ก็มีกวนว่าซั่นหากวนต่างๆมากเป็นผู้ที่อยากสนับสนุนให้ทุนเด็กหน่อยนักศึกษานักเรียนให้ทุนไปสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอยู่แถวชายแดนตำรวจทหารนักรบอาสาสมัครทหารพ่านแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติอยู่ชายแดนซึ่งไปครอบครัวก็เสียชีวิตทหาร42ครอบครัวเสียชีวิตพิการอีกหลายรายเป็นร้อยนะครับนี่ครับต้องซอยกันเบิ่งแย่งกันสมาคมชิดเก้านี่รายการบ้านเกิดเมืองนอนกับเป็นซื้อรายการที่อีกเกี่ยวกับเรื่องการสงครามการปกป้องบ้านปกป้องเมืองการให้กำลังใจนักรบและคนคุณงามความดี นี่ก็ออกสิชัดแล้วก็กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็ประมาณปลายปีครับคือการมอบโล่สุดยอดบุคคลต้นแบบของแผ่นดินร้อยเอ็ดปีราชภัฏฐ์อันนี้สิเซิร์นนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานต้นกอบเนี่ยว่าสิเซิร์นผู้รับผิดชอบกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการคือศาสตราจารย์ดร.ยศสนั่นนะครับวงสวัสดิ์ลูกชายอดีตนายกสมชายวงสวัสดิ์รับมาเป็นประธานกำลังติดต่อประสานงานกันอยู่อันนี้ก็ท่านพี่น้องอยากสนับสนุนโครงการจัดกอบผู้ใดมีฐานะพอที่ซอยผ่าป้าซอยสาดได้ก็ขอเชิญครับส่วนบุคคลต้นแบบของแผ่นดินตอนนี้กำลังตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดออกไปเสาะไปค้นว่าผู้ใดแน่ควรสิได้รับการยกย่องเสริมสู้เกียรติอันนี้ก็คือสิเป็นงานใหญ่ระดับใหญ่เลยนะครับนายกรัฐมนตรีมามอบโดยเจ้าของเองนวลลอยกู้รางวัลครับลอยกู้รางวัลแล้วก็มีสิทธิ์เก่าดีเด่นสุดยอดสิทธิ์เก่าดีเด่นลอยเอ็ดปีราชภัฏนี่ครับเฉพาะวงในสิทธิ์เก่าคนบุคคลต้นแบบนี่ถูกสาขาอาชีพครับนักการเมืองท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการองค์กรสุ่มสดต่างๆรับรู้คือปีที่แล้วก็จัด24ตุลาคม2568สาขาด้านการศึกษากับการพัฒนารองศาสตราจารย์บ่แม่นรองศาสตราจารย์ดร.นันทมนต์พิญโญชินวัตรรัฐมนตรีศึกษาธิการเพิ่นก็เป็นผู้ให้โลมาแล้วก็มอบหมายให้ปรึกษาลำตีกระทรวงศึกษาธิการมานะครับประเทศนี้มื้อนี้สิมีการพ่นดินจัดรายการร่วมครับดร.เอกภาพพ่นซื่อนะครับประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าครับแต่ว่าก่อนอื่นนี่รายงานพยากรณ์อากาศก่อนครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนเทิงนะครับคุณนันทวุฒิพันธุผอ.ลุ่มน้ำซีรายงานเข้ามาครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมีผลกระทบระหว่างวันที่6คือมื้อนี้ถึงวันที่7มื้ออื่น2569จังหวัดที่คาดว่าจะฝนตกหนักคือเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามเป็นยังไงครับดีใจว่าพี่น้องเกษตรกรเศร้าหายเศร้าหน้าผมก็ดีใจนั่มเพราะว่าสถิติของมูลที่รายงานเมื่อวันศุกร์ระดับน้ำยังพอท่านหลายในเขื่อนในนอกเขตชุมท่านในอ่างเก็บน้ำในห้วยน้องข้องบุญยังหน่อยอยู่ปัจจุบันนี้อุณหภูมินะครับอุณหภูมิหรือว่าพื้นที่ฝนตกหลายจังหวัดเป็นจังใดฝนตกหลายจังหวัดขอนแก่น170ของพื้นที่ชัยภูมิ160ของพื้นที่กาฬสินธุ์ร้อยละ70ของพื้นที่เพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยสหกรณ์ศาสตร์พระราชาวรรณเกษตรโครงการปลูกป่าเพื่อชาติเนี่ยคุณปฐมทรมงคลศิลป์เป็นผู้นำคุณประสานพันธุ์โพใหญ่โฮมกัวพิสมัยชั้นชัยกัวพิสมัยอทองแดงกัวพิสมัยครับถึงเป็นแกนนำสำคัญภาคกำลังเฮ็ดกันอยู่ตอนนี้ก็พากันปลูกบักทั่วดินปลูกข้าวโพดปลูกมันกำลังคิดว่าจะปลูกแตงโมนะว่าซั่นแต่ว่าขาดแค่น้ำจังหวัดเลย 70% ครับมหาสารคาม 70% หนองคาย 170% หนองบัวลำพู 160% พรตลาดซีมุ่งเมืองแรงฝนตกเด้ออาจจะตกบ่ายๆก็ได้ตลาดซีมุ่งเมืองของสารคามนครพนม 170% นครพนม 170% สกลนครพอ.พิชัยศิริสมครับ 170% แล้วก็อุดรธานี 170%บุรีรัมย์ร้อยละ60อุบลราชธานีร้อยละ70ศรีสะเกษร้อยละ70สุรินทร์ร้อยละ70อำนาจเจริญร้อยละ70ยะโสธรร้อยละ70ร้อยเอ็ดร้อยละ70นครราชสีมาร้อยละ 60% ของพื้นที่มุกดาหารร้อยละ70กัสลูวาฝนที่ตกทั่วภาคอีสานอยู่โอภาคอีสานก็ขอให้ตกอยู่น้ำหนองคลองบึงน้ำอ่างเก็บน้ำนี่เด้อนะครับขอขอบคุณท่านผอ.อัจฉริยะมั่งธานีครับ ขอนแก่นนี่สม่ำเสมอในการถ่ายทอดทั้งระบบ FM AM กาฬสินธุ์พอ.สุจิตานี่บ่ได้ถ่ายทอดเป็นเดือนมื้อมื้อก่อนก็เลยบอกว่าพอ.สุจิตาเบิ่งลูกน้องเด้อว่าซั่นดอกมื้อนี้ขึ้นเคาะสัญญาณไปบ่นี่ชัยภูมิพอ.เพชรรัตน์พอ.หมวยวังละหานะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดเป็นประจำโคราชนี่มันก็มูรับผิดชอบหน้าที่ดีก็มูพอ.พิทชาติลุงแสงถึง FM AM มหาสารคามเป็นต้นทางอยู่แล้วจังหวัดเลยพอ.นุรัตน์พรมดีมีเทิง FM AM ขอขอบคุณครับด้านซ้าย AM 909เมกะเฮิรตซ์พอ.ณภัทรยอดกลางสกลนครพอ.พิชัยศิริสมคนโกสมพิสัยเมืองลิ่งหลายนะครับนี่ก็อยู่สกลนครสกลนครกับฝนตกร้อยละ70อยู่หนองคายพอ.ประมุขไทยเสถียรมีเทิง AM FM นะครับหัวหน้าตอนพิรวัตรพบปฏิโคจิควบคุมนะครับทีมงานคอยเหลือกันที่ทั้งคุณอุดรธานีพอ.กิติพงษ์ถวายไส้นะครับ FM อันนี้ครับเป็นความกรุณาที่ทางเครือข่ายสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยร่วมทั้ง NBT ได้ในการอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดเชื่อมโยงเพื่อนำเสนอข้อมูลของสมาคมชิดเก้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏของลุ่มน้ำซี่นะครับถึงช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามดร.เนตรชนกจันทร์สว่างได้รับโปรดเกล้าพระราชทานให้ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนหนึ่งแล้วครับทำพิธีรับบรมราชองค์การแล้วเดินหน้าขับเคลื่อนการศึกษาปีนี้ก็ขยับขึ้นมาจาก13,000เป็น15,000แต่ว่างานนี่หลายเป็นหมื่นเป็นแสนโดยสันเพื่อว่าเพราะฉะนั้นขอฝากคู่บาอาจารย์อาจารย์ทั้งหลายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามให้ใส่ใจเรื่องนักศึกษาในควบรับผิดชอบเรื่องจริยธรรมควบรับผิดชอบต่อสังคมจริยธรรมคุณธรรมเรื่องประเภทนี้เรื่องวัฒนธรรมนี่อย่างเหตุคือเด็กน้อยผมเป็นยางห่างอยู่ทางขอนแก่นอยู่ห่างทางอยู่ทางสารคามทางขอนแก่นผมก็ไปเฝ้าคลินิกไปเบิ่งแย่งคลินิกธานิตาจากสุแพทย์ของลูกอยู่เส้นทอนมีแต่เด็กน้อยนักศึกษาเด็กน้อยมัธยมหัวปอปอแปรโอบไล่ยางน้ำห่างถึงมันเป็นการผิดวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมคือความดีงามส่วนทางระข้ามคือกันผมก็ไปเบิ่งเห็นเด็กน้อยม.2 ม.3 นี่นะบ่เกินนี่นะครับเป็นผู้ใหญ่ระดับมหาวิทยาลัยนี่ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้จังหวัดอุดรธานีราชภัฏอุดรเป็นยังไงเนาะชิดเก้าอยู่หันกระหลายเด้ครับส่วนชิดเก้าอุดรที่สำคัญอีกท่านหนึ่งก็คือดร.ณัฐพลวิถีรองผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นดร.ไอสุวัฒน์มัตตราชนะครับซึ่งเป็นปศุสัตว์จังหวัดอันนี้กำลังขับเคลื่อนเรื่องหาทีมกอล์ฟหาบุคคลดีเด่นที่มารับโลอยู่ทางจังหวัดน้องค่ายนะครับดร.มนูนศรีมณีไส้อดีตรองผู้อำนวยการสาธารณสุขจังหวัดเป็นประธานชุมนุมสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่นเป็นศิษย์เก่ารุ่น7เขียวเข็นในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานวิจัยสาธารณสุขผมกับคุ้มวิทยานิพนธ์เพิ่นบัดที่นี่ทางเรื่องสมาคมศิษย์เก่าเสียอีกหลายแนวก็คือเรื่องการเฮ็ดเพจการเฮ็ดเว็บการทิดช่อง YouTube เพื่อนำข่าวสารข้อมูลจากส่วนราชการต่างๆจากพี่น้องประชาชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเผยแพร่กิจกรรมเอาเรื่องดีๆมาเผยแพร่นอกจากที่กรมประชาสัมพันธ์ภาคเหตุอยู่แล้วนะครับอันนี้การสร้างบ้านแปลงเมืองมันเป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับซึ่งมื้อนี้การโศกกันกาสีได้โศกกันเรื่องที่ปัญหาหนักที่แฟนรายการโทรเข้ามานะครับคือเรื่องยาเสพติดเรื่องการทุจริตข้อรับชั้นแนวมูนี่หลายแนวนะครับเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์นะครับก็มีผู้โทษเขามาถามเรื่องกำลังสิเขาท่านอิกภาพ่นซื้อนะครับเมื่อคืนนี้เป็นวันเกิดเพิ่นจัดอยู่กับพี่น้องจัดให้อยู่ทางพ่นอยู่ทางพ่นทองนะครับผมบ่ได้ไปเพราะว่าไปเฝ้าคลินิกธานิตาแอคซูแพทย์อยู่ห่างเส้นทอนกับอยู่กลางเมืองขอนแก่นไปซอยลูกในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเพื่อจะได้มีแห้ง ในการไม่เห็นกิจกรรมซอยเหลือประชาชนนะครับครับปัจจุบันนี้ก็ห้างอีสานตอนเทิงนี่กำลังการกลุ่มนำซี่มีความเป็นห่วงนะครับฝนตกหนักฝ่าถล่มเอาเขามาแล้วสวัสดีครับท่านดร.เอกภาพพ้นซื้อที่ปรึกษาใหญ่สมาคมชิดเขาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านดร.วิชัยวัฒนาที่ต้องฟังสภาที่เคารพทุกท่านนะครับผมเอกภาพพ้นซื้อครับ
0: เป็นยังไงมือขึ้นวันวันเกิดพี่น้องไปหลายป่ะ
1: โอ้ขอบคุณพี่น้องร้อยเอ็ดนะครับมือขึ้นพี่น้องมากกันหลายฝนกระทบเลยใช่
0: ครับผม
1: ฝนตกแต่พี่น้องเกิดว่าท้อว่าถอยนะครับพี่น้องมาหลายนะครับตอนนี้ผมนั่งได้ยืนกัน
0: จะยืนกันอยู่ขอนแก่นอยู่ห่างเส้นท่อนผมไปเบิ่งแย่งจากสุแพทย์คลินิกสุแพทย์ในลูกฝนกระตกนะครับ
1: ฝนตกครับแต่น้ำในท่าใช่ไหม
0: กลัวกลัวจีกับมาจากพุ่นซีทุ่มพาฝนมาเรื่อยๆประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่างหันกับตกนักทั่วภาคอีสานครับเมื่อขึ้นอยู่ทางพุ่นตกหอดจักทุ่มครับ
1: เมื่อขึ้นนี่นะ
0: พุ่นท่อง
1: สักสองสามทุ่มนะครับ
0: สองสามทุ่ม
1: แต่กับที่เหลือกับมันปล่อยตกลิ้นไปนะครับเมื่อขึ้นมาละนะครับ
0: ทางเขาขีดต้มหลายคือปีกายวะ
1: โอ้ปีนี้เขาเจ้าลูกทีมเขาเจ้าปรับปรุงเราที่เราลงเตรียมไว้แล้วนะครับนี่พี่น้องมารถล่าเต็มเมื่อประคืนนะครับคนมันจะพันควันนี่แหละนะครับนี
0: ่โอ้หลายตัวนี
1: ่ไปกินเขากินปลาเอาปูปลากันนะครับหน้าที่พี่โหน
0: มีหนึ่งปลามีอย่างบ่
1: มีทุกชนิดอาจารย์โดยใช่พี่น้องมากคนไหวก็มีอมไหวแกงไหวนี่ว่าแต่นั่งต่อตัว
0: นั่ง
1: ต่อสมอเอาเพิ่มไม่ไปดีเอานั่งต่อเอาจิบโป้มาหายตัวแต่นายกบึงง่ามเนี่ยน้องพ่อเนี่ยปนไหวไปผู้ใหญ่อ้อผู้ที่สามมาผ่านน้ำย่อยน้องพ่อเนี่ยเฮ็ดแก้วตำเสียนใช่ไหมอาจารย์โดยใช่ป่ะน้องไหมจิบโป้ไหม
0: จิบโป้ดิ
1: แกงไหวใช่คุณพิยาบอกโอ้แซ่บซะล่ะนะครับประเด็น
0: เขา
1: ที่น้องไหวพ่นฮอกระเพาะก็ปลามากนะครับประเด็น
0: เขาคือว่าประธานที่ปรึกษาสมาคมชิดเขามาของพื้นบ้านนักศิลป์เนาะมันบ
1: ่ไปกินน้อยยังบุเศร้าซะล่ะใช่ไหมใช่กินเขาพี่น้องมาตอนมาขึ้นเลยครับ
0: ครับ
1: เล่นกันได้ครับก่อนหน้านี้พี่น้องผู้ใหญ่บ้านสุดทนายบ้านโคกกงนี่ละนะครับว่าพี่น้องมาให้รับไปบึงเฮ็ดถนนหนทางตั้งไปหน้าลำบากนะครับนี่ซึ่งไปเบิ่งเลยกลับมาเนี่ยละเขาในการกับอาจารย์เออใช่เนี่ยละครับ
0: วันที่นี่ฝนฟ้าเป็นยังไงโดยข้อมูลที่ชาวบ้านเขามารวมงานแล้วเขารายงานป
1: ่ะตั้งโดยเอสผมนาสีพ่อพี่มหาเราตั้งนี่นะครับน้ำฟ้าหน้าสีพอดีละนะครับน้ำในหน้าพ่อแต่ว่าน้ำเล่น

0: ดีไหมครับ
1: ครับก็คือท่านพักวิชาการเขาคาดการตามธรรมชาติแต่เขาเรียนมากนะครับ
2: ครับ
1: บางครั้งมันมีเหตุการณ์มาแทรกซ้อน
2: ครับ
1: ยังโคโรเหนือตัวยังแข็งละลายครับตัวแข็งละลายแต่หน้ามันก็โผล่มาว่าเล่นบาดในกระไ
2: ร
1: น้ำตะเลยกระนุนขึ้นมากนะครับประเด็นแล้วเจอโครงแขนโลกก็จะเคลื่อนไปนะครับประเด็นอาจจะเป็นจากการทำได้ไวแต่ว่ามีสิ่งปัจจัยมาเปลี่ยนแปลงกับเป็นไปได้นะครับประเด็นคอยทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีเราพี่น้องเฮานะครับโดยเฉพาะเมืองไทยเฮาเกษตรกรหลายกว่าอาชีพอื่นนะครับประเด็นพี่น้องหวังครับด้วยผลทางการเกษตรรัฐบาลเองที่เขามากนะครับกระทรวงเสริมจากกระทรวงเกษตรนะครับเป็นกระทรวงที่ส่งเสริมการปลูกพืชผักต่างๆการประมงนะครับประเด็นปศุสัตว์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับประเด็นส่วนผู้ขายหาตลาดก็คือกระทรวงพาณิชย์จังหวัดชัย
2: ครับ
1: เขาแบ่งงานไปเรียบร้อยเลยเด้สิบกว่ากระทรวงนะครับประเด็นด้านความมันคงไงทหารว่ากันไปความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองไงตำรวจดูแลนะครับประเด็นประเด็นที่ท้องถิ่นสมัยตะกี้นะครับต้องการจากส่วนกลางเหตุการแก้ปัญหาพอถึงจุดที่ไม่ต้องต้องการนะครับอาจารย์ดูใช่จังเลยพอสมัยตะกี
2: ้
1: รัฐบาลแก้ปัญหาไปแรงโดยไปเห็นองค์ดูศาลากลางบ้านเห็นองค์ในวัดใช่ไหมโดยเฉพาะองค์แก้สี่เหลี่ยมเลย
0: องค์สี่เหลี่ยมเขาเป็นบล็อกแท่ง
1: เอาแท่งไงใช่ไหม
2: ครับ
1: อยู่วัดนะครับมันกับคนเขาบอกว่าบ้านน้องอีสานบ้านน้องไหนครับของวัดบริจาคไปเอาได้ยันบาปเนี่ย
2: ครับ
1: บางมองวัดแต่พี่จะพ้นเงื่อนใกล้วัดแต่ไปเอาก็ได้ท่านอื่นบุกกาญาติบาปครับเลยแต่ผมไปหลายวัดนะครับอ้างหน้าเมื่อสมัยโบราณตะกี้นะแท่งน้ำเป็นแท่งอาจารย์เราใช้มาเมื่อกี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: พี่น้องไปเจาะตัวเห็นประตูห้องน้ำพี่น้องน้ำเป็นสวมไม่พอสวมต่อเลยในกระไรนะครับ เอาได้ประโยชน์ได้ดีขนาด
0: ที่ประชุมกรรมการประชาสัมพันธ์ครับเขื่อนการประชันการสื่อสารลุมน้ำชี่เนี่ยดร.สมยงแก้วสุพรรณนี่เป็นรองประธานครับพอสมบัติชัยรัตน์พอสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนี่ว่าคล้ายๆกันว่าเป็นหยังจังบ่ฝากดร.เอกภาพพ่นซื้อเอาฝนหลวงมาแน่ว่าสั่นมาถิ่มแน่เป็นตาประสานงานให้ได้บ่เรื่องฝนหลวงนี่
1: เล่นอีกครับหนึ่งผมเป็นผู้สมกระทรวงเกษตรก่อนมาก่อนนะครับนั่นเองแล้วก็ตอนนี้ที่ไปดีครบฝนหลวงนี่คุณสรัญยูพุ่นลาบเนี่ยคนรวยอัศมาศนะครับนั่นเองเป็นคนผ่านเท่าบอกกันง่ายๆนะครับนาทีฝนหลวงก็คือไปแก้ปัญหาบ่งที่มีปัญหาหนึ่งฝนแรงก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องที่มีฝนละอองที่ควันต่างๆนี่เขาก็จะมาไปโปรยที่มาเห็ดผลเทียมเมื่อกระชับปกนี่นะครับนั่นเองนาทีรักไปแล้วนะครับผมถามกับท่านอธิบดีเมื่อเดือนที่แล้วนะครับโทรศัพท์คุยกันแล้วตั้งฐานในทั่วภาคอีสานตอนนี้นะครับเขาพร้อมที่จะเป็นได้อยู่ที่ก้อนเมฆมันหนานะครับเป็นโปรยสารกิเมฆก้อนเมฆมันจับกันเพื่อต้องเป็นฝนนะครับเขาอยู่ทุกหมอกนะครับมองได้ทีแรกนะครับตอนนี้ทั้งกบฝนหลวงเขาจะดำเนินการอยู่นะครับฝากพี่น้องกันละกันถ้าจุดใดที่จำเป็นจะได้ฝนหลวงนะครับโทษพระหาจันโอชัยประธานเดี๋ยวจะใช้ประสานมาผมก็จะโทรไปหาที่ประเดี๋ยวผมนะครับ แต่เขาแก่กับพี่น้องเขานะครับประเดี๋ยวแต่ผมกระทรวงต่างๆตั้งแต่ว่าเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้เจริญคนในชาติที่มีความสุขให้เจริญคนชาติที่อยู่ดีกินดีนะครับนาที่รัฐก็แล้วนะครับประเดี๋ยวฉะนั้นนะครับสามารถแจ้งได้ผู้แทนราษฎรเนี่ยตัวแทนพี่น้องฝากมาเพื่อเป็นปากเป็นเสียงท่านตีท่านน้องเขาเพื่อตัดสินใจบางเรื่องบางอย่างแทนพี่น้องประชาชนเขานะครับประเดี๋ยวเพราะว่าประเทศชาติเราคนมาหลายซุ้มประเดี๋ยวจะเอาขึ้นสมัยโบราณบ่ได้เด้เสียไปประชุมกันเมื่อทุกคนสมัยตะกี้บ้านเฮาเนี่ยประชุมทุกคนเนี่ยจะโดยใช
2: ่
1: ผมไปจึงด้อยบ้านนอกนะครับบ้านไฟฟ้าบ่มีสมัยตะกี้นะครับเปิดบ่ฟ้าเนี่ยเมื่อ60ปีที่แล้วนะครับเลยเวลามีหยังเขาประชุมบ้านเด
2: ้
1: ครับบ้านที่คอล่อแล้วก็มาประชุมเปิดบ้านไอ้เต้ตะเกียงตกพายุใช่มั้ยปักสูบลมนะจารย์ใช
0: ่ครับผมปักสูบลม
1: นี่ใส่ตะเกียงนี่ม
0: ั้ยไผไทกบไทปลายามคืน
1: เขาก็ใส่แต่กบแต่ก็ใส่บนที่นู่น
2: ครับ
1: แบบใหญ่ๆนี่ไหมเจ้าพายุ
0: แมนผมไต่ที่นู่นก็ไปไต่กบไต่เขียดทั้งไปไต่ดีครับอยู่บ้านผมอยู่ทางเกษตรวิสัยแมนครับมันเหลือเห็นดีตัวผมจำคว่ำท่านจำท่านชิงชัยมงคลถ้ำได้บ
1: ่เป็นผู้ได้รับการ
0: เป็นรัฐมนตรีศึกษาระหว่างสี่ตัวเดือนใสแจ้งบ่หงทอแสงไฟเดือนสุกใสบ่คือบ่ทอไฟในห้องเห็นว่าแสงกระบองเห็นว่าแสงกระบองเสาพี่น้องเฮาจะฝ่าว่าย่ามที่กบเขียดห้องกระบองแจ้งกว่าเดือนเด้อว่าซั่นคมบ่
1: เออเดือนมันอยู่ไกลเนาะ
2: ครับ
1: ก็สิฮอดฝ่าเนาะไปกว้างอยู่มันใสกว้างอยู่แต่มันบ่เห็นคือกับนกกับหนูนี่ล่ะ
2: ครับ
1: ไอ้นกบินสูงเสือเห็นไกลได้เห็นน้องน้ําเห็นบ้านเพิ่นจะมันเลย แต่ว่าหัวขังล้างเนี่ยมีขวยประเดียงอยู่บ

0: เลย
1: ครับ
0: ไม่ได้หวานเลยครับเขาไม่โง่หนูไม่โง่ก็จะได้นะครับอันนี้ที่กีเขาบอกนี่เวลาใส่มันจะแจ้งเพราะเดี๋ยวที่เกิดเนี่ยเดี๋ยวเกิดมันนวลเลยเนี่ย
1: เหมือนว่านยังสิก้อนผมสิผมจัดรายการแล้วก้อนผมสิเขาขอนแก่นไปเบิ่งเวียกเบิ่งงานซอยคลินิกไอ้ทานิตาอยู่ขอนแก่นนี่เนาะปรากฏว่าผมนัดคุยโทรกันหากับท่านสสประวัติท่องสมบูรณ์วันนั้นบ่ได้พ้อกันโดนกินกาแฟแน่ท่านก็เลยบ่หาท่านอยู่ท่านประวัติท่องสมบูรณ์มากำลังสำรวจข้อมูลอยู่ว่าห่วยแอ่งนี่สิขุดลอกจังได๋อ่างเก็บน้ำแก่ดำนี่ควรสิขุดลอกไสโคกก็สิขุดลอกจังได๋แน่ว่าซั่นพอตอนนี้กรรมาธิการงบประมาณกำลังประชุมกันอยู่ซึ่งกรรมาธิการงบประมาณเป็นอุปนายกสมาคมคุณที่เก้ากับดร.พิชิตศรีชนะผู้หนึ่งล่ะที่มีลูกชายเป็นส.ส.ภูมิใจไทยอยู่เดียวโซทอนเพราะนั้นหวยแอ่งเป็นยังไงท่านชนประธานเสน่ห์มาไล่วงบุญใดเขาพยายามท่านบ
0: ่เสน่ห์มาไล่มันขึ้นอยู่ด้วยกันครับมาสังสรรค์นักการเมืองในกระดาษ
1: ครับ
0: เสน่ห์มาไล่ชนประธานจังหวัดร้อยเอ็ดอาการนี้ท่านเศรษฐากรโจดิ
1: ครับ
0: รัฐการคุณนี่นะครับมาเยอะต้องกันมาขึ้นนะครับแต่กับนี่ว่าหน้าส่วนหลายคนมานั่งคุยกันเนี่ยนะครับ
1: เขียนแผนไป
0: พวกการที่ฝากท่านสสประวัติท่องสมบูรณ์นะครับก็คิดถึงจะเด้อนะครับเขาอยู่ชายแดนกันท่านวัดท่องสมบูรณ์ชายแดนสารคามกับรอยเอ็ดนะครับไม่อย่างกับปรึกษาเรื่องกันโดยเฉพาะหอยแองนี่มันได้ใช้น้ำจากสารคามได
1: ้ครับ
0: แก่ดำได้มากผ่านมาตั้งปี
1: เมียน
0: คร
1: ับ ถ้าบอกว่าให้ชดประธานไปสำรวจยังไว้หลายเติบแล้วอ่างเก็บน้ำแก่ดำอ่างเก็บน้ำหวยแอ่งมาสั่นแล้วว่า
0: ฝากอาจารย์โดยเชิญพี่น้องฟังทบาลถึงครบทุกท่านนะครับโครงการต่างๆนี่เป็นเงินรัฐบาลการที่ของเงินได้ต้องมีโครงการมีแบบมีแผนกันเนี่ยนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยขับคุณลอกใส่จะคิ้วคุณมองได้โค้งมองได้ง้อมองได้แน่ใส่ท่อจึงมองเงินหลายเมื่อใดจะถือของงบประมาณเลยจำไม่ใช
1: ่ครับ
0: ถ้าไม่มีโครงการเนี่ยจะของงบประมาณเมื่อใดนะครับนั่นนะครับพี่น้องเราถ้ามองได้ที่เดือดร้อนจำเป็นจะเคล็ดฟ้าจะเคล็ดเคลื่อนนี่ครับให้แจ้งหน่วยงานตระหนักงานหน้าที่หลักนะครับจำเลยนั่นในการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับมาเนี่ยยังชมประธานหน้าที่คือไปเฮ็ดฝายขุดลอกนะครับมาเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำเหมือนกันหน้าที่ไปขุดลอกเฮ็ดฝายเฮ็ดเคลื่อนกระจายน้ำนะครับถามว่ามีเราเฮ็ดเขาก็ยกกลุ่มเป็นผู้แทนราษฎรมีโครงการต่างๆนะครับกรมต่างๆก็ต้องพิจารณาสำรวจออกแบบนะครับมาเนี่ยฉะนั้นนะครับในการที่จะโครงการต่างๆได้พี่น้องต้องชี้เป้าชี้จุดไหนมาเขาเฮ็ดสำรวจพอได้แน่นะครับมาเนี่ยไอ้ผู้แทนราษฎรพักดันในกระทรวงต่อไปพวกเขาประมาณสิขอผ่านสภาแต่ละปีเนี่ยแต่ไม่ใช่แต่พอผ่านสภาผู้แทนราษฎรส่วนราชการก็เอาเงินมาใส่อะไรนะครับฉะนั้นนะครับประสานงานกันพี่น้องไปสี่จุดในข้าราชการที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดนะครับเป็นสมบูรณ์ออกแบบไปเห็นออกแบบแล้วเอาฝาผู้แทนไปดันพักดันเอาเงินใหม่แน่เดี๋ยวไปจังสิรวดเร็วเด
1: ้ครับมาที่นี่ท่านประวัติท่องสมบูรณ์ระหว่างสี่เด้เลี้ยงหวยแองเลี้ยงหวยแก่ดำหวยจอกขวงหวยหลายๆอำเภอนี่เราสิจัดประชุมนายกอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านประมาณปลายเดือนนี้โดยใส่งบของกรรมาธิการแต่เราสิเชิญผมไปที่ทั่วหากันนะเราอยากให้ผมนัดหมายว่าสิไปเป็นวิทยากรให้เดบอเพราะว่าผมเป็นประธานครับเขื่อนแผนแม่บทแผนงานโครงการคืออัดการอนุมัติแผนโครงการต่างๆเนี่ยในลุ่มน้ำซี่นี่อยู่เฮ็ดจังไหนแน่ซึ่งท่านประภาท่านเอกภาพว่าวนี่ถึกแล้วปอล่อซี่ก็เพราะท่านได้เฮ็ดแผนเงินก็เฮ็ดไทยบริษัทแพทย์กับพ่อท่านที่เขากอเขายังแต่ว่าอยากได้ท่านท่านประวัติบอกอยู่ว่าให้ไปให้ควบรู้เนี่ยมีแต่อยากได้แล้วถ้าเศษกระดาษประคอนอย่างเงี้ยขอหวยนั่นขอข้องนั่นเนี่ยท่านไหนครับในน้ำในขันตอนไปยังไง
0: ครับก็ดีแล้วครับให้เจ้าหน้าที่เบื้องล่างนี่ครับไปสำรวจออกแบบหรือไปผ่านเทศบาลอบต.ก็ได้นะครับเขาที่สร้างอยู่แล้วให้ไปสำรวจออกแบบประมาณราคาไม่ให้เปิ้ลนะครับประเด็นเราก็จะเข้าสู่หน่วยงานรับผิดชอบนะครับยังน้ำเนี่ยต้องผ่านเนี่ยไทยวอเตอร์แพนคืออาจารย์ผู้ใช้วาเด็ดนะครับเขามีหน่วยงานขึ้นมาใหม่สทนชนะครับ สำนักงานที่ดูแลเรื่องน้ำนะครับไปเลยฉะนั้นมีร่องนายกแล้วมีทรงศักดิ์ทรงเสียดูแลอยู่นะครับไปเลยแต่ว่าเขาโครงการแต่ว่าเขาแผนเขาก็ของงบประมาณไปเลยนะครับ
1: แล้วก็ขอ
0: เรื่องที่ต้องไปขอชนประธานไปขอกรมน้ำโอ้ยโครงการเนี่ยเพราะเด็กเขาวันผ่านไทยวอเตอร์แพนได
1: ้แล้วก็ต้องเขาคณะกรรมการลุ่มน้ำอนุมัติอีก
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: เพื่อจะปล่อยงบเป็นซ้ำซ้อนนะครับบ้านเมืองจะเลื่อนไปหนาแล้วสมัยตะกี้มันซ้ำซ้อนกันนะคร
1: ับ
0: บางเรือน้องเดียวกันเนี่ยขุดหลายเนื้องานกันนี่เดี๋ยวนี้เขามีระบบดีๆขึ้นนะครับมาเลยฉันต้องมีการตามระเบียบขั้นตอนนั่นนะครับฝากพี่น้องกันแล้วกันนะครับ
1: เฮ้ยครับพี่น้องทางจังหวัดชัยภูมิโทรมาหาบ
0: ่พี่น้องชัยภูมิพี่น้องอันแถวอำเภอเมืองชัยภูมิอำเภอจำซื้อตำบลเมืองเลยก็ได้นะครับคนนอนหน้าเอาเดี๋ยวละนะครับแฟนรายการแล้วก็มีพี่น้องจากอำเภอแวงน้อยนะครับ
1: ครับ
0: 2คนโทรมาเรื่องเดียวกันเลยนะครับอันนี้อยากให้ท่านหวยชัยท่านเอกภาพโปเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดระบาดคักหลายเพิ่นว่าครับบอกกันเด้อเพิ่นว่าอำเภอแวงน้อยนี่หลายคักขาพ่อตีแม่ทุบสวยทุบซ่าด้วยครับแจ้งตำรวจไปเขาก็ว่าจับไปเพิ่นว่าจับไปแล้วก็ปล่อยมาฟังว่าท่านตำรวจนะครับที่กำลังฟังรายการอยู่นี่ครับฟังเด้อในขณะนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่น้องเขาจมกันหลายนะครับว่าเวลาลูกอาละวาดคนเต็มปันอาละวาดปกติจงติดยาเนี่ยตำรวจไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยจับนะครับนี่โทษตำรวจก็ไม่ได้พวกปัญหานะครับผมก็ถามตำรวจเอ๊ะคือยังคือจับปั้นหรือคือไปปล่อยเขาเนื่องจากกฎหมายตอนนี้รัฐบาลเองผู้รับผู้ใหญ่ก็เป็นห่วงประชาชนคนเจ้าของนะครับโดยเฉพาะพวกติดยาเป็นไม่รุ่นกำลังวัชชากำลังดีเป็นไม่กำลังสั่งกำลังพัฒนาจะไม่ใช่แต่พวกนี้มาติดคุกติดตารางก็เพราะเกิดประโยชน์นะครับมันขาดการติดต่อโลกภายนอกเอาไปขังไว้หาปีสิบปีออกมามันกระทัดมัวกระทัดมัวล่ะความคิดของอ่านก็ได้นะครับฉะนั้นนะครับทั้งรัฐบาลที่ประธานมากอยากให้ลูกให้หลานกลับตนเป็นคนดีเห็นเจ้าแม่พวกที่หลงผิดทั้งหลายนะครับจะไว้รุ่นเนาะมันคิดง่ายๆจะขวดเก่งข้อมูลเห็นไหมล่องอย่าหน้าล่องอย่าล่องมาล่องอีซีได้หมดมันติดนะครับมันติดนะครับยาเสพติดคือของที่เสพเราติดเป็นพิษต่อร่างกายเสพเราติดเพราะเป็นพิษเดี๋ยวพอถือว่ายาเสพติดนะครับจะเอาเนี่ยกินแล้วติดเลยล่ะเมื่อกินก่อนจะตายเลยครับแต่ว่าเพราะเป็นโทษเป็นไม่เพราะเป็นยาเสพติดนะครับผลเช่นนั้นนะครับซึ่งพวกนี้เมื่อวัยรุ่นมาติดยานะครับรัฐบาลเองก็อยากจะให้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขเอาคนดีขึ้นสู่สังคมนะครับประเด็นนี่คือปัญหาของมันนะครับประเด็นรัฐบาลก็มีกฎหมายออกมาจ้าประเด็นให้ไปบำบัดหากว่าจับไปแล้วเอาไปบำบัดไปรักษาซะแล้วกลับขึ้นสู่สังคมซะระวังบังบัดเดี๋ยวมันไปฝึกอาชีพนะครับบางทีอยากเรียนอยากเรียนต่ออยากเรียนต่อไปมีความรู้พร้อมนะครับประเด็นซึ่งรัฐบาลเองทุกรัฐบาลนะครับความคิดดีก็คืออยากให้ลูกหลานเนาะดิเป็นคนดีเขาจะครบเลยครับแต่ว่าตอนนี้มันเอาโมยูแหละพี่น้องแว่งน้อยว่าเอาโมยูแล้วคนนอนหน้าว่าเอาโมยูแหละนะครับเนื่องจากมันระบาดนะครับก็ฝากถึงผู้ปกครองฝากถึงลูกหลานทั้งหลายนะครับผู้ปกครองเห็นใจผู้ปกครองนะครับเพิ่นบอกลูกไม่ได้ผมมีพ่อแม่ผู้ใดอยากให้ลูกติดยาเสพติดนะครับประเด็นทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดีครับแต่ว่ามันหลงมาแล้วมันติดไปแล้วเอาขึ้นมาได้นะครับสติมันเสียไปแล้วนะครับเนี่ยฉะนั้นฝากเจ้าที่บาดเพื่อนแล้วเอาจริงเอาจังผมไม่บอกว่านะครับประเทศเขาเมืองเขาเนี่ยจะต้องมีศูนย์บำบัดที่แท้จริงแต่เนี่ยไปฝากโรงพยาบาลไปคนไข้ที่เขาไม่ได้ไปติดยาไม่ได้ไปสังคมนี่ที่เขาเจ็บไข้เดือดป่วยว่าเนี่ยแต่ไปเปลี่ยนห้องเขา
1: ครับ
0: เปลี่ยนแพทย์เปลี่ยนหมอเขานะครับเขาก็ไม่อยากรับไปเพราะว่าพวกนี้เป็นไข้ของเขาไปก็ได้นะครับไปเรียกเขาเรียกน้ำไปดูแลมันนะครับเนี่ยฉะนั้นรัฐบาลต้องเอาจริงเอาจังเลยนะครับเนี่ยเอาค่ายทหารวามานะครับเนี่ยเอาไปฝึกอย่างเดียวแล้วอย่างเดียวนะครับเอาไปทำหมอไปดูแลเขาพ่อ
1: เนี่ยจะท่านเอกภาพเดี๋ยวนี้รัฐบาลประกาศรับสมัครทหารพลทหารอาสาที่นี
0: ่18ผมมึงว่
1: า18ครับแล้วที่ผู้ใดผ่านการตรวจเลือกแล้วว่าเขากองประจำการนี่สมัครได้อายุว่าเกิน26ปีรับสมัครเงินเดือน 12,090 บาทแล้วก็ค่าอาหารอีก 2,880 บาทนะครับรับสมัครตั้งแต่วันที่เนี่ยวันที่10กันยายนฮอดวันที่24มกราคม70ครับเอาพวกยาเสพติดไปหนีซะบ่ดีติ
0: เขาจะหายว่าล่ะพวกยาเสพติดเนี่ยผมก็รับเด้ฝากลูกฝากหลานเด้อ
1: ทหารกันทหารกินยาเสพติดมันถูกเขมรบ่ได้เด้เนาะ
0: มันทหารตำรวจก็ดีนะครับไม่ต้องอบต.ที่บ้านกำนันเขาก็เอาได้ครับที่เป็นภัยต่อสังคมเลยเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมเลยครับเขาก็เอาได้เลยไม่ต้องมาพูดว่าทหารอาสา18,000ผมคิดว่าเขาพอรับนะครับพวกติดยา
1: ติดยาพอเอาเด้อเนาะ
0: ผมคาดว่าพอเอานะครับ
1: ที่ยาเสพติดนี่กำนันผู้ยี่บ้านอสม.น่าสิรู้ว่าผู้ใดเป็นผู้ใดอยู่ที่นี่อสม.รับเงินเดือนเดือนละ2,000กับซอยกันตำรวจนี่เป็นยัง
0: ผมก็บอกมาหลายเถอะเอาแซงคิดตรงกันแล้วฝากข้าราชการฝากเรื่องงานต่างๆนะครับว่าผู้ที่กินเงินเดือนจากประชาชนทั้งหลายนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยแปดสารวัตรก็ดีหรือว่าเอาสมอที่ตันวานเลยนะครับมาเลยไปสอดส่องดูแลลูกหลานมันถูกกันเพื่อนละครับที่บ้านเนอะไปติดยงติดยานะครับมาเลย ถามว่าหูผมทัศน์ทาปิดบังกันนะครับสุดท้ายเขาข่าพ่อตีแม่มากผมเคยบอกนะครับตอนผมเป็นผู้แทนราษฎรเขาบอกในสภาผู้แทนราษฎรบ้างผู้ใหญ่บ้านผู้ซอยนะครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านต้องดูแลลูกหลานให้ดีถ้าบ้านใดถือเขาจับพวกติดยาเขาจับขายยาค้ายานะครับพอดีโดยที่ผมมีประวัติทรงในทั้งราชการเนี่ยหรือว่าพกพร่องติดจากผู้ใหญ่บ้านคำนั้นนะครับพอดีไม่ผ่านประเมิน
1: แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ท่านเอกภาพครับผม
0: ผู้ใหญ่บ้านคำนั้นไปแจ้งมาได้นี่ละ
1: ครับ
0: นี่บัญชีหรือว่ามันติดยามันเสพยาเนี่ยแต่แม้เขาไปจับอันนี้ก็พอถือไม่มีโทษเพราะว่าแจ้งรายงานแล้ว
1: แจ้งรายงานแล้ว
0: จิบรายงานเลยนะครับตำรวจไปจับหรือตัวอื่นไปจับฝ่ายปกครองไปจับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านต้องประพันธ์ประเมิน
1: คร
0: ับ ไปบ้านคนนั้นผู้ซอยประพันธ์ประเมินเลยครับอันนี้ผมเสื่อว่านะครับสินลดผู้เสพยาผู้ติดยาลูกหลายได้ก็ได้อสมอนะครับอสมอหรือเป็นแรงข่าวในท้องราชการดูแลสอดส่องนะครับอันนี้
1: กันบ่รายงานข่าวนี่ก็ฮักค่าตอบแทนเลยดีบ
0: ่ลดได้ล่ะเราสมมุติก็จะเป็นหลายอยู
1: ่ครับ
0: ก็จะเป็นหลายอยู่ได้นะครับเพราะว่าต้องมีการแข่งขันกันเลยอสมก็ได้นะครับถ้าพูดจริงบ่จังจังซี่นะครับปานเบิ่งสิแก้ปัญหาเยอะจิตบ่ได้นะครับนี
1: ่ไม่มี
0: เอาไปค้า
1: ครับ
0: ไม่ทักสินเชื่อว่าไปค้ามันก็ยังมีมากคือเก่าอยู
1: ่ครับ
0: นะครับนี่ฉะนั้นนะครับเอาซอยกับคนละใหม่ละมือลูกหลานนะครับเดินลูกตลาดโรงเรียนต้องเน้นนักสอนเรื่องวิชาอย่าเสพติดมากเบอร์วิชาเข้ามาเลยนอกจากเพิ่มหน้าที่พลเมืองแล้วครับเพิ่มวิชาเรื่องยาเสพติดเข้าไปเป็นโทษเป็นภัยยังไงนะครับประเด็นพิจิตรยิ่งลูกหลานน่ะจะเพิ่งสังเกตออกว่าพวกติดยาเสพติดมันสะเงาะสะแงะในหมู่บ้านเนี่ยสังคมรังเกียจนะครับอย่าไปเอาแบบอย่างเลยถ้าอยากร้องไอ้ที่ลูกหลานบ้านเฮานะครับประเด็นไปรุ่นอย่างกลางพ่อแม่ต้องกำชับติดตามให้ดีอย่าละสายตานะครับประเด็นส่วนมากข่าวพ่อโทษพ่อได้ปูยาตาง่ายนะครับส่วนหนึ่งนั่นก็คือลูกที่เด็กด้อยอยู่กับปู่กับย่าตลอดสิครับปู่ขายยาได้เห็นบ
1: ่ครับ
0: พ่อแม่ไปรับจ้างรับไปอยู่กรุงเทพปล่อยให้ลูกอยู่กับปู่กับย่านะครับผู้เฒ่าแล้วก็เสียงสูงเสียงน้อยว่าได้อยากจะลูกหลานว่าให้ลูกหลานจมนะครับบันเทิงละครับพ่อแม่ทำงานต่างจังหวัดปล่อยลูกอยู่กับคุณตาคุณยายผมมาเหยียบจักรเตะอีกพวกนึงก็คือพ่อแม่เลิกกันนะครับแต่ผัวไม่ก็พ่ออยากเอาลูกจะเข้าจะของไปอย่างผัวไม่พ่อฮักจะมีปัญหากันเห็นเองด้อยนี่ผมด้อยนะครับพอดีก็เลยผมพี่ทั้งไปก็ไปเที่ยวมังบูด้วยกันเขาได้แล้วครับล่อให้ล่องเสียไปล่องเจอกับพวกที่ขายยาเนี่ยพวกนึงนะครับพวกขายยาพวกผมนะผมเดินยาเนี่ยแหละ
1: คร
0: ับ ไปล่อทิ้งไปสูบพี่ก้อนนี่ไหม
1: ครับ
0: ไปล่อสูบพี่เขาติดหรือว่าขายหรือเปล่าดิเนี่ยคือปัญหาของสังคมบ้านเมืองนะครับ
1: มาที่นี่อันนึงที่เฮาเว้าก็เรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คันครอบครัวใดลูกหลานติดยาบ่ไปแจ้งตัดบัตรสวัสดิการสิบ่ดีซะติ
0: อันนั้นมันสิโหดเกินไป
1: เอาก็ต้องไปแจ้งตัวไปแจ้งคันไปแจ้งบ่ตัดแม่คันไปแจ้งบ่ตัด
0: ก็เขาแจ้งจุล่ะนะครับเขาแจ้งเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่เขาเดือดร้อนหลายเอาลูกเขาไปขังแน่ๆเอาลูกไปตำรวจมาจับไปแน่นะครับแต่ว่าบ้านเมืองเฮาเนี่ยจะมีกฎหมายปกป้องคนของคนในชาติของเขานะครับประเด็นไปหลักเอาไปบำบัดรักษาบางทีมือก็ปล่อยกระม่าใช่ไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นนะครับสิโตผมปกครองเส้นเลือดกับอะไรนะครับประเด็นแต่ปกครองต้องมาดูเป็นตากรใช่ไหมจะปะละเลยลูกเต่าพวกเขาบ้างกันติดตามเบิ้งน้ำแน่นะครับประเด็นไม่ลูกไปเที่ยวเลยบักสามทุ่มกับพวกเขาบ้างกันเฮ้ยในนั้นมันสิมาในขณะนั้นก็เลิกเลี่ยนแล้วเบิ้งลูกเบิ้งหลานเขาบ้านเขาซองบอนะครับสมัยเฮาผมมีโอกาสไปล่าไปสมหัวกันในจังเลยใช่
1: ครับ
0: แต่ไปผมเลยครับเลิกเลี้ยงปั๊บต้องแลนออกผุดแต่เป็นหน้าเห็นหน้าเ
1: ลยลงหน้า
0: ผมต้องแลนไปน้ำหน้านั่นนอนหน้าดิ
1: ครับ
0: ขึ้นนอนหน้าไปทงกับพ่อกับแม่ยกกับพ่อกับแม่ตลอดนะครับ
1: เหรียญวาวสนุกอยู่พุ่นนะ
0: ยาแรงยาแรงมาเลยป้าน้องตะกอนมันคุ้ยพอดีเรียกยืดสมือได
1: ้ปล่อย
0: พอดีเกี่ยวหยาคือสมือจะไม่ได้กี่เดิมย่ามือซ้อมมากกันปล่อยคุ้ยออกจากข้อกันพอข้อกันก็จะไปโรงเรียนก็เลิกเลี้ยงมากกับเฝ้าแลนออกไปทงลัดกล้วยว่าเขาครอบนะครับไม่ได้ผมเวลาไปสูงสีขยายเสร็จไปเลยนะครับสมมติเวลามันหลายนะครับแต่ในไรหน้าสมมติกับพ่อแม่กับพ่อแม่ทำไมทำหน้าได้ไถหน้ากับจ้างเนี่ยสมมติจ้างรถไถนะครับไม่ได้ว่านเขากับจ้างปัดพ่นพีพ่นยากับจ้างเกี่ยวกับจ้างรถเกี่ยวเขานะครับไม่ได้ลูกเต่าหล่อหลานเลยเหินห่างกับพ่อกับแม่
1: เดี๋ยวนี้พี่น้องจากกาฬสินธุ์รายงานว่ามีการลักตอนต่อมั่นได้ที่นี่ทั้งรอยเห็ดเป็นบ่ปลูกไว้กับทั้งสีแตกใบแตกนอนนี่ลัก กวดเขาไปเอานอกกําลังขึ้นนี่ไปหาหลักขายมันแพงว่าซั่นเลยเฮ็ดเป็นบ่
0: โอ้เฮ็ดเป็นนะเจ้าใช่คือเสียแต่พี่น้องฟังทางบ้านตอนนี้ครับมันสมหลังราคามันขึ้น4บาทกว่าแล้วเด้เมื่อผมพูดเด้อที่แล้วผมถามก่อนนะครับผมจะปลูกมันสมหลังผมไปหาโรงงานแปลงมันจากเอ่อปดห้องใช่มั้ย
1: ครับ
0: บ่มีให้นะครับกำนาดีที่ปลูกมันหลายๆนะครับไปถามกับบ่มีลำมันขาดตลาดซุเบยนะครับเอ้ยสมัยตะกี้ไปซื้อจากพี่เด้เสริมสางแถวบัวรับจากโคราชนะครับพี่นี่ก็หายากครับ
1: ลำละ3บาทว่าซั่นลำละ3บาทหายาก
0: มันไหนก็ใช่จะไม่ใช
1: ่มันบ่มี
0: ลำมันเป็นราคานะครับเอ้ยลำมันเองนะครับเป็นราคาพอแต่เป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับตอนนี้ราคาเป็นผลการเสียราคากระเตี้ยงเบิดตอนนี้นะครับ
1: เอามื้อนี้สิออกไปยามพี่น้องท่านใดอีกบ่นี
0: ่เนื่องจากนะครับเป็นมันชิดต้องมานี่นะครับนี่ตอนนี้ผมมีนัดอยู่ที่บ้านเราหน่อยนะครับที่ป่าปามาจากจันทบุรีแล้วใกล้ๆกับศูนย์ค่ายดุสิตโอนะครับนี
1: ่ครับ
0: แล้วจะมีก็เทียนอยู่บ้านโน่นสว่างตำบลผู้ขอทองอำเภอหนองพอกแล้วก็มีก็เทียนอยู่บ้านณอุ้มตำบลผู้ทองอำเภอพุทธทองนะครับปลาย3ปลาย2เนี่ยผมมีทรงสกาดอยู่บ้านนาแพงตำบลนาอุดมแล้วก็สักปลาย3โมงพุทธทองมีโครงการทำวัดสัญจรนะครับนี่ทำวัดสัญจรที่ทุกอาทิตย์นะครับไปเป็นพันในพุทธทองนะครับนี
1: ่ครับผม
0: มันเป็นโครงการของวัดโคกสะอาดนะครับตำบลนาอุดมซึ่งพี่น้องจะทำทั้งหลายนะครับเพิ่งเตรียมตัวละกันเพื่อร้อยดอกไม้ด้วย
1: ต้
0: องไม่เป็นลูกมาเป็นบูชาพระสมภพกันเจ้านะครับแต่งชุดขาวไปกันเองเลย
1: คร
0: ับ เราจะมีน้องไอ้อีกส่วนหนึ่งนะครับหลายคนเด็ไปลงท่าน
1: โอ้บริเศร้ามดมือตัวนี้บริเศร้ามดมือ
0: การไปมดมือไปครับแรงมากจะมีงานวัดไร่มันเกิดของอาจารย์ต่อยเด็ดที
1: ่
0: เราพัดเด็กครับยวนข่ายดุสิตนี่โอ
1: ้ครับ
0: เพราะใส่ข่ายดุสิตนี
1: ่เอาเหลืออีก3นาทีฝากประชาสัมพันธ์ส่วนเสื้อนพี่น้องนักกอบบ่อนนักกอบให้สนับสนุนงานกอบหมายสิทธิ์เก่าราชพัฒน์นะครับท่านประธานกัดจัดงาน
0: ฝากพี่น้องสิทธิ์เก่าราชพัฒน์สารคามหรือพี่น้องวิไลคู่สารคามนะครับทั้งหลายนะครับประกอบสมาอาชีพแล้วตอนนี้เข้าสั่งมาไล่เข้ามีชื่อเสียงกระจายไปให้มันดังทั่วประเทศนะครับเพื่อชนโลกที่ยิ่งดีนะครับนี่เนื่องจากสมาคมสิทธิ์เก่าของเรานะครับเป็นผู้ที่จบมาแล้วนะครับเสียสละตัวเขาเนี่ยนะครับนี่อยากหาเงินเขาสมาคมสิทธิ์เก่ามาในราชพัฒน์สารคามเพื่อประสิทธิประโยชน์ในการให้ทุนการศึกษาให้กับรุ่นน้องการแข่งคุณศักดิ์นะครับนี่ให้ได้ก็จบการศึกษาเรียนให้จบประกอบสมาอาชีพเป็นคนดีของสังคมต่อไปเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเงินส่วนหนึ่งท่านนายกสมาคมสิทธิ์เก่าพินาบรีจากประซอยทหารชายแดน
1: คร
0: ับ ซอยสังคมนะครับซอยสังคมเขาเพื่อเป็นกระตุ้นพี่น้องเขานะครับไอ้มีขวัญกำลังใจอายุเรื่องชาติเดียวกันเฉพาะราชพัฒน์สารคามมาเลยครับเพราะติดปอบป้าพี่น้องนอกจากภารกิจรัฐในการส่งเสริมการเรียนการสอนแล้วนะครับยังมีการส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ให้บริการและพี่น้องที่มีความเดือดร้อนจำเป็นนะครับฝากนักกอล์ฟทั้งหลายนะครับได้กุศลพร้อมนะครับนึกได้เชื่อชู้มาได้เกาข้าวได้สร้างกุศลช่วยลูกช่วยหลานนะครับในการประชาสัมพันธ์ช่วยกันวันที่8พฤศจิกาปีนี้ครับพ่อกันยุทธสนามเคลื่อนสนามกอล์ฟเคลื่อนของน้ำพองขอนแก่นนะครับนะฝากนะครับสุดท้ายฝากถึงรัฐบาลฝากถึงผู้พิจารณาที่รับผิดชอบนะครับต้องเอาจริงอาจารย์กับยาเสพติดนะครับอันนี้ปราบปรามเอาแท้จริงนะครับผู้ที่ผลิตประหารอย่างเดียวนะครับประหารแม่งเลยต้องใช้แก่เพราะว่าพวกนี้ผลิตยามาเพื่อทำลายคนนะครับนี่ครับจับได้ประหารนะครับพวกฆ่าทั้งหลายนะครับเตือนกันแล้วกันนะครับฆ่าทั้งหลายนะครับฝากรัฐบาลชุดนี้นะครับเอาจริงเอาจังนะครับพวกข้าติดคุกเอาไปจากสิบห้าปีจะปล่อยออกมานะครับเอาจริงจริงเอาจังนะครับผู้เสพเอาไปรักษามันปล่อยมากเป็นลูกเป็นหลานพี่ดีของบ้านของเมืองนะครับมันยังไม่ไปได้ใช่ไหมใช
1: ่ครับผม
0: ที่ตาพ่อข้างในขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคนครับโชคดีมีใช่สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณดร.ภาพ่นซื้อท่านที่ปรึกษาสมาคมสิทธิ์เก่าอดีตโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มื้อนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อวยชัยวัฒนานายกสมาคมสิทธิ์เก่าท่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขงชี้มูลในนามคณะกรรมการสมาคมสิทธิ์เก่าขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ
2: ประเทศชาติประสบภัยนักรบต้องไม่โดดเดี่ยวผู้ปกป้องแผ่นดินต้องไม่สิ้นกำลังใจพี่น้องชายแดนต้องไม่เดียวดายสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงจัดตั้งผ้าป่าช่วยชาติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติและปกป้องแผ่นดินร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี774-0601-411ชื่อบัญชีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคุณค่าความเป็นคนดำรงตนมีศักดิ์ศรีสร้างสรรค์แต่ความดีประกาศค่าความเป็นคนคุณค่าประชาธิปไตยเราคือไทยอย่าสับสนอย่าขายวิญญาณตนจนหลงลืมความเป็นไทย
3: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมเข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโด ยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
4: จังหวัดตรังเดินหน้าเชิงรุกก้าวมาตรการรับมือฤดูฝน2569ใช้กลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านสื่อสารแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงที
11: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้บูรณาการสรรพกำลังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากอย่างเต็มกำลังโดยลงพื้นที่ตรวจสอบความแข็งแรงของผนังกั้นน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการเหตุการณ์และเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงสร้างเครือข่ายเตือนภัยในระดับชุมชนผ่านกลไกกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารเตือนความเสี่ยงให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้เดินหน้าเชิงรุกกับ9มาตรการรับมือฤดูฝนมีการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำอาคารควบคุมบังคับน้ำแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ำและกลุ่มลุ่มน้ำซึ่งการเชื่อมโยง9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เข้าด้วยกันจะทำให้การดำเนินการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือฤดูฝนปี2569ของจังหวัดตรังบรรลุเป้าหมายและสามารถขับเคลื่อนการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่าน
12: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: เอ้าเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อกระใสสอยนิ้วก้อยกระใสแหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แหมเจ้าไปด้วยอีหยังมา
15: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส้เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
14: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินั่นไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด
16: ้อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
17: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
16: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
18: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

พี่ที่พูดว่านี่แบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่พี่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียว

0: คนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับพบกับโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับมาดูแลคุณผู้ฟังแบบนี้ในทุกวันอาทิตย์ของรายการอาสาพาเที่ยวนะครับจะพบกันในเวลา 10:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงยาวๆไปจนถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันเสาร์จะพบกับพี่ต้อมธิติมาอินกรัมนะครับส่วนวันอาทิตย์จะพบกับโดนัทมาดูแลคุณผู้ฟังนะครับนำข่าวสารการท่องเที่ยวและในเรื่องของเพลงเพราะๆนะครับจากทางในส่วนของแต่ละจังหวัดหรือว่าเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาเปิดให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันในเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปเดินทางนะครับเดินทางไปยังนครนายกครับไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดนครนายกกันเมืองแห่งธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพใช้เวลาเดินทางไม่นานครับสามารถหลีกเลี่ยงหนีความวุ่นวายมาพักผ่อนในชมบรรยากาศต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นครนายกก็จะเต็มไปด้วยความสดชื่นของธรรมชาติทั้งผืนป่าสีเขียวสายน้ำและก็น้ำตกที่กลับมามีชีวิตชีวานะครับเหมาะกับการเดินทางไปเช้าเย็นกลับก็ได้หรือว่าจะพักค้างคืนก็ได้นะครับเพื่อสัมผัสบรรยากาศอย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้นะครับโดนัทจะพาไปขอพรด้วยนะครับในการเสริมโชคลาภและก็เรียกว่าเป็นที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเป็นที่ยอดนิยมนะครับในการพึ่งพาในเรื่องของการขอพรเสริมโชคลาภบารมีที่วัดแห่งหนึ่งเป็นวัดเก่าแก่ด้วยแต่จะเป็นวัดอะไรรอติดตามกันได้ในอาสาพาเที่ยวครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวครับยังคงอยู่ที่นครนายกนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปเริ่มต้นกันที่การไหว้พระขอพรเสริมโชคลาภกันก่อนที่วัดหลวงพ่อปากแดงหรือว่าวัดพรามณีนะครับซึ่งก็เป็นวัดเก่าแก่และเป็นวัดที่ชาวนครนายกให้การเคารพนับถือและแวะเวียนมาสักการะโดยไม่ขาดสายอีกทั้งยังเป็นชื่อที่เรียกถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการอวยพรขอพรเสียงโชคในเสื่อมนี้อีกด้วยนะครับซึ่งวัดพรามณีครับถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันก็มีอายุครบ100ปีแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดนครนายกเลยก็ว่าได้ที่วัดพรามณีนี้มีชื่อเสียงที่รู้จักกันดีนั่นก็คือในเรื่องของที่นี่จะมีประธานศักดิ์สิทธิ์ในพระอุโบสถนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือกันอย่างกว้างขวางนั่นก็คือหลวงพ่อปากแดงนั่นเองหลวงพ่อปากแดงเป็นพระพุทธรูปสมาธิสร้างด้วยโลหะสำริดหน้าตักกว้าง49นิ้วสูงประมาณ1เมตรนะครับเป็นศิลปะสมัยล้านช้างจีวรเป็นลายดอกพิกุลพระโอษฐ์แย้มมีสีแดงเห็นได้ชัดสิ่งที่เด่นสะดุดตานั่นก็คือปากของหลวงพ่อที่มีสีแดงสดนะครับเหมือนมีผู้มาใช้ลิปสติกไปทาที่ปากไว้นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อปากแดงนั่นเองซึ่งหลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านแล้วก็มีการมาไหว้หลวงพ่อปากแดงก็จะเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อมีชื่อเสียงมากๆเพราะว่ามีคนมาขอพรสำเร็จแล้วก็อีกทั้งยังมีการมาเสริมดวงเสี่ยงโชคแล้วก็ขอเลขเด็ดด้วยนะครับเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นทำให้คนหลั่งไหลกันเข้ามาเยอะนะครับวัดพรามณีเนี่ยก็เลยเป็นที่รู้จักกันอย่างล้นหลามและก็กล่าวว่าในอดีตนะครับก็มีชาวทางสปป.ลาวอพยพแล้วก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาจากนครเวียงจันทน์ด้วยนะครับภายหลังเนี่ยวัดยังคงเป็นที่ตั้งอยู่ที่อนุสรณ์สถานกองพลทหารญี่ปุ่นที่37สมัยสงครามเอเชียบูรพาพุทธศักราช2482ถึง2588สมาคมทหารสหายสงครามกองพลญี่ปุ่นที่37ก็ได้สร้างอนุเคราะห์ตรงนี้ขึ้นนะครับอนุเคราะห์สถานตรงนี้ขึ้นมาเมื่อปี2535เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับในดวงวิญญาณของทหารจำนวนกว่า 7,920 นายและนำอิฐที่ฝังอยู่ในบริเวณวัดมาบรรจุเป็นแท่นที่จัดขึ้นนะครับและในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาและผู้คนในท้องถิ่นก็เรียกว่านับถือกันมาจนถึงวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของวัดพรามณีหลวงพ่อปากแดงนะครับใครที่สนใจอยากจะไปเที่ยวนครนายกนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่เหมาะสำหรับใครหลายๆคนเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: ที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปสัมผัสความสดชื่นจากสายน้ำและธรรมชาติที่น้ำตกวังตะไคร้นะครับอยู่ที่จังหวัดนครนายกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบนะครับแล้วก็เรียกว่าช่วงนี้ฤดูฝนน้ำก็มีค่อนข้างที่จะมากมายนะก็เชิญชวนทุกคนมาท่องเที่ยวกันได้นะครับที่ในส่วนของน้ำตกวังตะไคร้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมในนครนายกนะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนแนวทางการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในสังคมยุคปัจจุบันเพราะในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายบางครั้งเราก็ยากที่จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมหรืออะไรที่บิดเบือนสื่อในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่รูปแบบของโทรทัศน์วิทยุหรือหนังสือพิมพ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงโลกออนไลน์ที่มีทั้งเว็บไซต์บล็อกโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันต่างๆที่เราไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้ทันทีการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นการฝึกฝนให้เราคิดอย่างมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลโดยเริ่มจากการตั้งคำถามกับสิ่งที่เราได้รับเช่นข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวไหนข้อมูลนี้มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่และมันมีผลกระทบต่อเราและผู้อื่นอย่างไรได้บ้างซึ่งแนวทางการรู้เท่าทันสื่อเหล่านี้สื่อสารมวลชัวมีคำตอบครับ
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสื่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สื่อแบบดั้งเดิมที่แค่วิทยุโทรทัศน์นะครับหรือว่าภาพยนตร์เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้สื่อเรามีความหลากหลายมากเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้เท่าทันสื่อเนี่ยมันจึงมีความหมายที่ครอบคลุมนะไปจนถึงเนื้อหาออนไลน์ต่างๆนะครับเนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น TikTok Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสื่อทั้งนั้นแล้วเราก็จำเป็นจะต้องรู้เท่าทันนะเพื่อจะป้องกันตัวเองทำให้ตกเป็นเหยื่อนะครับของคนที่มีความประสงค์ที่ไม่ดีด้วยนะครับ
0: หนึ่งในแนวทางสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อคือการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆควรตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลนั้นเชื่อถือได้หรือไม่หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆหรือเปล่าการเลือกแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือจะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะเชื่อหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มักจะมีการเผยแพร่ข่าวลือหรือข่าวปลอมการหาข้อมูลจากหลายแหล่งและการใช้เครื่องมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและน่าเชื่อถือการรับข้อมูลจากสื่อที่หลากหลายก็เป็นอีกแนวทางที่สำคัญเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบได้ว่าข้อมูลไหนมีความสมเหตุสมผลและตรงกับข้อเท็จจริงที่สุดการที่เรามีมุมมองที่หลากหลายจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเครื่องมือของข้อมูลที่บิดเบือนนอกจากนี้ควรมีการพิจารณาอิทธิพลของสื่อที่เผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วยเพราะสื่อบางประเภทอาจมีอคติหรือมีจุดประสงค์ในการโน้มน้าวความคิดเห็นของเราไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งการรู้เท่าทันว่าอิทธิพลนี้ส่งผลต่อความคิดของเราอย่างไรจะช่วยให้เราไม่หลงเชื่อหรือเป็นผู้ตามข้อมูลที่ไม่เป็นกลางเหล่านั้นการรู้เท่าทันสื่อไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเองจากข้อมูลที่ผิดหรือบิดเบือนเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เราสามารถใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้การพัฒนาความคิดและการตัดสินใจที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวันดังนั้นก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ข้อมูลใดๆเราควรไตร่ตรองอย่างรอบคอบในทุกครั้งผ่านการตั้งคำถามกับตัวเอง
1: สำหรับความสำคัญนะครับในการรู้เท่าทันสื่อนะครับในปัจจุบันอย่างที่เราบอกว่าเราอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ดังนั้นเนี่ยใครๆก็สามารถจะสร้างสื่อได้นะแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับคือถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคที่ใครๆก็เป็นสื่อได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นสื่อที่ดีได้สมัยก่อนเนี่ยนะครับกว่าที่เราจะเห็นข้อมูลสักชุดนึงนะหรือว่าเห็นวิดีโอหรือว่าเห็นผลงานของสื่อสักชิ้นนึงเนี่ยมันต้องมีกระบวนการนะทางการบรรณาธิการมีการคัดสรรมีการตรวจสอบกันมาเป็นอย่างดีแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยครับพอใครๆก็เป็นสื่อได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็ผลิตออกมาโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงจริยธรรมนะหรือว่าคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทำให้เนื้อหาเนี่ยอาจจะมีความอันตรายนะครับมีความสุ่มเสี่ยงเป็นเนื้อหาที่เป็นเท็จบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ได้มุ่งแต่เรื่องของประโยชน์ทางสังคมแต่ว่าบุ่งยอดไลค์ยอดแชร์นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องปัจจัยที่ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะมี engagement นะคือได้คนเนี่ยมาดูให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือผลประโยชน์บางอย่างเราจึงจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันสื่อเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับของการหลอกลวงก็ดีหรือว่ากลายเป็นว่าเราไปสนับสนุนแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวครับ
0: ในยุคที่ข้อมูลเป็นสิ่งที่แพร่กระจายได้เร็วมากการรู้เท่าทันสื่อจึงกลายเป็นทักษะที่สำคัญไม่แพ้ทักษะอื่นๆที่เราควรฝึกฝนและพัฒนาเพื่อให้เราสามารถใช้สื่อในการเสริมสร้างสังคมที่มีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ
2: คุณอาจได้รับ ับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

ขอปรบมือให้กับครูพรพิรุณด้วยนะครับท่านประทับใจเพลงนี้มากท่านแต่งคำร้องเพลงนี้ครับ

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่8กันยายนนี
7: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาจัดกิจกรรมเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักโดยนำอินฟลูเอนเซอร์จากต่างประเทศร่วมสัมผัสประสบการณ์ตอกย้ำภาพลักษณ์พังงาในฐานะเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
8: นายอุทิศลิ่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบิกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: อินโดนีเซียประกาศระงับการให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติโซการโนฮัตตาใกล้กับกรุงจาการ์ตาเป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟอานักราคาตัวกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียประกาศว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซการโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาขยายระยะเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 9:30 นของวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากพบเท่าภูเขาไฟจากการปะทุของภูเขาไฟอานักราคาตัวซึ่งจะส่งผลกระทบกับเที่ยวบินอย่างน้อย209เที่ยวบินในจำนวนนี้บางส่วนเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งนี้ภูเขาไฟอานักราคาตัวในจังหวัดลำปุงทางใต้สุดของเกาะสุมาตราเริ่มปะทุตั้งแต่ช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟสูงถึง 6,000 เมตรและมีกลุ่มควันสูงถึง 15,000 เมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้างบนเกาะสุมาตราและบางส่วนของเกาะชวาขณะที่สำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบและเพิ่มความระมัดระวังกรณีที่พบเท่าฐานภูเขาไฟตกลงมาพร้อมแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาลดกิจกรรมกลางแจ้งปิดคลุมที่เก็บน้ำให้มิดชิดและขับขี่ด้วยความระมัดระวังคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

ล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: านเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสียดรวดเดียวไปเลยทำใจดีว้
1: ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยานะสิเฮ้ยไปไหมช่วยด้วยโอ้ช่วยด้วย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เดินทางสิไก่หรือไก่ควมกุญใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องล่องเรือเดินข้างไก่บาดเจ็บกระเป๋าเสียบ่ต้องคิดหลายย้อนมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช่อที่แมนสำหรับเจ้าเช็คชัดชั่วเช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และควบคุมครองชั่วได้เลยท่านนี่กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการทุกเสริม24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชั่วทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
5: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
6: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
7: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติค่ะ

0: การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติรวมพลังสร้างชาติด้วยมิติวัฒนธรรมในรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์สมยงแก้วสุพรรณประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นและประธานสภาวัฒนธรรมภาคอีสาน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแล้วก็ที่คิดถึงทุกท่านครับรายการวัฒนธรรมไทยหัวใจชาติทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นหรือสวทขอนแก่นนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ครับระหว่างเวลา 11:10 น.โดยประมาณถึงเวลา 12:00 น.ท่านจะสามารถที่จะเข้านะครับฟังสถานีวิทยุ FM นะครับคลื่นความถี่ 99.50 MHz ส่วน AM 621กิโลเฮิรตซ์นั้นยังอยู่ในระหว่างการซ่อมนะครับยังไม่แล้วเสร็จอันนี้ต้องขออภัยพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่เคยฟังระบบ AMของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับพอโทรเข้ามาหลายท่านนะความจริงก็พวกเราก็รอเป็นหลายเดือนนะก็แปลกในระบบเป็นอย่างเงี้ยครับไม่เหมือนวิทยุเราเสียแล้วเราเดินไปซื้ออะไรที่ตลาดวันเดียวจบระบบราชการไทยก็อย่างเงี้ยครับหลายเดือนไม่รู้สั่งซื้อที่ไหนผมก็ไม่ทราบนะเขาคงจะเล่นอยู่อันนี้เล่าสู่ท่านฟังนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านฟังครับถ้าหากว่าคลื่น AM ใช้ไม่ได้ผมก็เปิดโอกาสให้พี่น้องเราโทรเข้าโทรศัพท์มือถือส่วนตัวของผมนะครับซึ่งผมก็เอามาด้วยตอนจัดรายการเนี่ยก็อยู่ที่หน้าไมค์ผมก็ให้พี่น้องที่โทรเข้ามาที่อยู่นอกเหนือเครือข่ายของ AM นะครับฉะนั้นพี่น้องอยู่ในคลื่น FM 99.50 MHz นะครับถ้ามีโทรศัพท์มือถือนะครับโทรเข้ามาพี่น้องเขาไม่รู้จักนะครับว่าในระหว่างที่โทรเข้ามานั้นผมกำลังพูดอยู่กับท่านใดหรือว่าแฟนรายการท่านใดกำลังคุยอยู่กับผมเพราะนั้นอาจจะมีเสียงโทรศัพท์แทรกเข้ามาก็เลยทำความเข้าใจนะครับว่าเป็นเสียงโทรศัพท์จากพี่น้องของเราที่คิดฮอดคิดถึงแล้วอยู่นอกเครือข่ายถ้าได้ฟังทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ออกที่ออกวิทยุทางมือถือก็สบายใจอันนี้เป็นความสบายใจนะของคนมีความทุกข์นะครับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องเกษตรกรรมเรื่องหลายๆเรื่องในสังคมใดของเราวันนี้ก็เช่นกันครับคุณสายันสุริยสกุลพงษ์ท่านมีภารกิจนะครับก็ขอลาก็เลยแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับว่าวันนี้ผมดำเนินรายการคนเดียวในหน้าจอผมช่างนะช่างครับในหน้าทีวีหน้าในห้องส่งผมไม่มีรูปนะจะดูนิดหนึ่งแล้วก็นาฬิกาข้างในรู้สึกจะไม่เดินก็ความร่วมมือนิดหนึ่งนะครับมาดูนิดหนึ่งข้างในเนาะจะได้เห็นหน้าเห็นตากันทีนี้ท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเราขณะนี้เนี่ยทุกคนผมคิดว่าลุ้นนะครับเอาใจช่วยประเทศไทยขอบคุณมากครับมาแล้วลุ้นเอาใจช่วยประเทศไทยของเราภาวนาให้ประเทศไทยของเราไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองพี่น้องชาวไทยของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตในระหว่างกระแสกดดันไม่ว่าจากสงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับประเทศอิหร่านมั ันกระทบในเรื่องน้ำมันกระทบปัญหาต่างๆเป็นลูกโซ่เข้ามากระทบทางด้านเศรษฐกิจในระหว่างที่พี่น้องของเรากำลังต่อสู้นะครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยกำลังต่อสู้กับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งฝนไม่ตกใส่ที่ไร่นานะครับของพี่น้องของเราบางพื้นที่บางพื้นที่ก็ตกจนท่วมครับบางจังหวัดก็ตกจนท่วมเหลือเฟือข้าวกล้าตายบางพื้นที่ก็แห้งแล้งไม่มีฝนไม่มีน้ำก็แปลกนะเนี่ยความสมดุลในเรื่องลมฟ้าอากาศมันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมันเจอวิกฤตหลายอย่างอย่างนี้ปัญหาหลายอย่างปัญหาด้านเศรษฐกิจปัญหาเป็นหนี้เป็นสินปัญหาข้าวไม่มีน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักสำคัญไม่ว่าคนไม่ว่าพืชไม่ว่าสัตว์ถ้าขาดน้ำแล้วก็ต้องชีวิตอยู่ไม่ได้ข้าวในนาก็เหมือนกันครับพี่น้องที่เคารพก็ให้กำลังใจพี่น้องของเรานะครับในขณะที่สินค้าการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชหรือหลายสิ่งหลายอย่างมันประดุมประดาเข้ามาพี่น้องชาวนาลงทุนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแรงในการไถค่าพันเมล็ดพันข้าวหลายสิ่งหลายอย่างถ้าน้ำท่วมก็ล้มเหลวครับเป็นหนี้เพิ่มเติมถ้าแห้งแล้งก็ซวยนะเป็นหนี้เพิ่มเติมแล้วจะไม่ให้ชาวนาเป็นหนี้เป็นสินได้อย่างไรชาวนาเนี่ยปากกัดตีนถีบครับพอข้าวเป็นเม็ดเป็นรวงขึ้นมาเนี่ยถ้าปีไหนราคาข้าวดีก็ถือว่าเป็นโชคแต่ส่วนมากราคาข้าวจะตกต่ำพอเป็นหมากเป็นผลแล้วราคาข้าวบางปีก็ดีส่วนมากจะไม่ค่อยดีพูดง่ายๆว่าขายขาดทุนเพราะอะไรครับเพราะประเทศไทยของเราปกครองระบบเสรีนิยมราคาสินค้าต่างๆให้เสรีเป็นไปตามกลไกตลาดเห็นไหมฮะทีนี้ชาวนาของเราพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ที่มือไม่ยาวทุนน้อยสายป่านไม่ยาวก็ตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าทำนาทำอ้อยมานะครับมันสำปะหลังมาทำแล้วคนที่กำหนดราคาก็คือพ่อค้าลงสีพ่อค้าลงมันพ่อค้าต่างๆชาวนาผู้ทำนาทำอ้อยทำมันสำปะหลังไม่มีโอกาสกำหนดราคาครับไม่มีโอกาสกำหนดราคาอันนี้ไม่มีกำหนดราคาแล้วทำไมพ่อค้าผิดน้ำปลากากับของผิดปุ๋ยอะไรต่างๆออกมาสารพัดเสื้อผ้าอาภรณ์ทำน้ำมันออกมากำหนดราคาครับลิตรละเท่าไหร่ว่าไปเห็นไหมถ้าเขาขาดทุนเขาก็ขึ้นราคาน้ำมันครับถ้าเขาขาดทุนเขาก็ขึ้นราคาปุ๋ยหรือเขาจะได้ไม่ขาดทุนเขาจะได้กำไรมากๆเขาก็ขึ้นราคาเห็นไหมครับสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกประปาน้ำปูน้ำปลาอะไรสารพัดที่พ่อค้าผลิตออกมาขายให้กับพี่น้องเนี่ยเขาตั้งราคามาพร้อมหมดครับตั้งราคามาเลยน้ำปลาตานั่นตานี่ติดไปปลาขวดปั๊บ15 บาท 20 บาทปุ๋ยสูตร15 ตานั่นตานี่ราคาเท่านี้ปุ๋ยยูเรียราคาเท่านี้ปุ๋ย16 20สูตรติดไปเบิดครับชาวนาไปซื้อตามที่เขาติดครับที่นี่พี่น้องเช่าเลยอ้อยพี่น้องเช่ามันสำปะหลังเช่าให้เจ้าหน้าเห็ดเขาเห็ดป่าเนี่ยสามารถเขาเปลือกทั้งละ30 บาทติดไปขังทั้งในบ่โอ้มาอ่อนซ่อนนะครับพี่น้องที่เคารพเอาขออนุญาตสายพ่อแจ๋นนิดนึงนะครับสวัสดีครับพ่อแจ๋นแบ่งหน่อย
2: ครับอาจารย์สมยงครับ
1: ครับผม
2: บ้านอาจารย์หมดเติมยาวโอ้ยเอาเสียกดึงมาทั้งผีแน่นอน
1: หมู่บ้านนี่ตกอยู่ตัวตกอยู
2: ่โอ้ย
1: ขอนแก่นกับตกแห้งเนี่ยพ่ออาจารย์ขอนแก่นแถวบึงแก่นเอาขอนน้ำท่วมหมดเลย
2: มันเป็นยังไงตกในเมืองถึงขนาดว่าต้นไม้ก็หลายอยู่นะทั้งนี้ก็ได
1: ้เขาเซลกันว่าโฉนดมันอยู่ในเมืองประสันโฉนดหน้า
2: โอ้ยเนาะเมื่อเศร้านี่ว่าปะปะสอสอเอกภาพพุทธสื่อไปครับอาจารย์ไว้ใช่น่ะยังอยากอีกแน่มาสนุก
1: เ
2: อ๊ะนี่อาจารย์จัดรายการวะเนี่ย
1: จัดเอาผมมาจัดนี่มาออกรายการให้เจ้าด้วยนี่เจ้าไล่แรกเด้จะออกรายการให้ประเทศไทยนี
2: ่ไม่ใช่ประจวนมาเอ้าโทษเลยไว้กันโทษเลยมาสนุก คนกับว่าจะเลี้ยงลุ่มน้ำอาจารย์เอ้ยผมกับว่ากับว่าถึงอาจารย์สมยศดอกว่าเป็นกำลังประชุมยังกันเดี๋ยวนี้ลุ่มน้ำนี่ละ
1: แม่น
2: กับว่ายังงั้นมองมันบ่แม่นลุ่มน้ำจักหน่อยเนาะกันลุ่มน้ำนี่มันก็เฮ็ดเคลื่อนก็ไหลไปเฮ็ดลอยเคลื่อนก็ไหลไปน้ำลุ่มน้ำนั่นละผู้หน้าโน้นหลังเตาก็เลยบ่ได้รับอานิสงส์อีหยังจักอย่างนึงก็เสียภาษีด้วยกันเนาะก็ว่าให้แน่กับอยากว่านี่ล่ะมันเลยเป็นข้อหมอกเก่าๆอย่าอย่าอย่าไปว่าข้อหมอกเก่านี่มันบ่ได้รับการแก้ไขอาจารย์เอ้ยมันก็ต้องบอกข้อเก่านี่ล่ะ
1: แม่นต้องบอกอยู่นี่มันบ่รับการแก้ไขถูกต้อง
2: ไอ้ครับคือผู้เป็นพอบันสะพานบางคนก็ได้ยินว่าโอ้ยบ่เก่าๆโตมา10ปีก็บ่แก้มันก็บ่ความเก่านั่นล่ะครับอาจารย์พระเพิ่นก็สวดความเก่าเข้ากับฟังได้อยู่ชาวบ้านได้กี่เนาะนี่ที่ศึกษาสมัยอาจารย์พระเป็นงุ่มเป็นเมาอยู่พุ่นล่ะนั่งลงกางเกงขามาไปเป็นนั่งคู่บังว่าอยากไปอยู่ในชุมชนอยากรู้ว่าชาวบ้านต้องการอะไรประเด็นเพิ่นว่ากันนะในหนังบ้านนี้ชาวบ้านว่าเลี้ยงต้องการเนี่ยก็ยังบ่แก้ไขอยู่คันท่านผู้มีอำนาจไปประมาณนี้มีอำนาจส่งประมาณมาให้แก้ชาวบ้านเนี่ยลองคิดเบิ่งดูว่าตะกี้ขุดน้ำสางแสงกินน้ำอาจารย์เคยกินน้ำสางแสงบ่เนี่ย
1: ตายบ่
2: เคยมันน้ำมันบ่มีมันแหลกมันแห้งหลายแก้ปัญหาอย่างชาวบ้านแก้ปัญหาอย่างนะ
1: แม่น
2: น้ำสางแสงไม่กินไม่ไปนอนเฝ้าน้ำไม่กินก็อยู่มาได้ทุกสมมือนี่ล่ะบัดนี้คันน้ำบ่มีทั้งฝ่าทั้งฝนเฮาเข้าก็แก้ปัญหาทั้งเอาดินเอาทั้งที่ดินน่ะมาแก
1: ้
2: มีการเจาะน้ำให้อันโครงการนี้พักนั้นให้อาจารย์เอ้ยผมอยากไปกราบตีนอาจารย์จะคักๆเลยคันใดวันเข้าไป
1: เดี๋ยวจังซี่จังซี
2: ่วันบ่ฮู้มีสิเว้าจังได๋ก็เห็นเขาเฮ็ดแล้วมันได้ผลมันได้ผลเฮาก็เป็นตัวอย่างเฮาจังกล้าเว้ามันมีตัวอย่างให้ผมอยู่เนาะอาจารย์เนาะนี่ล่ะก็เลยว่าเว้าแต่คําเก่าเว้าแต่คําเก่าคําเก่าพาเพิ่นก็สวดคําเก่าน่ะเนียนก็สวดคําอาจารย์ใหญ่เว้าก็ขาซ่องจะไปทั่วกันแม่นบ่อาจารย์ส่วนคำเดียวกันเนี่ยได้คนหนึ่งจะลงพอเด็กคนหนึ่งมันยิ่งสิล่ะแกงปันให้แน่เด้อคันคิดว่าเดี๋ยวตัวประชาชนไอ้ผู้ที่อยู่ไกลเปลือนเชียงก็ได
1: ้
2: คันบอกไปแล้วก็จะว่าตะเบาคำเก่าเนี่ยมันท่านได้แก้ไขครับครับผมเอาแค่นี
1: ้เดี๋ยวจะฟ้าสิเฝ้าสู่ฟังเรื่องน้ำบาดาลเฮานี่ผมได้เข้าประชุมกรรมการอนุเขาเรียกว่าอนุประชาสัมพันธ์ลุ่มน้ำชี้เนาะผมเป็นผมเป็นรองประธานประชุมวันที่4เว้าอยู่นี่ประชุมวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยมื้อนี้วันที่6มันวะ
2: ครับประมาณเมื่อก่อนเนาะ
1: วันศุกร์เวลาบ่าย 6:30 อยู่ห้องเสียงแค้นสารกลางจังหวัดขอนแก่นเนาะเนี่ยชั้น3ผมเว้าเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาเขามีวาระหนึ่งเกี่ยวกับเป็นเรื่องพิจารณาเด้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้งว่าซั่นผมเลยขอผู้เป็นประธานกับดร.วิชัยเฮานี่ล่ะเป็นประธานผมเป็นรองประธาน
2: สมยงอย่างกับว่าเป็นนำกันนี้ในการประชุมแก้ไขซอยกันผมก็ฟังผมจบล่ะคือทั้งสปท.ก็ล่ะครับผม
1: ทีนี้ผมก็เลยถามเวลานี้ว่าเดี๋ยวนี้นี่เป็นช่วงหน้าฝนก็จริงแต่ว่าฝนมันตกบ่มันบ่ตกทั่วไปทั้งเบิดมันตกเป็นแห้งๆบางแห้งจนน้ำท่วมจนเขาตายบางแห้งเขาบางแห้งก็ตายกันแต่ว่าตายเพราะว่าฝนบ่ตกหลายสิ่งหลายอย่างผมเลยบอกว่าเฮาสิเว้ากันแต่น้ํานี่แรงน้ําต่างๆนี่จากการที่ผมจัดรายการวิทยุสปท.ขอนแก่นแห่งประเทศไทยขอนแก่นนี่ผมได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านผมบ่ระบุชื่อผู้ใด
2: ครับบ่แม่นว่าครับผมบ่มีหยัง
1: แล้วผมบอกว่าได้รับเสียงสะท้อนจากชาวบ้านว่าการไปขุดหวยขุดคลองนี่ก็ดีอยู่แต่ว่าสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาพี่น้องได้เนี่ยนะท่วมก็บ่เป็นหยังแล้งก็บ่เป็นหยังนี่คือบ่บาดาลผมบอกแบบนี้เลยว่าพอรับเสียงสะท้อนจากพี่น้องเกษตรกรตัวจริงแล้วบ่บาดาลที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นทั้งสิพญาจันทร์และพี่น้องแฟนรายการครับว่าหน่วยงานบ่บาดาลเนี่ยบ่บาดาลก็ดีท่อสจยังกระทั่งที่จบ่บาดาลของรัฐบาลบ่ใช่ไงไปของกระทรวงทรัพย์ก็ดีของศูนย์บ่บาดาลยังก็ดีเนี่ยเขาสิให้ขุดให้เป็นกลุ่มฟังแล้วบ่อาจารย์ขุดให้เป็นกลุ่มเขาบ่ขุดให้เป็นไร่บ่อันนี้หมายถึงว่า สุดน้ำบาดาลเด้ท่อสอจอทรัพยากรเนี่ยไอ้สิ่งแวดล้อมผมเลยถามว่าจากการที่ผมฟังจากพี่น้องประชาชนขั้นเอาเป็นกลุ่มเนี่ยมันหนิงกันพอหนิงกันซ้ำเมิดเสียอันนั้นเสียหายกะสิเก็บเงินออกไปกะกันหนิงกันพอหนิงกันกะบ่มีผู้ใดออกสุดท้ายกะกลายเป็นอนุสาวรีย์
2: แม่นครับแม่นอาจารย์เห็น
1: อันนี้
2: มันมองกันแหละแบบนั้น
1: ผมบอกฟังเบิ่งว่าลักษณะการลงทุนจังซี่ 300,000 400,000 500,000 ต่อจุดเนี่ยมันบ่คุ้มค่าหัวมันแผ่นดินอันนี้ผมบอกให้ผู้อาจารย์ฟังเนี่ยผมบอกอีหลีทีนี้ผมเลยเสนอว่าชาวบ้านเขาขุดบ่อตนเองเขาสามารถดูแลเองมันเสียเขาก็ซ่อมเองบ่เกี่ยวกับหลวงกับหยังต่างๆนี่เขามีความสุขเพียงแต่ว่างบประมาณเขาบ่มีก็มีหน่อย
2: ครับมันก็เป็นนี่หลายปีนี่ผมลงทุน 30,000 บ่หัวสิได้ขึ้นบ่เนี่ยก็ได้ตักมาดังละซอยพอคิดว่าสิได้กินของใหม่น้ําอยู่กับอาจารย
1: ์เอาจังซี่เขาแนะนําจังซี่ให้อาจารย์ฟังเด้อฟังรายการ
2: ครับ
1: อันนั้นคือขณะนี้กฎระเบียบมันเป็นจังซี่เด้ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขเรื่องบ่อน้ําบาดาลของศูนย์เจาะน้ําบาดาลของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมันเป็นจังซี่อยู่ทีนี้ผมได้ถามว่าคันสิขอเป็นไล่บอนบุคคลแต่ละเกษตรกรแต่ละคนคือขอจากจุดใดเขาเลยแนะนำว่าขอจากท้องถิ่น
2: อ๋อครับครับ
1: ฟังฟังท้องที่มันหมายถึงอบต.เทศบาลอบจ.แม่นบ่
2: ครับผม
1: อันนี้คือขอจากทีมนี้ว่าซั่นอันนี้เป็นในที่ประชุมของการประชุมเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
2: ครับ
1: โอ้ดีแล้วผ่านมาเนี่ย
2: แต่ที่ว่าเป็นโชคดีเลยที่ว่า
1: ฟังต่
2: อครับ
1: แม้นจังได๋ก็สร้างก็ตามแต่ระเบียบกฎหมายมันก็คนนี่เราเฮ็ดขึ้นมาบ่ใหญ่จังมันแก้ได
2: ้การเดียวได้มันสิแก้ได้เรียกรถคร
1: ับ ผมคิดว่าทางการเพิ่นก็สิฟังอยู่แต่รายการเฮานี่มันถึงผู้ทอผู้แทนถึงส่วนราชการถึงสสสวถึงรัฐบาลเพราะนั้นแล้วคันฟังเสียงจากผู้บรรยูกับปัญหาและเสนอปัญหาขึ้นมาก็เรียกจากล่างสู่บทเนี่ยบ่แม่นให้ตราชการแก้ก็เรียกว่าท็อปดาวสั่งลงมาเลยว่าซั่นสั่งมาให้จะเป็นกลุ่มเด้อว่าซั่นผมถามว่าสมมุติจะลงทุนไป 1,000 ล้าน 2,000 ล้านเป็นกลุ่มเนี่ยลองไปสำรวจเบิ่งดูว่าสมมุติลงไป 1,000 จุดนี่นะไปสำรวจเบิ่งดูว่าที่ใส่ได้อยู่บนมีจักจุดที่บ่ใส่ได้มันเป็นจักจุดที่บ่ใส่ที่ใส่ได้จักจุดใส่บ่ได้จักจุดแล้วที่ใส่บ่ได้มันเกิดปัญหาหยังต้องมาศึกษาครับแล้วที่เขาใส่ได้มันเกิดจากปัญหาหยังแล้วไปศึกษาจากที่พี่น้องเกษตรกรได้บ่เดียวของเสียเนาะได้บ่พูดหมายถึงจอบ่คนเดียวเนี่ยเขาเฮ็ดจังไหนแล้วก็เอาปัจจัยต่างๆเราเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วกำหนดเป็นนโยบายสิแก้ไขเดินหน้าถอยหลังหรือว่าสิพัฒนาจังได๋ซั่นตัวบ่แม่นว่าอันเพิ่นให้เป็นกลุ่มบ่ทันแก้ก็ต้องเสนอแก้แม่นบ่ล่ะคือมันก็ต้องแก้แม่นอยู่ๆก็สิเปลี่ยนเพิ่นราชการก็เปลี่ยนเลยบ่ได้มันต้องแก้เป็นระบบ
2: ศาสนาก็ยังมีการสังฆายนาเนาะบ่ได้เหมาะสมครับมันก็ต้องปรับเข้ายุคเข้าสมัยว่าทําแล้วมันได้ประโยชน์กับชาวบ้านประชาชนมองรักษาสมบัติไว้ได้ดีบ
1: ่
2: หักไอ้หักหน้ามันเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดอาจารย
1: ์ดีแล้วดีแล้ว
2: สร้างกินสร้างอยู่สร้างกินเห็นเขียวๆเห็นปลาเห็นกบเป็นหยังโอ้ยมันมีความสุขเลย
1: เอาพ่ออาจารย์เอาผู้เดียวโดนแล้วให้มัวน้ําบาดนี่เอาเดี๋ยวขอบคุณหลาย
2: ๆนี่แสดงว่าเอาใจใส่ประชาชนครับขอบคุณครับท่านอาจารย์คร
1: ับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อีกครับอาจารย์ครับ
1: พ่ออาจารย์บ้านโคกสูงตำบลหนองกันเหลืองอำเภอแวงหน่อยจังหวัดขอนแก่นกับแฟนรายการประจําสวัสดีครับสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับรถเก๋ครับ
1: โอ้คุณเสรีภาพสวัสดีครับ
3: ครับนานๆทีโอกาสได้เจอกันวันนี้ผมว่าง
1: โอ้ดีมากครับขอบคุณมาก
3: น้องชายล่ะผมมีอยู่4คนครับคณะพี่ใหญ่คนรองก็คือคุณประจน
1: ประจนนนทุ่ง
3: เป็นน้องรองน้องคนกลางก็คือพ่อศรีนนท์ดาชัยภูมิน้องเล็กก็คือคุณจันผมสี่คนสี่ที่ก้อนเท่าเนี่ยครับแข็งแกร่งมากไม่ต้องห่วงสบายใจได
1: ้
3: ที่เราสร้างคนไหนก็แล้วแต่ครับสี่คนนี้สามารถเกาะกันแน่น กาะกันกลุ่มกันได้เลยครับผมในฐานะพี่ใหญ
1: ่ครับ
3: อายุ80ปีนะครับคุณประจวบนี่เกิดปี2469เรียกว่าอันธพาลคลองเมืองหรือว่าน้องรอง
1: อ
3: ีกคนน้องรองก็คือคุณประทีนรนาชัยภูมิน้องเล็กก็คือคุณจันทร
1: ์
3: ที่คนนี้สบายใจมากครับรับรองว่าจะให้ใครเป็นนายกจะให้ใครเป็นสสได้ทั้งนั้นว
1: ัน
3: นี้ขอขอบคุณมากที่ท่านดร.มาให้โอกาสและขอบคุณทางสถานีครับถึงแม้ว่า AM จะรับไม่ได้แต่ก็คิดว่า FM นี่พี่ไม่ไกลก็คงคิดว่ารายการนี้เป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนคนเดือดร้อนไปถึงผู้มีอำนาจที่ฟังกันอย่างที่คุณจันว่าถึงคำเก่าๆคนเก่าๆพูดถึงยังไงก็คำเก่านี่แหละครับจะแก้ไขอย่างย
1: ังเออใช
3: ่ถ้ายังไม่แก้กับพูดคำเก่านี่ครับมันมีอยู่รายการหนึ่งครับผมเคยโทรเข้าหารายการเขาบอกจะไม่รับสายเพราะว่าคนเก่าคำพูดเก่าๆแล้วคนจัดล่ะครับเก่าไหมผมถามว่าคนจัดเก่าไหมคำพูดเก่าๆเหมือนกันฉะนั้นเมื่อคนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนจะหาที่ที่พึ่งได้ก็รายการของสถานีวิทยุของไทยครับเป็นที่สื่อกลางให้ไปทอดไปถึงผู้มีอำนาจทั้งหลายได้ฟังกันว่าคนประชาชนเดือดร้อนยังไงน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างทางไม่ดีอย่างเนี้ยเราประชาชนก็พูดไปให้คนมีอำนาจรับฟังรับทราบ
1: คร
3: ับ ทราบแล้วจะทำไหมครับอีกเรื่องต่างหาก
1: คร
3: ับ ฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตที่ครับท่านดร.
1: คร
3: ับ นานทีโอกาสได้พูดกัน
1: ครับ
3: เรื่องวัดคนที่เป็นเจ้าอาวาสสมัยก่อนตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับจะเป็นเจ้าอาวาสได้เนี่ยจะต้องให้ชาวบ้านไปหามาใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: หามาหลังจาก40ปีย้อนหลังมาเนี่ยวัดเป็นนิติบุคคลคนที่เป็นเจ้าอาวาสได้จะต้องมีพระสังฆาธิเศษหรือว่าเจ้าคณะมันเรียกว่าเจ้าคณะฝ่ายปกครองเป็นผู้แต่งตั้งมาใช่ไหมครับแต่งตั้งมาฉะนั้นเมื่อแต่งตั้งมาแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเลือกจะชอบไม่ชอบไม่จำเป็นเพราะว่าวัดเป็นนิติบุคคลแล้วว่าเจ้าคณะปกครองเนี่ยทรงมาคนเป็นเจ้าวาดได้จะต้องห้าภาษาขึ้นไปเป็นคือเขาว่าได้รับทำเองคณะทำโทนี่เราจะคล้ายๆว่าเป็นรักษาการไว้ก่อน
1: ครับ
3: ที่ผมเคยสมัยว่าเป็นเนรเนี่ยเป็นเนรผมรู้แล้วว่าคนที่เป็นเจ้าวาดได้เนี่ยจะต้องเป็นได้นักทำเอกถ้าไม่ทำเอกก็เป็นถ้านักทำโทเนี่ยจะเป็นรองคล้ายๆว่าเป็นรักษาการไว้ก่อนคนแต่งตั้งมาเนี่ยก็คือเจ้าคณะฝ่ายปกครองฉะนั้นถ้าว่าฝ่ายปกครองเนี่ยเอาลูกน้องตัวเองมาเป็นเจ้าวาดจริงไหมครับเองเอาตำแหน่งไปนะแล้วเงินไม่ค่ามีแน่นอนเข็นมาเยอะแล้วนะครับหลังจากนั้นเรียนจบทำเองได้เป็นเจ้าวาดเต็มที
1: ่
3: ฉะนั้นผมถึงบอกว่าวัดทุกวัดเนี่ยเป็นนิติบุคคลจะแต่งตั้งเจ้าวาดจะต้องให้เจ้าคณะฝ่ายปกครองแต่งตั้งมา60ปีย้อนหลังเนี่ยถ้าชาวบ้านแต่งตั้งมาใครก็แต่อันนี้ผมจะทราบอยู่อีกเรื่องนึงครับอันนี้เรื่องที่ผ่านไปประมาณสัก15นาทีหลังเนี่ยผมจะให้ท่านดร.นะครับวันทางสิง

0: ็นห่วงลูกหลานตัวเล็กผมไปเนี่ยอาชีพผมเนี่ยพูดง่ายไปหากินของเก่าตามทางใครจะผมไปรู้ไปเห็นมาเยอะหมามันเยอะจริงๆหมาจรจัดเลยฉะนั้นผมอยากจะให้ทางเทศบาลว่าเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตำบลศิลาตำบลแดงใหญ
1: ่
0: สามตำบลเนี่ยครับผมหากินมาตลอดผมรู้นะครับว่าใครเป็นใครยังไงชาวบ้านแต่ละคนครับไม่ใช่เป็นบ้านจัดสรรบ้านชาวฮาวเนี่ยผมเข้าหาได้หมดผมถามได้หมดครับคุยกันน่าสบายสบายคือผมไปเนี่ยพูดง่ายๆครับเขาสงสารผ
1: ม
0: เขาให้มาเป็นขวดเป็นอะไรให้มาหมดครับเขาเรียกว่าคนแก่ขยันทำกินครับขอบคุณมากทีนี้พูดถึงเรื่องชาวนาผมเข้าใจคุณจันครับเป็นชาวนาจริงตัวจริงเลยครับคนที่รวยจากชาวนาคือใครหนึ่งโรงสีรวยสองพ่อค้าคนกลางสามธนาคารรวยแน่คนจนก็คือคนทำนายิ่งทำยิ่งจนทำมาได้ซื้อข้าวตัวเองกินอันนี้มันน่าเห็นใจมากครับผมพูดรายการจะย่อไปอันนี้ครับให้ท่านดร.ไปขยายความกันแล้วกันเรื่องสุดท้ายตอนนี้ผมเดือดร้อนเดือดร้อนมากเรื่องรัฐบาลครับผมเรียกร้องมาตลอดเรียกร้องมาตลอดว่าเรียกผู้สูงอายุครับผมขอพันหารใจบอยังเฉยอยู่ก็ยังเฉยอยู่นู่นไปพูดเรื่องนู่น40 60ครึ่งต่อครึ่งหุ้นแล้วผู้สูงอายุครับท่านมองข้ามทำไมรัฐบาลครับมองข้ามผู้สูงอายุทำไมครับคนแก่จะตายอยู่แล้วหากินลำบากฉะนั้นคนที่จะเลี้ยงคนแก่ได้ก็คือรัฐบาล
1: คร
0: ับ รัฐบาลเท่านั้นที่ช่วยเหลือคนเมื่อประชาชนเดือดร้อนก็จะเลือกแต่รัฐบาลเป็นผู้ที่มองหามองเห็นมองรู้และก็ช่วยเหลือกันผมเคยพูดกับท่านดร.มาตลอดเลยว่า
2: เขาเลิกการ
0: เมืองเป็นผู้ที่เกิดมาก่อน
1: เขาเลิกการ
0: ประสบการณ์มาเยอะแต่ว่าเขาเดือดร้อนเขาไปหาเงินคนพิการมันครับ
2: เบอร์ทั้งสถาน
0: การณ์ขอพันห้าแล้วบัตรคนจนเนี่ยผมไม่เคยขอพันเลยผมขอแค่700แต่ขอตลอดไปจะได้พันครบแล้ว4เดือนเดือนหน้าก็รับ300เหมือนเดิมฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลครับมองประชาชน
1: เดี๋ยวคุณเสรีภาพกำลังคุยอยู่คุณเสรีภาพกำลังบอก
0: รู้มากๆเข้าใจมากๆ
1: เดี๋ยวจะนอนโทรมา
0: แล้วท่านจะมีโอกาสได้เป็นอะไรมากผมฟันตรงเปี้ยตรงนี้รัฐบาลช่วงนี้อยู่ไปเกิน2ปีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณเสรีภาพเป็นแฟนรายการที่แสดงความคิดความเห็นในฐานะเป็นประชาชนเจ้าของประเทศนะอันนี้คือระบอบประชาธิปไตยเมื่อสักครู่นี้น้องไส้กลางคุณเสรีภาพนะพญาไพ่ปอซีนอนหน้าใช้จะพุ่มโทรเขาโทรศัพท์มือถือคุณเสรีภาพกำลังคุยอยู่นะครับเล่าอยู่ใช้จะพุ่มรถฟังเอ็มเมื่อใดขึ้นฮอดโม่สันเมื่อกี้ต้องขออภัยคุณเสรีภาพมีเสียงโทรศัพท์นะคือเสียงโทรศัพท์ของพ่อใหญ่ภัยคนนอนนาชัยภูมิน้องชายท่านนั่นแหละนะครับโทรมาผมก็เลยว่ากำลังคุยกับท่านเสรีภาพอยู่แล้วโทรมาเดี๋ยวสักครู่แกคงโทรมาต้องขอขอบคุณนะครับคุณเสรีภาพอันนี้คือเราในฐานะเจ้าของประเทศการแสดงความคิดความเห็นเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นท่านที่โทรเข้ามาเชิญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรอสรุปไปด้านหลังหลังใกล้จะหมดเวลา15นาทีทีนี้เมื่อความคิดความเห็นที
3: ่
1: โอสวัสดีครับ
3: ฮัลโหล
1: สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์สมยงนะครับท่าน
1: ครับผม
3: ทุกสายที่โทรเข้ามาเนี่ยโอ้โหมีแต่ฝีมือมีแต่ความรู้ดีๆทั้งนั้น
1: ขอบคุณครับ
3: เช่นท่านอาจารย์ซีดอจำเสรีภาพครับว่า
1: ฟรีดอม
3: คือเสรีภาพ
1: ครับ
3: ฟรีดอมเสรีภาพถูกต้องที่ว่ามาเนี่ยจางจะเป็นอยากเป็นอย่างเช่นเป็นต้องเอาผู้โอเวอร์โสจริงจริง
1: ครับ
3: เป็นพระเป็นหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสแอบบอลเนี่ยเรียกว่าเป็นครูใหญ่อย่างน้อยก็ต้องมีอายุ58 59ท่านมันถึงจะได้ท่านสมัยเก่านะ
1: ครับ
3: พูดถึงย้อนยุคนะ
1: ครับ
3: ผ่านเทศานี้แต่ท่านฟรีดอมอาจารย์ฟรีดอมเยี่ยมเอ็กเซลเลนต์สุดยอดเยี่ย
1: ม
3: แล้วก็อีกสายหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องน้ำฝนท่าน
1: ครับ
3: ฝนนี่มันเข้าใจหยุดมันตกมาทั่วฟ้าแต่เมื่อวานอย่างท่านพูดก็ถูกมันก็ตกอยู่เมื่อวานนี่โอ้โหฝนสูงกว่าอยู่แรงอยู่ก็เย็นฉ่ำอยู่ท่านนี่แหละเมื่อวานของท่านอาจารย์ฮานาโอเล่ว่าจะเข้าอยู่ท่านกำลังพีเซนท่านกำลังเอ็กซ์พานบัญญาเกี่ยวกับด้านกฎหมายนักวิชาการกฎหมายนะครับรีคอนสคูลเลอร์รีคอนอะคาเดมี่นะนักวิชาการว่าจะเข้าอยู่คือผมฟังจังหวะมันเข้าไม่ได้

0: ังอยู่ท่าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะละการพูดเนื้อหาสาระต่างๆฟังก่อนจะให้เกียรตินะท่านเลยนะเกียรติ
1: ครับผม
0: อาจารย์ประจวบก็พูดถึงเรื่องสุนัขจะกัดทุกคนทุกคนมันสัญชาตญาณท่านไม่ใช่หมาผมมันมาอยู่นี่ครับประจำ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่สุนัขมันกัดแล้วมันไม่เจ้าของไม่ยอมรับหรอกบางทีเนี่ยท่านยังไอ้ขับรถไปเหยียบไก่คนโอ้ยไก่ชนไก่ชนขนาดตัวเล็กๆว่าไก่ชนคือหมายความว่าจะอะไรล่ะอย่าเรียกร้องอะไรต่างๆนานาล่ะมันจะเป็นแบบนี้ท่านท่านจะอยากขอเข้าใจท่านเกี่ยวกับแรงนี่ท่านนะก็มีผลเทียมอยู่ตามทางการก็ไม่ทอดทิ้งหรอกผลเทียมเนี่ยเลยว่า artificial land หรือจะมีกรมฝนหลวงราชการดินกับเศษแต่ขออนุญาตพูดภาษาตามเทียมเนี่ยท่านนะบางทีนะ
1: ครับครับครับไม่เป็นไร
0: ครับท่านนะ
1: ครับผม
0: กรมฝนหลวงและการดินกับเศษที่ท่านเสนอ of local lands making and agriculture aviation ก็มีอยู่ท่านแต่มันอาจจะถูกอาจจะไม่มากนักหนาหรอกแต่ว่ามันก็ยืนอยู่มันก็เย็นชื่นชมอยู่หรอก
1: ครับ
0: ทางการท่าน
1: ครับ
0: มันก็แปลกอยู่หรอกอยู่บ้านละตัวบ้านกอตัวประมาณไปสักสามสี่จรวดด้านมันไม่มีฝนอีก
1: ใช
0: ่มันก็เป็นไปเป็นมาแบบในที่ผ่านมาอยู
1: ่ครับ
0: ครับท่านนะ
1: ครับ
0: เอาชิ้นนี้ท่านนะ
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ไปถึงก็เข้าบ้าง
1: ครับผม
0: ทุกคนนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: I miss you all
1: ครับผมนี่เป็นแฟนรายการที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะครับเก่งมากแล้วก็พยายามสอดแทรกให้พวกเราได้รู้กันได้รับทราบกันต้องขอขอบคุณนะครับปัญหาพี่น้องที่เคารพไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านประธานครับ
1: โอ้พญาประจวบนอนหน้ามาแล้วเอ้า
2: ครับก่อนอื่นผมก็ขอแสดงความยินดีครับไปท่านอาจารย์หนุ่มนอนนาไอ้หนุ่มกลางทุ่งนอนนาครับที่วันในเกียรติมอบเพียงให้ผมมอบความสุขผ่านเสียงเพลงครับผมฟังเลยผมเป็นอาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชานเมืองเพราะว่าเท่าที่ผมฟังแล้วคำบอกของเพื่อนนี่บ่ต่ำต่อ4748หรอครับท่านอาจจะเป็นข้าราชการบ่ท่านเกษียณหรือบำนาญแล้วก็ว่าท่านรู้จัก
1: คร
2: ับ มีความรู้สูงอีหลี
1: ครับ
2: ผมดีใจครับกับรายการของท่านประธานนี่มีผู้ที่ความรู้สูงเข้ารายการแล้วก็แสดงความคิดเห็นใครๆเป็นนักวิชาการมาวิเคราะห์รายการเฮานะครับ
1: เออพ่อใหญ่ประจนพ่อใหญ่ประจนเดี๋ยวขออนุญาตให้พ่อใหญ่พ่อใหญ่นอนหน้าทีมงานคอนโทรมาจากเครื่องพุ่ม
2: โอเคโอเคโอเคไอ้เราเขาเลยพญไพ่ไอ้เราเขาเลยครับ
1: เอาพญไพ่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับของท่านดร.เบิร์ดทุกคนเด้อตอนนี้ได้ยินเสียงนะ
1: เดี๋ยวฟัง
3: ได้ยินเสียง
1: ไหมฟังฟังแมน
3: ได้ฟัง
1: ฟังเมื่อกี้พญไพ
3: ่ขอฝากไปยังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานีนะต้องฟังน้ำเนื้อกอดมือหอดวันบริฟังโอ้ยมันผมยินดีเอกขอฟังอีกเรื่องนึงก็เรื่องนี้ละเรื่องยาเสพติดเนี่ย
1: ครับ
3: เศร้านี่ก็ได้หันโทรฝากกับท่านเอกภาพแล้วล่ะ
1: เออ
3: เพื่อนก็ได้ว่าอะไรนั่นอยู่หรอกตรงนี้เนี่ยอยากเอาเหมาเป็นเวลาอันเล็กๆแค่เนี้ยพวกทั้งเกี่ยวข้องกับทั้งรัฐบาลก็ได้ที่แบบมันวุ่นวี่วุ่นวายผมเมืองเขาทีวีย้ำแรงแล้วโอ้ยมือบ่มีเง
1: ิน
3: เรื่องยาเสพติดเรื่องขาพอดีแม่นี่เลยทำไรเนี่ยมันหลายลีนะขนาดออกมาเป็นข้าวยังซ้ำนั่นเราที่บ่เป็นข้าวเนี่ยมันผมว่ามันที่หลายซ้ำไรพวกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ย
1: ครับ
3: เรียกกันขอฝากไปทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวของเนี่ยเอากิ่งเอาจังมึงดูผมว่ามันดีปราบได้อยู่นะถ้าเอากิ่งเอาจังปราบต้นตอมันพวก
1: ครับ
3: ยานี่แหละมันจับจากซุ้มเสกซุ้มนี่มันบ่เบิดดอกผมว่าต้องปราบเนี่ยผู้ผลิตแล้วกับผู้ขายนั่นแหละลูกหลานเขายังมีบริติดอันนี้เขาก็มาจับจากพวกลูกหลานพวกนี่แหละมันปลายเหตุนะผมว่าเก่ามันถึกมองขัดนะอยากให้พี่ศิริภาพไปเป็นรัฐบาลมึงได้เน
1: า
3: ะแต่เรามันนี่แหละ ว่ามาตั้งตันใจของประชาชนที่มือนี่นะเรื่องกฎบอกกฎหมายเนี่ยมันถ้ามันศักดิ์สิทธิ์ถ้ามันเอาจริงเอาจังนะผมว่ามันโบมีไว้หรอกนี่มันเรื่องกฎหมายกะโอ้นับว่าผู้รักษากฎหมายมันเป็นซะเองนี่ล่ะหรอกว
1: ่
3: านี่มาตรฐานนะพวกรักษากฎหมายมันเป็นซะเองนะผมว่าประหารไปโลดไม่ต้องเสียดายหรอกเอาฝากคุณทำนี่เด
1: ้
3: อผู้ฟังผู้คุณพ่อมากับขอโทษเด้อมันรุนแรงไปจากน้อยอยู่หรอกม
1: ัน
3: อัดอั้นตันใจสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณนอนหน้าชัยภูมิครับต้องขอไพ่พ่อใหญ่ประชดนอนทงกำลังบอกอยู่นี่คนเสียสละเพื่อมู่ครับพอเราอยู่ชัยภูมิเราฟัง AM บ่ได้ FM ก็ฟังบ่ได้เลยโทรมาระบายทั้งโทรศัพท์มือถือผมกำลังจัดรายการอยู่ผมก็เอาโทรศัพท์มือถือก็มาพ่อใหญ่ประชดนอนทงคิดเห็นใจมู่ก็ให้แซกเลยนะครับพ่อใหญ่ประชดโทรเขาอีกได้นะครับเด้อเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกยังบ่ทันได้เบิดต้องขออภัยพี่น้องที่เคารพครับห่วงเวลานะครับอีกผมมาใช้ไปอีกสักสองสายเนาะขั้นสองสายเสร็จแล้วผมจะขออนุญาตสรุปทั้งสี่เอาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับท่านประธานคร
1: ับ วันนี้เปิดจุดมาแล้ว
2: เปิดโอกาสให้มูท่อเขา
1: โอ้ขอบคุณขอบคุณ
2: ทั้งชัยภูมิขันเลยท่อเขามาในรายการเราก็โอ้ยกินแซ่บนอนหลับขนาดคือทอดมูขนาดว่า
1: เออแมน
2: บางงานผมก็ขอชื่นชมไปท่านอาจารย์กลางทุ่งกลางทุ่งชานเมืองครับครับขอชื่นชมเพิ่นมันมีความรู้อีหลีผมยอมรับ
1: ครับ
2: พี่ว่าแต่เรื่องเก่าๆคือพี่ซีรีส์ว่านั่นกายะสุจีกันต่อเนาะพี่ซีรีส์เนาะหมู่เฮาก็เว้าเรื่องเก่าอีหลีครั้งเว้าเรื่องเก่ารัฐบาลกับบ่แก้ให้เสื้อแก้ก็บ่เป็นเม็ดเป็นหน่วยให้จักเทื่อตั้งแต่พระสวดอภิธรรมก็ล้ําแต่ก่อนเก่านั่นล่ะเพิ่นบ่ล้ําก่อนใหม่หรอก
1: โอ้เสียบๆดีเว้ย
2: ผมเป็นห่วงอันนี้แหละครับ
1: ครับ
2: แต่ก็ผมเมื่อวานนี่ผมดีใจครับรัฐบาลที่ว่าไปตั้งโมเดลสงขลาโมเดลเกี่ยวกับชาวนาตาตบแทนชาวนาครับวันนี้ผมสิไปเร็ว
1: ๆครับ
2: ผมเป็นห่วงเรื่องไอ้เดี๋ยวนี้ทางรัฐบาลสิลดกำลังพลทางข้าราชการพลเรือนลงสิเอา AI เขาทำงานแทนแล้วก็หน่วยสารบัญแผนกสารวันนี่หน่วยงานสารบัญที่ส่งไอ้เอกสารนี่สีบ่ให้มีบัดนี้สิเอา AI เขาแทนนี่บัดที่นี่บางหน่วยงานนี่ก็สิไปยุบเป็นบางหน่วยงานที่หน่วยงานไหนมันตรงกันผมว่าผมเป็นห่วงครับไปขันยุบหน่วยงานแล้วหรอกข้าราชการที่ว่าเกษียณแล้วสิบ่มีการบรรจุเพิ่
1: ม
2: แล้วผมห่วงแบบไหนอาจารย
1: ์ครับ
2: ผมห่วงว่าไปทรัพยากรมนุษย์นี่ที่ผลิตออกมารัฐบาลผลิตออกมาปีนึงบ่ไม่น้อยๆคนนี่ระบาดที่นี่สิทำงานใส่กัน AI มาทำงานแทนแล้วรัฐบาลอ้างเหตุผลว่ามันไล่ใจกับไล่รับผสมดุลกันไล่ใจนี่ชนเพดานครับผมว่าเพิ่นว่า 70% ไล่รับนี่แค่
1: 20%
2: นี่ล่ะแสดงว่ารัฐบาลนี่บริหารไอ้เงินนี่อาจจะผิดพลาดก็ได้นะครับนี
1: ่
2: เพราะว่า 70% นี่มันไปชนนี่สาธารณะแล้วนั่นน่ะนะสาธารณะที่รัฐบาลที่กู้มาน่ะ400,000,000,000นี่เกือบชนในแรกครับน่ะนะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าหรือแม่นรัฐบาลนี่ผลิตไอ้ธนบัตรพลาดในอย่างธนบัตรพลาดออกมาน่ะนะออกมาให้ขายนี่ประมาณงวดแรกก็ขายขาดไปแล้วงวดที่2นี่ขาดไปแล้วงวดละ200,000ฉบับนี
1: ่
2: ก็เพราะว่ารัฐบาลบ่มีรายได้ก็เลยพิมพ์พันธบัตรไอ้ไปอย่างอ่ะพัฒบาทพลาดนี่ออกมานี่ให้ประชาชนซื้อพ่อจะได้ผมคิดว่า
1: คร
2: ับ นี่มองผมเป็นห่วงว่ามาที่นี่ลูกหลานเรียนจบมาแล้วก็สิบ่ได้ทํางานบัดนี้เอาเพราะว่าเกษียณก็สิบ่บรรจุเพิ่มเกษียณแล้วคือเกษียณไปเนี่ยบัดที่นี่ลูกหลานเรียนจบมาแล้วนี่สิเฮ็ดหยังสิมาเฮ็ดนายเฮ็ดหน้าสิครับผมว่าบางคนนี่ส่งลูกส่งหลานให้เรียนก็หวังว่าให้วิทย์ให้วิทย์หน้าเด้อยากให้ลูกหลานเป็นเจ้าเป็นนายคืออาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชานเมืองแม่นว่าครับเพราะอยากให้อาจารย์หนุ่มกลางทุ่งชานเมืองเนี่ยเพิ่นรับราชการเวลาเพิ่นเกษียณแล้วเพิ่นก็มีความสุขอยู่กลางทุ่งชานเมืองเพิ่นได้ครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าลูกหลานแต่ศีลสถานนี่ติอยากให้รับราชการแน่ยังมาแล้งกับพ่อแม่โรคกาเตกาทวนจะกับแลดล้มตกก็เห็นลูกหลานขี่รถเก๋งมาจอดอยู่ฮะถนนทั้งเถียงหน้าบ้าก็มีแห้งใจอยู่ได้แล้วเนาะอาจารย์ นี่ละผมเป็นห่วงแต่ว่ากับขอตบมือให้รัฐบาลอยู่หลอดให้ท่านนายกอนุทินของกับผมแน
1: ่
2: เมื่อวานนี้เราออกคำสั่งเนรเทศไอ้ยังไงยาก๊อบยาครอบอ่ะยาก๊อบไอ้ยังน้ําสกุลมันโอโคย้อนนี่ยังนี่ล่ะผมก็จําบ่ได้เพิ่นไ
1: หน
2: นี่ล่ะเฮามีกฎหมายเนรเทศอยู่นี่เฮาบ่ต้องไปตกใจคนชิงบ่ต้องสแตนด์อัพชาวไทยเฮาสักแค่มันออกหนีเลยเขามีกฎหมายอยู่ในมือมันสิมาหาว่าที่นี่คือที่ของไหนอิสราเอลบ่ได้เอ้ยคุณว่าแบบนั้นบ่ได้โนสปีกอย่าว่าแบบนั้นแม่นบ่ครับ
1: อืม
2: เพราะฉะนั้นพวกเฮาสักแค่ออกไปเลยผมก็ห่วงทั้งไอ้เพราะไอ้มากูดก้อยยังก้อยสมุยจังซี่ห่วงกับบ่ห่วงซ้ําชายแดนเขมรออกมันอยากแบ่งแยกดินแดนน่ะนะว่าที่นี่สสทั้งภาคใต้ผมมานี่มีความเป็นไปได้ทั้งอยากแบ่งแยกดินแดนนี่ผู้ละ 70-80% พุ่นล่ะผมว่าเป็นสสอยู่หั่นเดียวนี่ครับเอาซ้ํานี่ให้สายอื่นเขานําในการขอขอบคุณหลายเด้อท
1: ่
2: านประธานครับ
1: ครับผมพ่อใหญ่ประจนนนทงครับคนบ้านหนองกุยตําบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแฟนรายการอันนี้ก็เป็นคนที่ตามข่าวสารบ้านเมืองสังเกตจากการเว้านะครับสิมีความรู้เอาล่ะครับพี่น้องครับผมขออนุญาตสรุปเด้อบ่เนี่ยขออนุญาตพี่น้องที่เข้ามารายการบ่ท่านเอาไว้สัปดาห์หน้าพี่น้องที่เคารพผู้เข้ามาร่วมรายการในวันอาทิตย์นี้ทั้งสตขอนแก่นรายการวัดน้ําใจหัวใจชาติผมสรุปบันทึกได้ทั้งหมดนี่นะครับ6 คนนี่ก็มีผู้เข้าร่วม2ครั้งก็คือพ่อใหญ่ประจุนนนทงพอเปิดโอกาสให้พ่อใหญ่คุณนนท์นาชัยภูมิพ่อใหญ่ไพ่นะครับผมสรุปได้จังซี่ครับพี่น้องครับอันแรกพ่อใหญ่จันทร์นะครับบ้านโคกสูงตำบลกระเหลืองอำเภอเวียงหน่อยจังหวัดขอนแก่นเฮานี่อันนี้ตอกย้ำอยู่เรื่องน้ำย้ำที่บ่อบาดาลพ่อบ้านเล่าแรงนะครับแล้วก็ย้ำที่เฮ็ดจังได๋ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาสิดีขึ้นอันนี้เราย้ํามาทุกครั้งแล้วเราก็บอกว่าก็สิบ่คําเก่าจังซี่ล่ะพอได้รับการแก้ไขก็แม่นความเราเด้ครับบ่สิบ่เรียนบ่ม่วนไปซื้อแล้วครับต้องย้ําเพื่อให้มีการแก้ไขอันนี้ผมว่าเราเว้าถูกแล้วนะครับเราเว้าพอกันเว้าแก้ไขแล้วเฮาก็สิชื่นชมอันนี้ปัญหาพี่น้องนี่น่าเห็นใจครับชาวนาอันนี้คือพ่อใหญ่จันทร์ส่วนคุณเสรีภาพนะครับอันนี้ก็แสดงความคิดก็เห็นหลายอย่างนะครับปัวสิเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สิมาเป็นเจ้าอาวาสนะครับคนที่มีวุฒิภาวะหรืออายุหลายขึ้นคือสมัยอดีตอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะกฎพรบสงฆ์2505กฎมหาเถรสมาคมออกมาเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นผมประสบปัญหาครับที่เห็นเหตุการณ์ว่ามีเจ้าอาวาสบางวัดพรรษายังไม่มากยังหนุ่มๆนะครับผู้ที่ภาวะพูดง่ายๆว่าทางด้านสังคมทางสงฆ์ก็ไม่นานเท่าไหร่แต่ด้วยอะไรผมก็ไม่ทราบสุดท้ายก็ได้เป็นเจ้าอาวาสนะครับหรือว่าเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอะไรก็ว่าไปไม่รับการยอมรับเป็นคำสั่งทางปกครองออกมาเนาะอันนี้ก็เห็นด้วยกับคุณเสรีภาพนะครับแล้วท่านก็ยังเรียกร้องครับไอ้เรื่องเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับคนพิการที่ว่าจะให้ทำไมเงียบหายไปนะครับอันนี้ท่านก็ทวงนะครับท่านก็ทวงแล้วท่านก็เห็นสอดคล้องอีกอย่างหนึ่งคือว่ากับพ่อจันทร์นี่นะครับการทำนาทำไร่เนี่ยคนที่รวยไม่ใช่ชนะชะไร่หรอกครับชนะชะไร่มีแต่เป็นหนี้แต่คนที่รวยก็คือนะครับลงสีพ่อค้าคนกลางธนาคารอันนี้เป็นความเห็นของท่านนะครับก็ลองติลองดูนะครับแล้วท่านก็ฝากเรื่องหมาจรจัดไอ้หมาจรจัดนี่คำว่าจรจัดไม่มีใครเป็นเจ้าของแล้วที่สำคัญมันเป็นหมาบ้าไอ้ลูกหมาบ้านี่นะครับถ้าฉีดวัคซีนไม่ทันเนี่ยเอามาอยู่นะครับตายนะผมเคยเจอมาแล้วทีนั้นท่านถึงย้ำไปที่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้จำกำพูดง่ายว่ากำจัดหมาพวกนี้ออกไปในวิธีการต่างๆที่ตำบลแดงใหญ่นะครับตำบลศิลาแล้วก็ตำบลบ้านเป็ดเนี่ยท่านย้ำมาแสดงว่าท่านไปคลุกคลีอยู่กับแถวนี้ท่านพูดว่าท่านรู้จักกับทั้งพี่น้องอยู่บ้านจัดสรรคอนโดนะครับคุณเสรีภาพนี่อายุ80 ปีแล้วนะครับท่านยังขยันทำมาหากิน แล้วก็มีแนวความคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คุณเสรีภาพนะครับส่วนท่านผู้มีความรู้นะครับที่น่าชื่นชมก็คือหนุ่มกลางทุ่งชันเมืองเราเนี่ยนะครับท่านก็เห็นด้วยว่าเรื่องเจ้าอาวาสสมัยก่อนเป็นอย่างที่คุณเสรีภาพพูดพอมาเปลี่ยนเป็นกฎทุกวันนี้ในการแต่งตั้งฝ่ายความแต่งตั้งมาเนี่ยบางทีไม่สอดคล้องกับบริบทนะครับแต่ท่านก็แสดงความเห็นใจเรื่องฟ้าฝนนะครับบางทีจังหวัดขอนแก่นตกในเมืองแต่ว่านอกเมืองไม่ตกอย่างนี้นะครับตกบางที่เป็นอย่างแห่งอันนี้มันอยู่กับลมฟ้าอากาศอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่มันก็เกิดเป็นเรื่องจริงนะครับท่านก็แนะนำว่าต้องฝากกรมฟังว่าเรายังมีนะครับฝนเทียมมีกรมฝนหลวงที่จะคอยชี้แจงหรือว่าตอบสนองของพวกเราอยู่นะครับส่วนพ่อใหญ่ไปโจรนอนทงบันนองคอยนะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะครับทั้งให้ความชื่นชมนะครับที่ท่านนายกได้เนรเทศคนต่างชาติที่มากลางในประเทศไทยของเราอ้างว่าแผ่นดินประเทศไทยเป็นแผ่นดินของตนเองนะครับแล้วก็ยังมีพฤติกรรมกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้มีหน้าที่นะครับในทางที่ไม่เป็นบวกนะครับในทางที่เหมือนกับว่าเป็นประเทศของตนเองอันนี้ก็จะประชนว่าชื่นชมรัฐบาลแต่ชื่นชมรัฐบาลเรื่องสงขลาโมเดลอันนี้เป็นนะครับยังไม่เป็นจริงนะเพียงแต่เป็นข่าวออกมาแล้วยังไม่ยืนยันยังไม่เป็นรูปธรรมนะก็ว่าจะแก้ไขปัญหาต่างฉับพลันอะไรต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับคุณประจนเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายจะลดอัตรากำลังหน่วยงานต่างๆของรัฐลงโดยจะเอา AI หรือเขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้แทนอันนี้ก็น่าห่วงนะครับบางที่ AI มันทำงานรวดเร็วนะครับแต่มันไม่มีชีวิตชีวานะครับ AI เนี่ยไม่ใช่ว่ารายงานแล้วกด AI มาเลยแล้วเชื่อเลยไม่ได้ AI มันไม่เหมือนคนนะฮะแต่มันสามารถทำงานได้แต่มันไม่กินวิญญาณเหมือนคนเพราะนั้นผมเองพอเห็นพ่อใหญ่ไปจนพูดเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับก็อดคิดเป็นห่วงเพราะว่าจะทำยังไงแล้วเราลูกหลานเราเรียนหนังสือจะมีทิศทางให้เขาเรียนจบแล้วเขาจะไปยังไงแล้วอนาคตของลูกหลานเมื่อเอา AI เข้ามายุบหน่วยงานต่างๆส่งเอกสารกับ AI สารพัดอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยโดยให้เหตุผลว่างบประมาณแผ่นดินในเก็บ 70% เป็นงบประจำงบใช้หนี้ใช้ดอกเบี้ยกู้เงินยืมนะส่วนอีก20%เนี่ยเป็นงบพัฒนาเนี่ยมันไปไม่ไหวก็ต้องมาทบทวนคิดแหละครับว่ามันเกิดจากระบบข้าราชการจริงไหมหรือมันเกิดจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันหรือมันเกิดจากปัญหาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ต้องคิดในรอบคอบเพราะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้ความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยนะครับก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยที่พวกเราก็เป็นห่วงร่วมกันก็ฝากให้รัฐบาลนะครับได้คิดแล้วก็ได้ดูว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นยังไงสุดท้ายครับพ่อใหญ่ภัยคนนนาชัยภูมิคนนี้นะครับท่านพูดเรื่องเดียวเรื่องยาเสพติดแต่ถามว่าทำไมพูดซ้ำซากมันเป็นปัญหาของชาติครับเป็นภาระแห่งชาติที่ไม่รับการแก้ไขเกิดลูกฆ่าพ่อฆ่าลูกข้าราชการบางคนนะครับก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเหล่านี้เข้าไปอยู่ในแวดวงของวงราชการบางคนก็ก่อให้เกิดความเสียหายระบบราชการเสียหายครับเกิดการทุจริตคอร์รัปชันไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมันเกิดขึ้นเราเห็นกับหูกับตาในวัยของเราเต็มบ้านเต็มเมืองแต่เพราะปัญหายาเสพติดมันกระจายไปทั่วไม่ว่าจะเป็นวงราชการพี่น้องประชาชนแม้ตามข่าวคราวพระสงฆ์องค์เจ้าบางทีก็ไม่ละเว้นอันนี้คือสิ่งที่พ่อใหญ่ภัยนะครับจากชัยภูมิคนนอนหน้าชัยภูมิโทรมาเป็นห่วงเป็นใยสุดท้ายครับพี่น้องที่เคารพครับขอฝากงานตุ่มโฮมอีสานนะครับวัดธาตุพระรามหลวงขอนแก่นวันที่9กันยายน2069ครับตั้งแต่เวลา 2:00 น.ถึง 16:00 น.โดยการออกลานออกบูธของสภาวรรณธรรมจังหวัดขอนแก่นและสภาวรรณธรรม26อำเภอมีการแข่งโซลพันยาครับมากมายไกลกอง ไปศรีสุวรรณยกช่อฟ้าพลับพิหารพลับ3ช่อฟ้าครับเมื่อนี้เวลาหมดครับพี่น้องครับให้ท่านโชคดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: เฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ทำให้ประธานาธิบดีรัสเซียระบุการเจรจาระหว่างผู้นำรัสเซียกับผู้แทนสหรัฐเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีแนวคิดหลายประการที่จะนำไปสู่การยุติสงครามรัสเซียยูเครนนิโคลัสมิเคลสันสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักฟุตบอลไทยคนที่2ที่ลงเล่นบุนเดสลีกาเยอรมนีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยและเน้นย้ำบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอู่ที่อู่อัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508และมีส่วนสำคัญต่อสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนกว่า15ล้านคนในการพัฒนาประเทศว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับและไทยเปิดสำนักงาน DOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
6: ตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายของคนที่สร้างธุรกิจสร้างงานสร้างโอกาสสร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยกับพี่น้องประชาชนชาวจีนมาโดยตลอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมาหลายชั่วอายุคน
5: นอกจากนี้ไทยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของไทยและจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตพร้อมเสนอให้ไทยและจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสำคัญระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวสวิสาประทุมมารายงาน
4: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยส่งออกไปยังตลาดในประเทศจีนโซนภาคเหนือ
7: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยในประเทศจีนส่วนภาคเหนือโดยนำคณะเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นณเมืองยุ่นเฉิงมณฑลซานซีและเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตร2ทางระหว่างภาคเอกชนไทยและจีนเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าไทยโดยศูนย์การค้าเกษตรซวงรุ่นครอบคลุม3มณฑลได้แก่ซานซีสานซีและเหอหนานรองรับผู้บริโภคกว่า171ล้านคนซึ่งช่วง7เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกผลไม้สดแช่เย็นและแช่แข็งไปจีนเป็นอันดับ1มูลค่ากว่า 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าหลักได้แก่ทุเรียนกว่า1ล้าน1แสนตันและมังคุดกว่า 169,000 ตันการขยายตลาดครั้งนี้จะเป็นโอกาสเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ไทยพร้อมส่งเสริมการค้าแบบ2ทางทั้งการนำเข้าผลไม้เมืองร้อนจากไทยและการส่งออกผลไม้เมืองหนาวจากจีนสำหรับความร่วมมือดังกล่าวภาคเอกชนไทยจีนจะ ร่วมกันคัดสรรและผลักดันผลไม้เกรดพรีเมียมจากไทยสู่ผู้บริโภคจีนโดยตรงพร้อมจัดแสดงผลไม้ไทย5ชนิดได้แก่ทุเรียนลำไยมังคุดมะพร้าวและส้มโอและพบปะผู้นำเข้าเพื่อสร้างเครือข่ายทางการค้าโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะเดินหน้าส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารไทยในจีนอย่างต่อเนื่องผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งเร่งบูรณาการเชื่อมต่อระบบถนนรางและท่าเรือเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังช่วยลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานณสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ICD ลาดกระบังและสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาทางเข้าออกการจราจรขนส่งตู้สินค้าและโครงสร้างพื้นฐานที่สะสมมานานโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการขนส่งในกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจึงเน้นย้ำการเชื่อมโยงระบบขนส่งตั้งแต่รถบรรทุกการขนส่งทางรางไปจนถึงท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเพิ่มความแน่นอนและลดต้นทุนแก่ผู้ประกอบการสำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรกรมทางหลวงได้เริ่มก่อสร้างทางเชื่อมต่อหรือแรมป์เข้าสู่มอเตอร์เวย์ M7 มุ่งหน้าชลบุรีโดยตรงตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมามีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่28มีนาคม2570ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการรองรับรถบรรทุกและลดการสะสมเพิ่มศักยภาพบนถนนสายหลักรวมถึงการเพิ่มศักยภาพขนส่งตู้สินค้าทางระบบรางโดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางรางให้ไม่น้อยกว่า50%ในแต่ละปีเพื่อลดปริมาณรถบรรทุกบนท้องถนนและยกระดับระบบโลจิสติกของไทยนพศรแก้วคำรายงาน
4: รัฐบาลขับเคลื่อน4กลไกสำคัญปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการ
9: นางสาวลลิดาเพิ่มพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เสนอหน้า4กลไกปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทางออนไลน์อย่างครบวงจรประกอบด้วยการประสานปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์สดที่ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงหรือภาพยนตร์การพัฒนาระบบ API เชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบร้านค้าได้อย่างรวดเร็วการเตรียมจัดทำสัญลักษณ์ IP Verifyรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์ถูกต้องและการยกระดับดำเนินคดีขยายผลสืบเส้นทางการเงินร่วมกับหน่วยงานฟอกเงินเพื่อทลายเครือข่ายต้นทางสำหรับผลการดำเนินงานในช่วง7เดือนแรกของปีนี้สามารถจับกุมคดีละเมิดบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางกว่า 300,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า104ล้านบาทพร้อมระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มไปแล้ว1,471 รายการทั้งนี้หากประชาชนหรือเจ้าของสิทธิ์พบเบาะแสการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญาโทร1368หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์มพันธมิตรทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE และ NetSense Commerce ได้ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมวางแนวทางเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาหลังพบหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูรวมกว่า1,140,000ล้านบาทร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่าง2กระทรวงพร้อมเชิญผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูสามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ได้จริงสำหรับแนวทางที่จะอยู่ระหว่างการศึกษาจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้และช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวการปรับแผนชำระหนี้และการยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกมากขึ้นขณะเดียวกันต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางนำเครื่องมือเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัด เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการไม่ให้ไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์เพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลและไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องหารายได้จากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงรวมถึงปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบโดยพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวรวมถึงภาระทางการเงินที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 5.6 และสูงสุดถึงร้อยละ 9โดยมีสหกรณ์15แห่งที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ 7กองทัพบกเตรียมเปิดรับสมัครทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจโดยจะได้รับทั้งรายได้ทักษะการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาและผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ 2,570 กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาเปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้ผู้สมัครเพื่อให้การรับราชการทหารเป็นทั้งการทำหน้าที่เพื่อประเทศและโอกาสในการพัฒนาตนเองโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ4โอกาสสำคัญได้แก่โอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะได้รับการฝึกและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงเสริมสร้างระเบียบวินัยสมรรถภาพร่างกายและจิตใจรวมถึงทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตมีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการหรือได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกรวมถึงสามารถนำทักษะและประสบการณ์ไปต่อยอดการทำงานในภาคเอกชนหรือประกอบอาชีพส่วนตัวสำหรับผู้สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570สมัครได้2ช่องทางคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศรวมถึงสำนักงานศาสดีอำเภอและสำนักงานศาสดีจังหวัดซึ่งโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารและทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ 18-35 ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิม.6 หรือปวช.อายุ 18-30 ปีผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีททพังงาดึงอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศร่วมสัมผัสบรรยากาศการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยโดยชูจุดเด่นพังงาการเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟ
10: นายอุทิศเล่มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาได้เชิญอินฟลูเอนเซอร์และ KOL จากต่างประเทศทั้งจากเอเชียและยุโรปลงพื้นที่จังหวัดพังงาสัมผัสกับการเล่นเซิร์ฟที่เขาหลักตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งการเล่นเซิร์ฟหรือเขาหลักเซิร์ฟทาวน์โดยจัดขึ้นภายใต้กิจกรรม Amazing Thailand and Wellness Journeyโดยเน้นการได้เห็นถึงกิจกรรมการเล่นเซิร์ฟสามารถบำบัดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวต่อไปยังชุมชนอาทิย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าและวัฒนธรรมด้านการกินหรือซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยว สำหรับพื้นที่เขาหลักจังหวัดพังงาได้รับความนิยมจากนักเล่นเซิร์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นโดยมีเซิร์ฟวิลเลจตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเปิดให้นักเซิร์ฟหน้าใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเล่นเซิร์ฟหรือบีกินเนอร์ได้เข้ามาทดลองเล่นเซิร์ฟและเป็นศูนย์รวมเหล่านักเซิร์ฟจากทั้งไทยและต่างชาติตลอดจนในพื้นที่ยังมีโรงงานผลิตเซิร์ฟบอร์ดหรือ The Board Factory ตั้งอยู่ด้วยชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
4: นายแพทย์ยงผู้ระวันคาดว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้จะลดลงในเดือนหน้าขณะที่อาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นและอัตราการเสียชีวิตทั้ง2โรคไม่แตกต่างกันนายแพทย์ยงผู้วรวันราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่าการระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ไม่เหมือนทุกปีเพราะโควิด-19 ในปีนี้นับตั้งแต่ต้นปีพบน้อยมากเพิ่งมาระบาดเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาและขณะนี้ยังอยู่ที่พีคของโควิด-19 และเชื่อว่าจะลดลงในเดือนตุลาคมในช่วงของนักเรียนปิดเทอมการระบาดของโควิด-19 ฤดูกาลจะคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่มากขึ้นทุกปีไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ระบาดตอนต้นปีในช่วงฤดูหนาวและเริ่มระบาดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งช้ากว่าปกติเล็กน้อยและกลายเป็นฤดูกาลเดียวกับโควิด-19 ในปีนี้แต่จำนวนผู้ป่วยของไข้หวัดใหญ่รวมกันมากกว่ากันถึง3เท่าอย่างไรก็ตามอัตราการเสียชีวิตต่อจำนวนผู้ป่วยทั้ง2โรคนี้ไม่แตกต่างกันโควิด-19 เสียชีวิต16รายจากจำนวนผู้ป่วยประมาณแสนรายไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตประมาณ50รายจากจำนวนผู้ป่วย 350,000 รายก็แสดงให้เห็นว่าโควิด-19 ไม่ได้ร้ายแรงไปกว่าไข้หวัดใหญ
11: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามสายทานแห่งพระเมตตาที่ไม่เคยเหือดแห้ง
12: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
13: บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้จัดตั้งโครงการป่ารักน้ำขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อปี2525ด้วยทรงทราบถึงความยากลำบากในการทำการเกษตรจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแต่ครั้นถึงหน้าแล้งก็แห้งเหือดเป็นเหตุให้ลูกหลานคนหนุ่มสาวต้องอพยพไปทำงานรับจ้างในจังหวัดอื่นทรงเห็นว่าในหมู่บ้านนี้มีราษฎรยากจนจำนวนมากแต่มีความสามัคคีกลมเกลียวกันดีจึงทรงชักชวนให้ปลูกต้นไม้รักษาป่าโดยชาวบ้านได้ถวายที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านจำนวน43ไร่เพื่อเป็นพื้นที่โครงการทั้งยังเสียสละแรงงานร่วมกันปลูกต้นไม้โตเร็วและไม้มีค่าหลายชนิดทั้งประดู่พยูงและไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งปลูกต้นไม้เสริมในพื้นที่เดิมจนแล้วเสร็จภายใน1เดือนในปีต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ไร้ที่ทำกินให้อาศัยในพื้นที่โครงการเพื่อดูแลรักษาป่าทั้งยังจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นโดยจัดครูมาช่วยฝึกสอนอาชีพต่างๆตามที่ราษฎรมีความถนัดหนึ่งในนั้นคือการทำเครื่องปั้นดินเผาทรงมีพระราชดำริที่จะให้บ้านกุดนาขามเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูการทำนาด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ชาวบ้านได้พร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน50ไร่สำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานเครื่องปั้นดินเผาเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2526 ความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของชุมชนทำให้โครงการป่ารักน้ำและการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามมีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งราษฎรมีรายได้เสริมเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 60,000 บาทต่อปีและยังได้รับยกย่องให้เป็นต้นแบบชุมชนด้านการพัฒนารักษาป่าและสภาพแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนปัจจุบันศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นแหล่งผลิตศิลปหัตถกรรมทั้งเครื่องปั้นดินเผางานแกะสลักไม้และการทอผ้าไหมที่มีความประณีตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนอกจากการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังแล้วศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วยเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
4: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได
14: ้บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางสาวณัฐาพันธ์สิงห์ขอนแก้วเปิดเผยว่าเดินทางจากจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ทรงช่วยเหลือประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมศิลปาชีพให้ประชาชนชาวไทยมีรายได้และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ทรงช่วยเหลือประชาชนในช่วงอุทกภัย
15: คือประทับใจที่ท่านให้ประชาชนของท่านพระองค์ท่านได้มีงานทำได้มีรายได้ค่ะพระองค์ค่ะก็คือท่านช่วยเหลืออุทกภัยทุกอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรา
14: ส่วนนายฤทธิรนทองขาวกล่าวว่าเดินทางมาทุกวันเสาร์อาทิตย์รวมแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างรายได้ให้ชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลรวมถึงทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงช่วยสร้างโอกาสให้กับเยาวชน
16: พระพันปีก็ช่วยเหลือชาวเขาครับชาวเขาเขาลายป่าไม้แรงต่างสมัยก่อนอยู่ที่ลำบากแล้วก็เขาไม่รู้จะไปพึ่งพาอะไรได้พอท่านไปเห็นท่านก็มอบนโยบายหรือโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับอนุรักษ์จากว่าทำลายป่าก็มาอนุรักษ์ก็มาปลูกผลไม้ทำสวนไร่นาแรงต่างให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็อยู่ได้ทำหัตถกรรมงานฝีมืออะไรต่างๆก็ทำให้ประเทศเราก็พัฒนาขึ้นด้วย
14: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผ่านิชคาดหน้ารายงาน
4: ช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงและพื้นที่ลาดเชิงเขากรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ระบุว่าในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้
17: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังจนถึงวันที่8กันยายนนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: จังหวัดสกลนครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในเขตเทศบาลนครสกลนครเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
18: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครสกลนครอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจุดเสี่ยงชุมชนรุ่งพัฒนาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแยกแมคโครถนนประชาอุทิศเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสกลนครลงพื้นที่ตรวจสอบระบบระบายน้ำและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนจุดระบายน้ำหนองสนมระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติมีการเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเทศบาลนครสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เตรียมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งพร่องน้ำในจุดสำคัญเพื่อป้องกันผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในห้วงที่จะมีฝนตกหนักจนถึงวันที่7กันยายนนี้อภิชาติฐานโกยสวร.สกลนครรายงาน
4: ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสร็จสิ้นภารกิจการฟื้นฟูและส่งมอบคืนพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
19: นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่านว่าตามที่ปภ.ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขต6แห่งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569จนสถานการณ์คลี่คลายและได้คงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายเพื่ออำนวยความสะดวกและฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องปัจจุบันศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายได้เสร็จสิ้นภารกิจฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วทั้งการทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์การดูดดินโคลนในระบบระบายน้ำการตักเก็บดินและขยะและฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาจึงได้ส่งมอบพื้นที่คืนแก่จังหวัดน่านพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไปชนัญชิดาสันทองรายงาน
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟอนักราคาตัวที่มีการปะทุสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรายงานกรณีการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวดังนี้ภูเขาไฟอนักราคาตัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างสุมาตราและชวาเริ่มพ่นเท่าภูเขาไฟตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าภูเขาไฟสูงกว่า 15,000 เมตรส่งผลให้ประชาชนบริเวณโดยรอบโดยเฉพาะจังหวัดบันเตินและจังหวัดลำปุงได้รับผลกระทบทางเดินหายใจและแสบตาโดยทางการอินโดนีเซียขอให้ประชาชนอยู่ในที่พักเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสำหรับวันนี้ท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตาและท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมสนามบินหลักทั้ง2แห่งของกรุงจาการ์ตาได้ประกาศปิดสนามบินเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 5:30 น. ถึง 9:30 น. ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกว่า200เที่ยวบินทางนี้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาขอให้ชาวไทยที่อาศัยหรือท่องเที่ยวอยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามข่าวสารจากสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและไม่เดินทางเข้าใกล้ภูเขาไฟเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
20: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
21: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคูชเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีปูตินเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงโดยมีการเจรจาอย่างตรงไปตรงมาและฝ่ายสหรัฐยังเสนอแนวคิดหลายประการเกี่ยวกับแนวทางที่เป็นไปได้สำหรับการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีทั้งนี้นายสติฟวิทคอฟและนายจาเร็ดคูชเนอร์เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นครั้งที่8ในช่วงระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนก่อนที่จะเดินทางเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเป็นครั้งแรกในวันอาทิตย์นี้เพื่อพบหารือกับผู้นำยูเครนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของทำเนียบประธานาธิบดีอาร์เจนตินาเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางการอาร์เจนตินาสั่งการให้เปิดกระบวนการสอบสวนและลงโทษต่อองค์กรบุคคลและบริษัทต่างประเทศ45แห่งที่ดำเนินการสำรวจและแสวงหาผลประโยชน์จากไฮโดรคาร์บอนรอบหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินาอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์และประกาศมาตรการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดต่อบรรดาบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโครงการขุดเจาะน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่เกาะดังกล่าวทั้งนี้หมู่เกาะฟอกแลนด์ตั้งอยู่ห่างจากปลายสุดทางตอนใต้ของอาร์เจนตินาไปทางทิศตะวันออกและอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อปี2525ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการสนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาให้แก่เนปาลโดยการจัดหาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาหลายประเภทผ่านมาจูซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางอุตุนิยมวิทยาที่ใช้ประดับประดิษฐ์หรือ AI ของจีนรวมถึงข้อมูลดาวเทียมจากหลายแหล่งและข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาตระกูลเฟิงอิ๋ว3และ4พร้อมติดตามปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและติดตามพื้นที่ต้นน้ำที่เกิดหิมะถล่มเพื่อประเมินภัยพิบัติการกู้ภัยและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายอีก 4,887 รายศูนย์บริการบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDRSC รายงานว่าประชาชนมากกว่า 115,530 คนจาก35เขตปกครองย่อยซึ่งครอบคลุม7จังหวัดของศรีลังกากำลังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่ทางการศรีลังกากำลังดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนอย่างน้อย 113,354 คนจาก 34,608 ครัวเรือนใน34เขตการปกครองย่อยในจำนวนนี้เขตโมโนรากาลาทางตะวันออกเฉียงใต้ในจังหวัดอูวาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 41,360 คนจาก 12,732 ครัวเรือนNDRSC ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากำลังเร่งประสานงานความช่วยเหลือเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถจะส่งน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในหลายพื้นที่ของศรีลังกาได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
22: ก
0: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนชนะน้องใหม่โคเวนทรีซิตี้1-0เก็บชัย3นัดรวดมี9คะแนนเต็มขยับขึ้นมารั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนผลคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ2-2นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอท็อตแนมฮอตสเปอร์0-0ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ไบรตันเสมอลีดส์ยูไนเต็ด1

0: ส่วนผลคู่อื่นๆเลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4-0ฮอฟเฟนไฮม์แพ้บอรุสเซียดอร์ทมุนด์2-3พาเดอร์บอร์นแพ้ไฟบวก0-1แวร์เดอร์เบรเมนชนะไรซิก3-1และชาลเก้04เสมอบาเยิร์นมิวนิก0-0ขณะที่ฟุตบอลไทยลีก1ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการแล้วโดยเมื่อคืนที่ผ่านมามีลงสนาม4คู่ทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะศรีสะเกษ3-1ราศีสไลด์แพ้การท่าเรือ1-2เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0และระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1-0การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซต25-22 25-19 และ25-14คว้า3คะแนนแรกได้สำเร็จหลังจบเกม10เอกบุญยฤทธิ์วงศ์ธรกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้ทีมไทยทำผลงานได้ดีมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ากาตาร์จึงสามารถเก็บชัยชนะมาได้
1: เราก็เก็บชัยชนะในนัดนี้ได้ผมว่าเราก็มีพลังงานที่แบบค่อนข้างที่จะบวกมากเลยก็ผมว่าเขาก็ขาดตัวที่เขาเล่นไม่ได้ในวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาเขาก็ไม่ใช่แบบเบาๆอยู่แล้วหนักทุกทีมอยู่แล้วเราก็ต้องดีเราเก็บชัยชนะในวันนี้ได้ข้อเลื่อนเราน้อยกว่าเขาเราเลยเก็บได้ครับ
0: สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ที่ประเทศอินโดนีเซียหญิงคู่รอบรองชนะเลิศออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าสุวิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนคู่มือ460ของโลกจากไต้หวัน0-2เกม21-23และ21-23พลาดเข้าชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายเทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนหวดเอาชนะหูยี่ปิงมือ112ของโลกจากจีน3เซตรวด6-3 6-4 และ6-1ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับทอมมี่พอลมือ21ของโลกเช่าถิ่นที่หวดเอาชนะอเล็กซานเดอร์บูบริกมือ16ของโลกจากคาซัคสถานมาได้3-2เซตด้านนาดิวเมดเดเวฟจากรัสเซียเอาชนะอาร์เธอร์รินเดเนกจากฝรั่งเศส3-0เซต6-4 6-4 และ6-4และฟันเชสดิอาโฟจากสหรัฐเอาชนะวาเลนตินวาเชโรจากโมนาโก3-0เซต6-4 6-2 และ6-4กอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโรนงกริตตินวรวาทนักกอล์ฟไทยวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พา69สกอร์รวม13อันเดอร์พาคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านสุพนัชชัยอมรอนัตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาและจิรเดชชวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาจบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่12อันเดอร์พาตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันฟิกเกอร์สเกต ISU จูเนียร์กลางปีแบงคอก2026ที่ IWIT International Training Center ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนที่ผ่านมาฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งดาวรุ่งไทยวัย15ปีสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ISU จูเนียร์กลางปีหลังทำคะแนนรวม 229.51 คะแนนคว้าอันดับ3และเหรียญทองแดงไปครองโดยรอบช็อตโปรแกรมทำได้ 81.55 คะแนนและรอบฟรีสเก็ตติ้งทำได้ 147.96 คะแนนขณะที่ก่อนหน้านี้ฮิโร่เพิ่งคว้าแชมป์เอเชียมาได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งไทยเข้าร่วมแข่งขันอีก5คนโดยประเภทชายชวริศเจียมหาทรัพย์จบอันดับ20และทารณวราสิทธิชัยอันดับ26ส่วนประเภทหญิงภัทรธิดาคาเนชิเกะจบอันดับ15ฐานภาภูมิพลกุลวงศ์อันดับ30และสิรินัทยามหิตทิวานิชชาอันดับ31สนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการนครสวรรค์ครับที่โรงยิม 4,000 ที่นั่งภายในสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบรองชนะเลิศนุกสงขลาติดนัดเลิศสัตยาธรอันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเอาชนะแม็กอ่างทองปราโมทขยายสีอันดับ27ประเทศไทยไปได้4-2เฟรมผ่านเข้าไปป้องกันแชมป์กับกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์อันดับ3ประเทศไทยที่รอบรองชนะเลิศเอาชนะเอฟสากลสงขลาจิงจิตอันดับ16ประเทศไทย4-1เฟรมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมา

0: ในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินนิ่มเนติพันธ์เช่นเดียวกันที่ 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกบันสิงห์จากสโมสรจินตนาบีโดยสโมสรจินตนาครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักตร์พระสุพรรณฉลองพระพักตร์คือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักตร์พระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักตร์และปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักตร์เช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาคร ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60ซมวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 นต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหรือรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์และสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือติดต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง7กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021426887กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการจำนวน309อัตรานักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการจำนวน282อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน92อัตราและนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน3อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่า ภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th หรือที่ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 18,150 ถึง 19,970 บาทและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน12อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาหรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาอัตราเงินเดือน 13,920 ถึง 15,320 บาทผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรคหุ้นตาเสื่อมท่านผู้ฟังคะดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญในการมองเห็นและใช้ชีวิตประจำวันแต่เมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจเริ่มมีอาการสังเกตเห็นจุดดำคล้ายเส้นหยากใยหรือเงาลอยไปลอยมาอาการเหล่านี้อาจเกิดจากภาวะวุ้นตาเสื่อมซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยตามวัยและส่วนใหญ่มักไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามในบางรายอาจสัมพันธ์กับความผิดปกติของจอประสาทตาที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่ะวุ้นตาเป็นสารลักษณะคล้ายเจลใสไม่มีสีอยู่บริเวณด้านหลังของลูกตาทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่านไปยังจอประสาทตาช่วยคงรูปทรงของลูกตาและป้องกันแรงกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างภายในตาเมื่ออายุมากขึ้นวุ้นตาจะค่อยๆเปลี่ยนจากลักษณะเจลใสและหนืดเป็นของเหลวมากขึ้นเส้นใยคอลลาเจนภายในเกิดการรวมตัวกันทำให้เกิดเงาหรือจุดลอยในลานสายตาจึงเป็นที่มาของอาการที่หลายคนเรียกว่าเห็นหยากใยในตาสาเหตุสำคัญคือความเสื่อมตามธรรมชาติของร่างกายโดยมักพบมากขึ้นเมื่ออายุประมาณ40ปีขึ้นไปนอกจากนี้ยังพบได้ในผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆหรือผู้ที่เคยได้รับอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนบริเวณดวงตาผู้ที่เคยผ่าตัดดวงตาผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตารวมถึงผู้ที่มีการอักเสบของวุ้นตาหรือจอประสาทตาก็อาจมีความเสี่ยงต่อความผิดปกติของวุ้นตาและภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาได้เช่นกันอาการที่พบได้บ่อยได้แก่เห็นจุดดำหรือจุดลอยเห็นเส้นใยคล้ายใยแมงมุมหรือเห็นวงแหวนและรูปร่างต่างๆลอยไปลอยมาโดยมักสังเกตได้ชัดเมื่อมองพื้นหลังสีขาวหรือท้องฟ้าอาการเหล่านี้อาจเคลื่อนที่ตามการกรอกตาและบางรายอาจมีแสงวาบหรือแสงแฟลชร่วมด้วยสิ่งสำคัญคือหากพบว่าจุดดำหรือหยากใยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นแสงวาบมากผิดปกติตามัวลงหรือเห็นเงาดำคล้ายม่านมาบดบังลานสายตาควรรีบพบจักษุแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของจอประสาทตาฉีกขาดหรือจอประสาทตาหลุดลอกซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นอย่างรุนแรงได้ในการรักษาจักษุแพทย์จะซักประวัติตรวจวัดสายตาและตรวจจอประสาทตาโดยเฉพาะการขยายม่านตารวมถึงอาจใช้การถ่ายภาพจอประสาทตาหรือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตามความเหมาะสมเพื่อประเมินว่ามีจอประสาทตาฉีกขาดหรือภาวะแทรกซ้อนหรือไม่หากเป็นเพียงวุ้นตาเสื่อมและไม่มีภาวะแทรกซ้อนส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องรักษาเฉพาะเจาะจงผู้ป่วยสามารถปรับตัวกับจุดลอยที่เกิดขึ้นซึ่งในระยะหนึ่งอาจสังเกตเห็นได้น้อยลงแต่หากพบจอประสาทตาฉีกขาดแพทย์อาจรักษาด้วยเลเซอร์ส่วนกรณีที่มีความผิดปกติรุนแรงบางรายอาจจำเป็นต้องผ่าตัดวุ้นตาท่านผู้ฟังคะวุ้นตาเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยและมักเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยแม้ไม่สามารถป้องกันได้ทั้งหมดแต่การดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจำตัวงดสูบบุหรี่
6: ป้องกันดวงตาจากการกระทบกระเทือนสวมแว่นกันแดดเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งและตรวจสุขภาพตาเป็นประจำล้วนมีส่วนช่วยดูแลสุขภาพดวงตาที่สำคัญหากพบความผิดปกติบริเวณดวงตาหรือการมองเห็นอย่ารอดูอาการด้วยตนเองควรรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นและรักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเส้นหยากใยในดวงตาสัญญาณเตือนโรควุ้นตาเสื่อมเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราผ่านแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: สัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพร้อมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: รียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เอ้าเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้เบิ่งพ่อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องบนต้นนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซล
1: ล์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านทานทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้พุ่นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111-77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดปรับโหลดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้ออ
1: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
0: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อใส่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล
3: ้อเครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวทขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงข่าวสารจากสภาเกษตร

ับกับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับฟังบทเพลงต้นรายการไปนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันอาทิตย์นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโดยประมาณพบกับผมสุรสิทธิ์เกียรติพรมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่นนะครับทุกวันอาทิตย์ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองสำหรับวันนี้นะครับก็มีข่าวสารหลายสิ่งหลายอย่างที่จะพูดคุยจากสำนักงานสภาเกษตรกรขอนแห่งชาติและก็ส่วนของสำนักงานสภาขอนจังหวัดขอนแก่นเขามาห้องทรงนะครับก่อนฮอดห้องทรงก็เห็นนะครับเรื่องของฝ้าฝนกำลังเริ่มตั้งเข่ามานะครับก็ถือว่ามีความต่อเนื่องครับช่วงนี้ซึ่งก็ถือว่าถ้าผู้ใดติดตามข่าวสารทั้งพยากรณ์นะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะทราบนะครับว่าฝนมันจะเข่าช่วงไรช่วงไรนะครับไปฮอดเมื่อใดซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่ามันเป็นช่วงที่ฝ้าฝนจะเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบ่ได้หมายความว่าฝนตกแล้วนะครับจะเป็นการตกทั่วฟ้าหรือนะครับฝนตกแล้วจะบ่ขาดช่วงหรือฝนตกแล้วนะครับจะบ่เกิดความแห้งแล้งเกิดผันผวนทั้งนะครับสภาพภูมิอากาศสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อยากเตือนนะครับก็เคยพูดคุยทั้งรายการทั้งสวทขอนแก่นเฮานะครับเพราะว่าท่านสิติตามรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการสดทั้ง FM 99.50 MHz หรือในส่วนของ Facebook นะครับสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของพี่น้องที่ตามมาฟังทั้ง AM เองพอดีนะครับก็ถือว่าในส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่พี่น้องเฮาเองจะต้องมีการติดตามข่าวสารซึ่งวันนี้นะครับมื้อนี้ก็ถือว่ามีข่าวสารจากส่วนของเรื่องของภายในประเทศที่มีปัญหาเรื่องของภาคการเกษตรภาคนะครับเศรษฐกิจนะครับถือแม้กระทั่งในส่วนของนะครับส่วนของความมั่นคงหรือในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศของโลกใบนี้ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกเช่นเดียวกันคำว่าคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกหมายถึงว่าคือเรื่องระบบเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องใดๆเรื่องความเป็นอยู่ตรงนี้นะครับมันเขาเอ่ยว่าจะเช่นทางสังคมนั้นมีหลายมิติในส่วนของตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมานะครับจนมาเป็นส่วนของครอบครัวนะครับของสังคมที่ประกอบไปด้วยนะครับผู้คนมากมายหลากหลายครอบครัวเป็นสังคมร่วมเป็นนะครับประเทศนะครับและหน้าๆอารยประเทศที่เป็นสังคมโลกภายใต้การที่นะครับเขาเป็นสัตว์สังคมตรงนี้จังมีเรื่องของที่เกิดผลกระทบมากมายที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่ถ้าเบิ่งของแบบส่วนของสัตว์อื่นๆที่บ่แม่นของมนุษย์หรือคนเนี่ยก็วิวัฒนาการมันแตกต่างกันไปนะครับซึ่งสัตว์ทุกประเภทจะมีวิวัฒนาการหรือพัฒนาการที่นะครับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสอดรับสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพผู้มีอากาศในโลกใบนี้เขาจึงเอ่ยว่าเป็นเรื่องของพลวัตนะครับเป็นเรื่องของพลวัตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกินน้ำตรงนี้จะได้ย้อนกลับไปที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังไปนะครับในรายการหลายครั้งข้อหมายก็คือว่าสิ่งที่นะครับอยากสื่อสารกับพี่น้องเฮากะมันมีหลายเรื่องหลายประเด็นที่อยากสื่อสารกับพี่น้องเฮาได้เข้าใจให้ได้เข้าใจตรงกันไม่ทั้งเรื่องการบ้านการเมืองเองก็ดีนะครับบ่ว่าแต่การเมืองระดับท้องถิ่นอบต.เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครองค์การมวลชนจังหวัดอันนี้นะครับกับเป็นส่วนการเมืองการปกครองในส่วนของท้องถิ่นทั้งของสวทขอนแก่นเองนะครับหรือนะครับหน่วยงานของภาครัฐเองก็มีการสื่อสารจากการประชาสัมพันธ์ที่รับทราบกันในส่วนของการเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งไม่บางคนว่าเลือกตั้งซ่อมติบ่นะครับเป็นการจะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการที่นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการที่กระทําความผิดทางกฎหมายของการเลือกตั้งองค์การมวลชนขอนแก่นก็มีการเลือกตั้งนะครับจัดมีการเลือกตั้งวันที่27กันยายนนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเวลาประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนะครับหรือกรมการจังหวัดนะครับท่านผู้ราชการจังหวัดกันนะครับก็ให้มีทั้งผู้ว่าการกกต.ได้มีการแจ้งในที่ประชุมสาเหตุที่ต้องมีการจัดการเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าอย่างอันนี้ก็คือเป็นการแจ้งในหัวหน้าส่วนราชการไปแล้วนะครับเพราะการจัดการเลือกตั้งวันที่27กันยายนนี้นะครับก็เลยอยากประชาสัมพันธ์นิดนึงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของบ้านของพี่น้องรวมกันของจังหวัดขอนแก่นที่ต้องเอามาใส่สิทธิ์ในวันที่27กันยายนแต่ถือว่าการเลือกตั้งนี้นะครับก็อาจจะไม่สมบูรณ์แบบสำหรับบางคนบางท่าน
ที่ต้องการอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของการกระจายอำนาจแต่ว่ามันก็ถือว่าตรงนี้มาฮอดตรงนี้นะครับเอาว่าเริ่มต้นตรงนี้เอาว่าใส่สิทธิ์จากกระบวนการการมิสุลมของพี่น้องประชาชนสกอร์วันที่27กันยายนที่จะฮอดนี้นะครับบอกว่าใส่สิทธิ์แล้วก็เนี่ยว่าเอาเลือกไปแล้วก็นะครับในมาเลือกอีกอันนี้หลายคนกระทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องได้เข้าใจว่าคือมันมีการกระทำความผิดนะครับตามกฎหมายเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้งเพราะการที่กระทำความผิดนะครับกฎหมายเลือกตั้งก่อนหรือหลังนะครับมันก็มีข้อแตกต่างซึ่งหมายความว่าหรือผู้ใดผู้หนึ่งนะครับหรือส่วนของบุคคลที่เป็นผู้สมัครกระทำผิดเองอันนี้ผู้สมัครรับเลือกตั้งบุคคลใดกระทำผิดแต่ว่ามันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องมาบอกภาษาบาลีเอาไว้ว่าทีมงานผู้ได้รับการเลือกตั้งหรือผู้สมัครกันล่ะกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งมันเลยทำให้เกิดเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าผู้ใดที่เป็นผู้สมัครกระทำผิดซะเองนะครับก็เป็นเรื่องของการที่ใบเหลืองใบแดงอันนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องของกติกาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หมายถึงว่าข้อนะครับเป็นการดำเนินการมีคำวินิจฉัยของกกต.แล้วไปมีการถึงนะครับส่งศาลฟ้องศาลไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่หลังเลือกตั้งหลังได้รับการประกาศไปแล้วมันเลยเป็นเรื่องที่เย่นะครับบอได้เกี่ยวของอันนี้คือจากการชี้แจงของผู้ให้การกกต.นะครับว่าศาลมีคำวินิจฉัยไปอย่างไรว่ามันผู้สมัครหรือผู้ที่รับการเลือกตั้งกระทำก็พี่เองแต่ว่าเป็นทีมงานนะครับผู้ใดผู้หนึ่งก็คือว่าผู้ใดผู้หนึ่งก็คือกระทำให้เกิดการทุจริตการเลือกตั้งเพราะนั้นก็ถือว่าตรงนี้ก็เลยให้จัดทำให้การจัดการเลือกตั้งใหม่ให้มันสุจริตอันนี้คือความหมายเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับที่น้องจะได้ฟังและเข้าใจตรงกันเพราะหลายคนถามนะครับถามผมนะครับพ่อกันเราคือมีการจัดการเลือกตั้งใหม่คือวัดเหลืองนายกอบจคอนแทนไปแล้วอันนี้จะได้เข้าใจตรงกันเนาะอันนี้ขอที่โอกาสประชาสัมพันธ์เรื่องที่มันเป็นเรื่องของใกล้ตัวพี่น้องนะครับนี่เรื่องแรกเพราะฉะนั้นนี่นะครับสีมาร์คไพ่เบอร์ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าในส่วนของนะครับเบอร์หนึ่งนะครับก็เพิ่งได้รับการเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าทำนาทีว่าจะถึงนะครับระยะเวลาของนะครับที่ให้มีอยู่4ปีแต่ว่าบ้านได้ถึง4ปีแต่มันมีการเกิดเหตุเรื่องของการที่กระทำความผิดทางกฎหมายซึ่งบริหมายว่าตกผู้สมัครกระทำความผิดแต่เป็นเรื่องของผู้ใดผู้หนึ่งก็คือทีมงานนั่นแหละทีมงานหรือส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันเลยเป็นเหตุนะครับส่วนเบอร์สองนะครับก็เป็นอดีตนายกองค์การบริหารจังหวัดเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าผู้นี้ทำหน้าที่มาหลายสมัยนะครับทำหน้าที่มาหลายสมัยนะครับเพราะเบอร์หนึ่งที่เป็นท่านวัฒนาเองนี่ก็คืออันนี้ก็คงจักกันนะครับก็คงจักกันนะครับส่วนของเบอร์สองก็จะเป็นท่านพงศักดิ์อันนี้ก็ถือว่าเคยทำงานร่วมกันกับเข้ารบนับถือนะครับส่วนเบอร์สามนี่ก็ที่ว่าโม่พวกพ่อพวกกันนะครับทั้งตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ว่าหูจักกันมัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยอยากบอกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นว่าให้เบิ่งเอาว่าผู้ใดมีความรู้ความสามารถหรือมีความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่จะต้องมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนพี่น้องในการทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันที่27กันยายนที่จังหวัดนี้อ้าวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับนี่คือเป็นการแจ้งให้พี่น้องออกไปใช้สิทธิ์สำหรับวันที่27กลับมาเรื่องที่2ครับเรื่องที่2ก็คือเป็นเรื่องที่มีข่าวแม้กระทั่งข่าวผมกำลังเบิ่งว่าข่าวที่มันฮอตๆอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ผมเคยเกินสัปดาห์ก่อนน่ะนี่เรื่องของผลกระทบเองที่เกิดจากของการที่การเปิดเผยผลสอบโกงท้องถิ่นพี่น้องก็เห็นว่าเอ้าจะมีการเลือกตั้งนายกอบจแต่ปณีในขณะเดียวกันมันมีภาพลักษณ์ของการที่การทุจริตนะครับผลสอบท้องถิ่นซึ่งผมย้อนกลับไปนิดนึงที่เกินไว้สัปดาห์ก่อนนี่ที่เปิดช่องไว้คือการจากการตรวจสอบนะครับที่เขามีการตรวจสอบจากการตรวจสอบดองของดิจิตอลฟุตพิ้นเนี่ยนะครับข้ามเหตุการณ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยพบหลักฐานการสั่งการและประสานให้เจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลผลสอบหลายเที่ยมีทั้งการแก้คะแนนผู้ดีผู้สอบตกทั้งให้เป็นที่ผู้สอบได้ผู้สอบตกให้เป็นผู้สอบได้การเพิ่มคะแนนผู้ที่สอบได้อยู่แล้วนะครับสิ่งส่งผลต่อลำดับบัญชีกับมีการที่นะครับให้โอกาสได้รับการบรรจุนะครับเรียกบรรจุเร็วขึ้นก็คือไปเพิ่มคะแนนมันเป็นสองส่วนส่วนที่นะครับผู้ที่สอบได้อยู่แล้วแต่ว่าคะแนนเนี่ยครับ
กระถือไปเพิ่มก็ได้ไหมเพื่ออย่างเพื่อให้มีลำดับบัญชีนะครับขึ้นมาต้นๆบ่หันไปอยู่กลางๆลิเทศไทยพอมันมีผลต่อการเรียกและคำมีผลต่อการที่จะเรียกบรรจุอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2คือผู้ที่สอบบ่ได้เลยนะครับเออว่าสอบตกนั่นแหละสอบบ่ได้เลยสอบตกแต่ว่านะครับก็มีการที่เป็นแก้คะแนนให้สอบได้อันนี้มันเป็น2ส่วนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะตรงนี้และเป็นเรื่องที่ก็เอ่ยว่าเป็นความบกพร่องคนช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นทุกขั้นตอนคือเป็นความบกพร่องหลายแรงการมอบหมายหรือประสานกับบุคคลภายนอกเนี่ยที่บ่มีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขผลสอบนะครับที่มีการประกาศแล้วเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกติและทุจริตอย่างชัดแจ้งอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากที่รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีนะครับทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของปี2568ซึ่งจากจริงที่ทราบข้อมูลนะครับที่ผ่านมานี่บ่แม่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับมีความต่อเนื่องมากแต่ก่อนนี้นะครับทางนี้ส่วนหน่วยงานนะครับเป็นคนดําเนินการสอบนะครับก็มีกวต.นะครับกจังหวัดแล้วนะครับก็มีกกลางเพราะนั้นครับกกลางก็คือก็มีคณะกรรมการก็เอิ้นว่าคณะกรรมการแล้วคือกก็เอิ้นว่ากนะครับบอร์ดก็เอิ้นว่าบอร์ดนั่นแหละเป็นคณะทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เลยเป็นเรื่องการปรับรูปแบบจากการที่สอบนะครับในระดับของทีมหน่วยงานปีนให้ไปให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหน้าที่กำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นอยู่เนี่ยนะครับเป็นคนตัวกลางในการจัดทำการสอบทั่วประเทศอบต.เทศบาลนะครับเทศบาลนครองค์การบริหารวัดนะครับอยู่บางใดนะครับพื้นที่ใดขาดบุคลากรมันจะมีการรายงานข้อมูลนะครับข้อมูลเขาในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะมีการจัดทำการสอบตามอัตรากำลังที่มันขาดอยู่อันนี้คือขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงเพราะพี่น้องมีการถามข่าวเรื่องนี้แล้วหลายคนเข้าใจหลายคนบ่เข้าใจนะครับมีแต่ฟังข่าวแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องไกลตัวเจ้าของนั่นฟังสิ่งเหล่านี้มันเลยเป็นเรื่องของการที่ถ้ามีการทุจริตของการสอบมันก็หมายความว่าเงินเดือนนะครับ15,000-18,000เราไปยังต้องเสียเงินเดือนตั้ง3-4 แสน 5 แสนนะครับ8 แสน 9 แสนขึ้นอยู่กับของตำแหน่งนะครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่สำคัญก็คือต้อง900,000ขึ้นพ่อนถ้าพี่น้องเบิ่งว่าคนมันสอบแต่ที่เขาตรวจสอบแล้วมันหาพันนะครับก็ไล่ที่มีการทุจริตแล้วพี่น้องลองคิดว่าเงินที่มันความเสียหายไม่เกิดขึ้นอย่างไรตรงนี้มันย้อนไปถึงลักษณะของการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับที่ผมเคยพูดเรื่องของการที่ประเทศจีนประมาณ12-13 ปีที่สี่ประท่านสีจินผิงนี่ประท่านอธิบดีนะครับสีจินผิงที่เป็นนะครับเป็นประท่านอธิบดีที่ว่าสูงสุดของประเทศจีนนี่ต่อเนื่องมากนะครับตั้งแต่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับถ้านับผิดก็ประมาณ13 ปีแล้วก็มีเกิดการเปลี่ยนแปลงเขาเอิ้นว่านะครับสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดในทางที่ดีประเทศจีนเองนะครับหาข้อหนีดำเนินการในการที่นะครับกระทำทุจริตทุกระดับตั้งแต่ระดับกลางถึงมหาระดับสูงเฮ็ดให้ลักษณะของการที่ได้ผู้กระทำความผิดในประมาณ10 กว่าล้านสิบกว่าล้านหมายถึงว่าคือ10 กว่าล้านคนได้ครับโมเมนต์จำนวนเงินประเทศจีนเป็นประชากรแต่ครับจำนวนหลายเป็นประเทศใหญ่นะครับที่เริ่มมาเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับต้นเป็นคู่แข่งกับส่วนของสหรัฐอเมริกาตอนนี้คือเริ่มเป็นมาเทียบชั้นนะครับซึ่งแล้วนี่จีนยังขยับได้เพราะแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับตั้งแต่นะครับข้าราชการระดับสูงมาถึงระดับกลางเพราะเขาเอ่ยว่าตีเสือจับนะครับแมลงวันเนี่ยพวกแมลงวันก็คือพวกข้าราชการระดับของล่างนะครับเสือก็คือตั้งแต่ระดับข้าราชการในระดับชั้นสูงอันนี้เขาเฮ็ดจริงๆจังๆนะครับใส่เวลาถึงบ่กี่ปีนะครับหลังๆนี่นะครับเขาวางแผนมาสีจินผิงวางแผนมาเป็นกระบวนการขั้นตอนนะครับในการแก้ปัญหาอันนี้เรื่องของการตุยคอร์รัปชันนี่จังเฮ็ดให้ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันได้รับการแก้ไขปัญหาการพัฒนาประเทศจังขยับก้าวกระโดดจากประเทศที่จีนเคยเป็นประชากรที่ยากจนนะครับก็ของประเทศไทยเฮาเอาซื้อ
จีนนะครับมีรายได้นะครับประชากรค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นผู้ยากจนนะครับเป็นคนจนคนไทยเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอันนั้นคือในอดีตแต่พักหลังในจีนขยับก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างนักในช่วง13ปีเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันมีโมเดลส่วนหนึ่งโมเดลนะครับตัวต้นแบบที่เกิดจากของประเทศไทยที่จีนเบื้องหน้าของวิจัยที่ผมเคยวอออกอากาศไปตั้งแต่หลายสัปดาห์ไปแล้วนะครับน้ำตัวนี้นะครับไปนู่นเป็นการยูทีเบตจีนซึ่งเขาเองกับพี่เขาผลิตงานวิจัยแล้วมันเลยเกิดการแลกเปลี่ยนผสมผสานไปจังหวัดขอนแก่นเองเคยเอาเรื่องของโมเดลที่ในคนนี้ศึกษาเป็นงานวิจัยแล้วก็จีนนำไปใส่ในเกิดผลสำเร็จประเทศจีนมอบหมายนะครับให้ข้าราชการนะครับรับผิดชอบในการที่ไปส่งเสริมดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนี่เขาบ่ปล่อยครับเท่าที่เบิ้งนี่ถ้าผมจำตัวเลขว่าผิดนี่คนข้าราชการหนึ่งคนจะต้องรับผิดชอบอยู่นะครับครอบครัวคนจีนนะครับเขาจะมีบัญชีข้อมูลเลยว่าจะเห็นในส่วนของประชากรเขาเนี่ยนะครับที่คุณภาพชีวิตนั้นตกเกณฑ์คนยากจนจะสร้างเรื่องของคุณภาพชีวิตโดยสร้างอาชีพพัฒนาเขาจังใดเรื่องของอาชีพพัฒนาอย่างไรเขาเกิดรายได้คนหนึ่งน่าจะหนึ่งคนจะรับผิดชอบหน่าประมาณเมื่อเกินหาครอบครัวมันกับถ้าผมจำตัวเลขว่าผิดซึ่งหมายก็ว่าการรายการหนึ่งคนนะครับพอนตัวนี้เขาเอ่ยมาใส่โตชีวัตเวลาการรายการหนึ่งคนเนี่ยนะครับรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยครับอยู่ใกล้ชิดจังหวัดแก่นเนี่ยเขาเอ่ยว่าเอามาใส่เรื่องโมเดลคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยเอาการรายการเนี่ยมาเป็นคู่เสี่ยวกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรับผิดชอบโดยกระทรวงมหาดไทยแหละโดยกรมราชชุมชนเอามาเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแล้วก็คือให้คำแนะนำเบิ้งนะครับวางแผนต่างๆในการที่จะให้องค์ความรู้และกระบวนการในการวางแผนรวมกันระหว่างข้าราชการกับประชาชนหรือเกษตร

ให้เรื่องของระบบการศึกษาให้องค์ความรู้นะครับให้ทุนซึ่งไม่ใช่ว่าการให้ทุนบนให้เปล่าแต่ให้ทุนแล้วนะครับมันมีสเต็ปของการวางแผนกระบวนการทุกอย่างเนี่ยมันบ่สิ้นบ่สูญเปล่านะครับบ่คือประเทศไทยเขาเอ่ยว่าทางการของกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม SME กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั่นแหละถ้าสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดการวางแผนร่วมกันกับระหว่างของหน่วยงานรัฐนะครับส่งผ่านต่อตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําไปถึงปลายน้ําบ่เป็นปล่อยถิ่มกลางทางนะครับแล้วแต่หมู่เจ้าผู้เจ้ามีเสถียรภาพว่าไปแต่รัฐจะเข้ามานะครับส่งเสริมระบบอุ้มในส่วนของที่นะครับเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมบ่เป็นปล่อยว่านะครับคือบ่มันให้หาตาป่ามาให้แต่ว่าจะต้องมีการที่นะครับหาเรื่องของกันสวิงหาเรื่องแฮหาเรื่องดังไม่ให้ยังสินะครับเพื่อยังเพื่อในการที่จะดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแถวบ้านภาษาบ้านเฮาที่ในหลวงรัชกาลที่9หรือหลักของพุทธศาสนานี่จีนเขาก็ใช้รูปแบบนั้นในการที่บ่แม่นว่าหาแล้วนะครับมันบ่เกิดความอย่างยิ่งเอาปลามาให้เรากับกินแล้วมันก็เหมือนแต่ว่าจะต้องหาว่าหาองค์ความรู้และการพัฒนาและเกิดกระบวนการวางแผนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนี่เขาเอ่ยว่าพัฒนาคนจีนนะครับจึงเกิดการก้าวกระโดดในช่วงของเวลา13ปีเลยครับถามว่าโดดหรือบ่โดด13ปีบ่โดดแต่กระบวนการก่อน13ปีนั้นนี่นะครับรุ่มๆดอนๆรุ่มๆดอนๆนะครับแต่พอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับเขามาอยู่รับผิดชอบนะครับภายในเวลา13ปีเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นแล้วประเทศสหรัฐเองเคยเป็นประเทศมหาอำนาจระดับหนึ่งของโลกก็ย่านไปนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวถ้ามีเวลาจังสิอธิบายต่อว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับผมคิดว่าเบามันนี่ข้องบ่จบแต่จะเชื่อมโยงเห็นว่ามันจะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนทุกประเทศจังใดโดยเฉพาะพี่น้องประเทศไทยอันนี้คือยังเป็นยังที่ต้องสื่อสารเพื่อเตรียมการคือว่าถ้าเขาหูท่านพี่น้องก็ต้องมีการปรับตัวจากสิ่งที่มันเกิดการเมืองระหว่างประเทศนะครับผู้มีรัฐศาสตร์เองก็ดีหรือมันจะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องภาคการเกษตรเป็นข้อส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเรียนรู้และเข้าใจในการที่จะเตรียมรับมืออันนี้ต้องอยากเป็นการสื่อสารให้พี่น้องได้รับทราบและฟังที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ซึ่งกับหมายความว่าถ้าจังซี่พี่น้องเห็นบอกว่าในช่วงสถานการณ์ยุคปัจจุบันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจเองก็ดีมันก็มีผลกระทบยิ่งแม้เรื่องของการกับผลกระทบจากของระบบเศรษฐกิจของภายในประเทศของภายนอกประเทศระหว่างประเทศหรือเศรษฐกิจของโลกเองก็ดีมันเป็นแบบนี้ไปทั่วโลกเลยมันมีผลกระทบไปมัดนะครับอัตราเรื่องของเงินเฟ้อก็คือหลายนะครับมีเงินกับไม่มีค่านะครับซื้อของก็ได้หน่อยแล้วสิขายของก็ยิ่งบ่ได้ราคาอยู่แล้วนะครับผลผลิตก็ได้แห้งได้หน่อยจะขายก็บ่ได้ราคากระถาทุนอยู่นี่มันจะเป็นวงจรที่กลับมาเป็นเรื่องภาระหนี้สินของพี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในบอกครับแต่มันมีทางออกว่าถ้าเกิดกระบวนการที่ผมบอกว่าน้ำโมเดลลองลักษณะของประเทศจีนเนี่ยเอามาใส่นะครับคู่เสียวเกี่ยวก้อยเนี่ยเขาอยากเดินต่อแต่มันกระทั่งวิชงนี่แหละก็หายไปแต่เหตุจังสี่ยังมีความจริงจังนะครับโดยรัฐบาลเองมองเห็นสิ่งนี้นะครับเอามาเติมเต็มพี่แต่ว่าเรื่องของการที่ไปปรับตัวโครงสร้างอย่างเดียวว่าไรแต่ต้องปรับรูปแบบของการที่ให้การการกับรับผิดชอบนะครับในการที่ว่างงานร่วมกระบวนการไม่ส่วนรวมกับประชาชนและกลุ่มสาขาอาชีพเลยส่วนใดที่รัฐจะถอยออกมาให้เป็นส่วนของที่ปรึกษาให้ภาคเอกชนเดินนะครับรัฐเป็นที่ปรึกษาอันนี้ก็ต้องเบิ่งในอีกรูปแบบนึงนะครับบางกรณีบางเขตบางเรื่องนะครับซึ่งไม่ภาคเอกชนก็ขยับไปได้แต่เป็นเพียงแต่ให้อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนทางระเบียบและข้อกฎหมายเพื่อให้ง่ายมันเกิดการนะครับเป็นเหมือนกันรวดเร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบนึงที่รัฐต้องมีความจริงจังนะครับบนมาคือใส่กลไกของในรัฐนะครับไปเอื้อกับของกลุ่มทุนหรือทุนสีเทาถ้าเราเห็นข่าวนะครับที่เกิดขึ้น 2-3 หมื่นที่ผ่านมานะครับมันจะเป็น data center เองก็ดีอันนี้ก็คือมันเป็นเรื่องของการเอื้อนะครับเอื้อทุนสีเทาซึ่งตรงนี้นะครับถ้าจะพูดเรื่องของ BBOI นะครับสำนักงานส่งเสริมการลงทุนที่ขึ้นอยู่กับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลเฉพาะที่อาจจะบริครอบคุมหรือบริรับกลุ่มบริมีการเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เกิดกระบวนการนี้เกิดขึ้นมานะครับซึ่งมันมีผลกระทบต่อคนภายในประเทศแล้วมันไปเชื่อมเรื่องของนะครับเรื่องของไทยพาสปอร์ตจังใดอันนี้เดี๋ยวมีเวลาจะอธิบายต่อนะครับช่วงนี้พักเบรกจากเพลงหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมต่อข้อมูลในเหตุครับ

ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกลับมาพบอีกช่วงที่2นะครับมีเรื่องที่เกี่ยวข้องจริงๆถ้ามีอยู่ได้จะพูดเรื่องของการที่มีความร่วมมือนะครับในส่วนของการที่จะวางแผนภาคการเกษตรเรื่องของเรื่องข้าวนะครับซึ่งกฎหมายก็ว่าจริงๆผมเรียกเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับเคยมีการเสนอไปแล้วนี่เขาเอื่นมาเป็นการสร้างมาตรการนะครับสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหมายความว่าคือเรื่องของการที่รัฐบาลเองจะต้องมีการที่เข้ามาบริหารจัดการบนปล่อยเป็นเรื่องของกลไกการตลาดอย่างเดียวความหมายก็คือเรื่องของพี่น้องเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านี่นะครับซึ่งผมเคยเปรียบเทียบในส่วนของการที่ลงทุนรัฐบาลก็เอ่ยว่าใส่งบประมาณนี่ลงทุนอะไรมาเรียกลงทุนให้ส่วนของการเฮ็ดงานวิจัยนะครับเพื่อได้นำองค์ความรู้ในการศึกษานะครับเรื่องเกี่ยวกับพัฒนาภาคการเกษตรว่าจะเป็นพืชประเภทใดเรื่องสัตว์เรื่องประมงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับด้านสัตว์ด้านพืชด้านประมงอันนี้คือเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีการก็ได้ศึกษาโดยใช้งานวิจัยนะครับองค์ความรู้เช่นนี้นะครับมาเป็นฐานในการว่างกำหนดแนวทางในการที่จะแก้ไขพัฒนาภาคการเกษตรนี่คือสิ่งที่อยากเห็นรัฐบาลนะครับทุ่มเทเรื่องงบประมาณส่วนนี้เพื่อพัฒนานะครับเพื่อยังเพื่อนำไปสู่ของการที่ลดความเสี่ยงลดต้นทุนผลผลิตแล้วก็ไปเพิ่มผลผลิตให้ภาคการเกษตรให้สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงซึ่งจะสามารถมาพัฒนาแล้วมันก็ให้เกิดได้ใดเลยเกิดเรื่องของการที่นะครับสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสิ่งนี้นะครับเป็นการลงทุนที่อยากให้เห็นเพื่อให้เกิดการทำงานความหมายก็คือว่านะครับผมเคยเห็นโตงบที่รัฐบาลไทยเองกับเปรียบเทียบกับรัฐบาลเวียดนามในการใช้เงินใช้งบในการที่ไปลงทุนเขาเอื่นไปลงทุนเนี่ยในการที่ไปสร้างนะครับนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากองค์ความรู้โดยงานของงานวิจัยใช้งบประมาณในการที่ไปเฮ็ดงานของภาคการศึกษาวิจัยด้านภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเทียบกับประเทศไทยแล้วในขณะที่เวียดนามแต่ก่อนเนี่ยคือเป็นประเทศรายหลังไทยอีกแต่ว่าเขาให้ความสำคัญนะครับซึ่งเขาก็ลอกแบบมาจากของประเทศจีนว่ามันเป็นเรื่องของสังคมนิยมการปกครองโดยระบอบสังคมนิยมเช่นเดียวกันนะครับเมื่อจะพัฒนาคนก็ต้องพัฒนานะครับเมื่อจะพัฒนาประเทศก็เอิ้นต้องพัฒนาที่ตัวบุคคลซะก่อนแต่พัฒนาคนใดก็คือพัฒนาโดยใส่ยังใส่องค์ความรู้นี่แหละถ้าว่ามีองค์ความรู้นะครับมันจะไปอย่างไรล่ะนะครับคนคนมันต้องมีความรู้และต้องมีชุดองค์ความรู้มีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะครับในการนะครับทำงานในแต่ละด้านสิ่งความหมายก็คือว่าสิ่งที่นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของกลไกกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งแต่ขณะเดียวกันเรื่องของการด้านการตลาดในการที่กระบวนการในการผลิตเนาะในเรื่องของการผลิตและในส่วนของการตลาดเนี่ยก็ต้องมาว่าเรื่องของการที่รัฐจะอยู่ตรงใดตรงกลางหรือจังต้นน้ำหรือกลางน้ำหรือปลายน้ำซึ่งกับหมายก็ว่าโดยความสำคัญแล้วทุกกระบวนการถ้ารัฐสามารถส่งเสริมเองนะครับก็ถือว่าบริปอยกลุ่มเกษตรกรนะครับเดินโดยลำพังถ้าแบบนี้นะครับจะเป็นผลดีความหมายก็คือว่าจะให้ชุดองค์ความรู้กับเกษตรกรอย่างไรตัวในงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการให้ความรู้ให้คำแนะนำนะครับไม่กระทั่งการที่ชุดของดินได้อย่างไรนะครับดินเป็นยังไงมีการศึกษานะครับตรวจสภาพของคุณภาพดินบ่อมันขาดธาตุสารอาหารอะไรแน่นะครับบนมิจะปล่อยให้พี่น้องเกษตรกรนะครับไปซื้อปุ๋ยตามท้องตลาดหรือปุ๋ยตามสหกรณ์หรือปุ๋ยอื่นๆก็แล้วแต่นะครับที่เกษตรกรไปสร้างมาโดยคิดว่าผู้อื่นก็ใส่นะครับก็จะใส่ขึ้นกันซึ่งนะครับบ่ได้ให้องค์ความรู้พี่น้องหรือเขาไปส่งเสริมพี่น้องหรือเขาไปซอยพี่น้องว่าในชุดของดินพื้นที่แปลงให้หน้าของเกษตรกรนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของดินขนาดใดถ้าดินไม่อุดมสมบูรณ์ไงมันปลูกอย่างไหนมันก็บ่งามหรอกครับแต่พอมันขาดธาตุอาหารบางอันอาศัยไร้ขึ้นไปบางอันอาศัยน้อยขึ้นไปนะครับหรือบางอันอาศัยบ่มีเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็หมายถึงว่าค่อนขึ้นกันเลยครับเวลาจะกินถ้าเขาเอ่ยว่ากินอาหารที่บ่ครบหาหมู่เนี่ยไม่ก็มีปัญหาต่อสุขภาพเช่นเดียวกันนะครับคนอ้วนคนจอยคนพร้อมนะครับความอุดมสมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นครับการที่สร้างความสมดุลความเหมาะสมกินร้ายก็อ้วนใช่ไหมบอกครับกินน้อยก็จ้อยอย่างเงี้ย
ซึ่งหมายว่าแต่ว่าหมายว่าคนอ้วนลายกับบอกว่าสิ่งที่ดีนะครับเพราะบางทีมันก็มีโรคไข้กับเจ็บมาแทรกซ้อนนะครับคนจอยลายกับบอดีซึ่งหมายก็ว่าต้องมีความเหมาะสมข้อมสมดุลนี่แหละนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายความว่ากระบวนการที่ผมว่าไปทั้งหมดนี้รัฐบาลต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมาวางแผนซึ่งจีนนี่เขาให้ความสำคัญเรื่องโมนี่ยกตัวอย่างของประเทศจีนไปยึดต้องยกจีนเพราะจีนกระโดดก้าวกระโดดขึ้นมาในการพัฒนาเป็นเบอร์ต้นๆรวมกับสหรัฐอเมริกานี่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากๆนะครับบวกไปมากโดยโชคได้ครับเพราะสิ่งนี้ก็ถือว่าถ้าภาคการศึกษาเนี่ยนะครับให้ความสำคัญแล้วเนี่ยจีนยังสามารถผลิตด้านเทคโนโลยีนะครับแม้กระทั่งส่งดาวเทียมไปเนี่ยเองก็ดีถามว่าจีนยังจะก้าวกระโดดไปขนาดถึงขนาดนั้นนะครับเขามาสู้ของการที่เขามาเป็นสู้ของประเทศมหาอำนาจของโลกมาเทียบชันกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับท่านผู้ฟังนี่คือสิ่งที่เขาต้องคิดขณะเดียวกันเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาจะเคยเป็นบอกว่าจะเป็นขั้วของโลกนะครับว่าไม่จะว่าสัก10 ปีนั่นในอดีตจริงในอดีตนะครับเป็นขั้วของโลกแต่ข้อว่าขั้วของโลกเนี่ยนะครับภาคการผลิตของนะครับในการที่เขาส่งไประหว่างประเทศหรือส่งไปนะครับทั่วโลกเองก็ดีเนี่ยมันเกิดถือว่าเขาไทยนะครับแต่ก่อนยังมีคุณภาพโดยเฉพาะเขาเจ้าหอมมะลิ105นะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีแต่ก็มีการที่นะครับสหรัฐอเมริกาเองก็ดีเอามาตัวนี้มาปรับแล้วก็คือเอาสายพันธุ์ของเข้าไปเนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องว่าบ่มันขาวมะลิครับแต่เอาไปพัฒนาอยู่ในประเทศเขาซึ่งมันเรียกว่าสภาพผู้มีอากาศและดินมันบ่คือบ้านเฮามันเลยเข้าไปเอิ้นในของข้าวจัสมินนะครับอันนี้ก็คือว่านี่ก็คือเป็นการที่นะครับรัฐเองก็ต้องเบิ่งซิ่งนี้เวลาหน่วยงานหรือลิสต์ชวนของรัฐบาลอื่นที่เขามาเนี่ยนะครับเขามาโดยสุจริตใจบ่เลยบางทีเขามานะครับมากันลงทุนในการทีวิจัยร่วมกันแต่ว่าเอาเรื่องของงานวิจัยและเอาเรื่องของเงินท่านเท่าไหร่ครับเอาไปต่อยอดได้ผลประโยชน์ของประเทศเขาซึ่งถือว่าไม่เอาเปรียบเท่าอันนี้นะครับไม่เอาเปรียบซึ่งบางทีรัฐบาลเองเนี่ยนะครับยุคใดสมัยใดก็แล้วแต่แหละคือถ้าบริระแวดระวังหรือบริสางในรายงานที่เกี่ยวของสิ่งเหล่านี้นะครับในการควบลงมือมันเป็นดาบสองคมนะครับบริณาบดีแต่มันก็เป็นดาบสองคมนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยกับหมายความว่าหนึ่งมันมีส่วนภาคเอกชนเองก็ดีนะอันนี้ที่นะครับรัฐจะต้องเข้ามาเชื่อมโดยเฉพาะนะครับกระทรวงพาณิชย์กับเรื่องของการตลาดซึ่งหมายความว่าเวลาส่งออกเนี่ยมันส่งออกได้นะครับเมื่อเกินหาเสือหรอกเวลาส่งเข่าออกต่างประเทศเป็นการผูกขาดเพราะว่าพี่น้องมองว่าเป็นการผูกขาดบ่ถึงสามารถเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มสหกรณ์การเกษตรบ่สามารถที่จะส่งเข่าออกไปต่างประเทศได้แต่ต้องไปผ่านกลุ่มหาเสือนี่นะครับของประเทศถ้าว่าปัญหาหาเสือของประเทศเนี่ยแต่ผมเอซีกันแล้วกันนะครับเป็นผู้ที่ส่งออกแล้วเนี่ยนะครับไปว่าได้ต้องไปผ่านหาคนไหนครับผมคิดว่าแต่นั้นในความคิดผมคิดว่าเป็นการผูกขาดว่าเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่สามารถส่งเขาออกได้อันมีการเจรจาระหว่างนะครับผู้ซื้อจังประเทศสมมติเอาประเทศจีนอยากซื้อเขาจังเฮานะครับมาบอกกับสหกรณ์การเกษตรที่มาบอกกับกลุ่มเกษตรกรที่นะครับโดยตรงถ้ามีเรื่องของเขาที่ไม่คุณภาพสากลการเกษตรมีหน้าที่ร่วมของเขาจากกลุ่มเกษตรกรต่างๆเอามาในการที่เป็นการต่อรองราคายกตัวอย่างสิซึ่งนั่นนี่นะครับเรื่องของข้อกฎหมายเรื่องของหน่วยงานภาครัฐนะครับบ่ได้แก้กฎหมายบ่ได้เอื้อสำหรับของกลุ่มเกษตรกรอันนี้ผมก็เคยเสนอไปแล้วนะครับเพื่อให้มีการแก้ไขเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าสามารถที่จะให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยนะครับได้มีการค้าขายโดยตรงมันจะมีแต่ไปผ่านพ่อค้าคนกลางเขาเลยขายราคาที่บ่ได้ราคาตามที่เขาต้องการหรือราคาที่เขามันบ่สมดุลกับราคาที่ต้นทุนนะครับราคาต้นทุนของเขานั่นนะครับเมื่อเขาอยากได้ราคาใดก็ได้ตามนั้นนะครับแต่มันเลยว่าคือมันต้องเกี่ยวข้องกับราคาต้นทุนเนี่ยมันมีความเหมาะสมเขาจะลดต้นทุนอย่างไรเขาจะเพิ่มผลผลิตอย่างไรราคาที่เหมาะสมมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่นะครับจะต้องมาว่าเรื่องละเอียดกันในขณะเดียวกันนะครับถ้าเขาสั่งนะครับให้นำเขาโดยสั่งจากทั้งเฮ้าเนี่ยก็ต้องหมายว่าเฮ้าก็ต้องผลิตตามออเดอร์หรือตามที่เขาสั่งตามคุณสมบัติที่เขากำหนดซึ่งหมายก็บ่มันสำนวนกำหนดคุณสมบัติที่พิสดารนะครับแต่กำหนดคุณสมบัติสมมติเป็นเขาปลอดภัยนะครับหรือเขาอินซี่ยังทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็เนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องเขาบ่แม่นว่าปูผ้ากันปูแล้วนะครับเรื่องที่จะให้เรื่องได้คุณภาพและผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้นทุนก็สูงขึ้นนั่นเอง
ซึ่งตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าต้องมีกระบวนการในการวางแผนโดยหน่วยงานของภาครัฐเองต้องเข้ามาอย่างที่ผมยกตัวอย่างของประเทศจีนข้าราชการจะต้องเข้ามาร่วมกับของกลุ่มเกษตรกรในเกษตรกรหรือประชาชนในการวางแผนกระบวนการทางภาคการเกษตรนะครับจะว่างอย่างไรจะปลูกยังนะครับต้นน้ำไปอย่างไรกลางน้ำไปอย่างไรปลายน้ำสิไปอย่างไรอันนี้เขาให้จริงๆจังๆเลยครับมันยังเกิดการแก้ไขปัญหาในเรื่องของรายได้เรื่องปากท้องในคุณภาพชีวิตของประชาชนของในประเทศเขาได้ถ้าเอากลับมาบอกกันที่ผมว่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยได้บอถ้าจะเฮ็ดมันก็เฮ็ดได้ครับแต่ว่าถามว่าถ้าจะเฮ็ดแล้วมันไปทับผลประโยชน์ของผู้ใดกับกลุ่มทุนกับเขามาอุดหนุนของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยแล้วครับจากที่เคยอุดหนุนนะครับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเขามาเป็นรัฐบาลตอนนี้กับกระโดดลงมาเล่นซะเองนะครับแล้วการเมืองก็เปลี่ยนไปหลายนะครับมันเลยกลายเป็นเรื่องว่าสิ่งเหล่านี้นะครับคนส่วนใหญ่ของประเทศบ่สามารถที่กำหนดอนาคตและชีวิตเจ้าของได้มีแต่ปล่อยไปนะครับเลือกตั้งก็เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งแต่ว่าบัดนี้เวลาจะเป็นการเลือกตั้งที่นะครับจะให้พรรคการเมืองหรือรัฐบาลที่เขามาเบิ่งเรื่องของคนส่วนใหญ่ของประเทศนี่กลับกลายไปดูแลของผลประโยชน์ของคนนะครับเฉพาะบางกลุ่มอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดกับหัวกับหางแล้วมันมีความต่อเนื่องมากจนเห็นเด่นชัดซึ่งแล้วนี่นะครับมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ต้องบอกออกอากาศไปเพื่อให้พี่น้องได้ชุกคิดจากเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับระดับชาติเองก็ดีเวลาอาจจะพ่อที่ผมอาจจะเชื่อมโยงนะครับทิ้งท้ายไปที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจกระทบของประเทศไทยและกับพี่กำนองและภาคการเกษตรนี่ยังมีอีกหลายเรื่องอยู่ครับที่จะต้องพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าเมื่อได้ทิ้งท้ายไปได้นึงครับเรื่องของการที่ผมกับกังวลว่ารัฐบาลเองในส่วนปัจจุบันนี่นะครับมันเจอมรสุมหลายด้านนะครับมรสุมรายได้กับหมายความคือสิ่งเหล่านี้มันอาจจะทำให้ของเสถียรภาพรัฐบาลมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศและมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องของการที่มีข่าวออกมาหลายเรื่องเรื่องการเตรียมการซักฟอกนะครับหลายเรื่องเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะคอยมาพูดคุยกันว่ามันจะมีอย่างไรแล้วมันจะส่งผลกระทบตรงไหนนะครับซึ่งการเมืองแบบไทยๆเฮ็ดให้พี่น้องเดือดร้อนน้ำบ่ออันนี้ในอนาคตเดี๋ยวมื้อนี้มันเลยเวลาแล้วสัปดาห์หน้าคอยกลับมาพบกันใหม่ในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองกับเรื่องของระบบเศรษฐกิจเรื่องของภาคการเกษตรที่มีผลกระทบต่อคุณภาพพี่น้องเฮาขอบคุณไฟเทคนิคขอบคุณสวัสดิ์คนแก่และพี่น้องที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ขณะนี้กับผมสุรสิทธิ์เคนพรมหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่นขอกราบขอบคุณและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่ากดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อน Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองโดยกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้ง
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครได้ติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูลดาแม็กดิจิทัลไทยแลนด์ย่านพระราม9หลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำมันทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมติยาพันยางเทียนรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยและคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียน
7: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมอบรมสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้หรือว่า Run Hide Fightให้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้เข้าใจหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองและเอาชีวิตรอดและช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุรธนีรายงาน
0: อินโดนีเซียประกาศขยายเวลาการปิดท่าอากาศยานานาชาติโซกาโนฮัตตาเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักกราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้น กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียออกแถลงการเพิ่มเติมว่าท่าอากาศยานนานาชาติโซกาโนฮัตตาซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาจะขยายเวลาระงับการให้บริการเที่ยวบินไปจนถึงเวลา 13:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากภูเขาไฟอนักราคาตัวเกิดการปะทุเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวสำหรับท่าอากาศยานนานาชาติฮาลิมเปอร์ดานากุสุมาในกรุงจาการ์ตาท่าอากาศยานบูนิอาโตในจังหวัดบันเตนและท่าอากาศยานนานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงนายลุกมันเอฟไลซาอธิบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศจำนวนมากต้องล่าช้าหรือถูกยกเลิกและมีผู้โดยสารราว 23,000 คนได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานด้านการบินของอินโดนีเซียยังคงติดตามการปะทุของภูเขาไฟอนักราคาตัวอย่างต่อเนื่องและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับการให้บริการเที่ยวบินตามสถานการณ์ของเท่าภูเขาไฟปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
11: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
10: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
11: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
10: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1/25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
11: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะครับพ่อผู้ใหญ
10: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไท
11: ยเอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
10: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
11: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
10: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
12: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
13: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
14: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
13: รถมีประกันหรือเปล่าพี
14: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
13: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทําก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
14: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
15: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้าง
16: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
17: ่อในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
18: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
19: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
20: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
21: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: MC 咩
1: MC จับของทรง
0: เนี่ยเฮ้ยจังมันต้องของสิเด้
1: แม
0: ่
1: น
0: กระตุ้นอารมณ์จักหน่อยเนาะ
1: แม่นพี่
0: วันหยุดสุดสัปดาห์หลายคนก็เป็นวันหยุดของหลายๆคน
1: ค่ะ
0: เนาะ
1: อ
0: ีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะผมทอมมี่ NBT TV สารครับ
1: สวัสดีค่ะน้องซินดี้ศิรพศรค่ะ
0: ก็บอกกับว่าไปเนาะ
1: แมนพี
0: ่เอามื้อนี้พาไปเที่ยวไสแน่มื้อนี
1: ้โอ๊ยหลากหลายพี่หลากหลายพี่เริ่มที่พี่กันพี่พาหน่อยไปไส
0: พาไปเที่ยวเป็นการเตรียมงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครับจังหวัดอุดรธานีซึ่งเพิ่นสิมีการเปิดให้ไปเที่ยวยังเป็นทางการใน1พฤศจิกายนฮอด14มีนาคม70
1: ไกลแล้วตัวนี
0: ้ไกลแล้ว
1: ไกลแล้วเริ่มสิแบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะเพราะว่าติดตามอยู
0: ่นั่น
1: ติดตามเพิ่นอยู่ว่าเออเพิ่นเป็นจังได๋สวยงามบันไดจังซี่นะ
0: ครับ
1: แล้วนี่สิพาไปนี่จ้ะ
0: ไปซ้าย
1: นี่แหละไปเบิ่งในเรื่องของผีตะโขนมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเลย
0: เมืองเลย
1: นี่แหละสิพาไปเมืองเลยจ้าสิ่งงามสำใดนี่แหละพี่
0: จากเมืองเลยครับไปเบิ่งการเป็นเปิดศูนย์หม่อนไหมนะครับเป็นศูนย์ไหมนครชัยบุริน
1: ม
0: องเดียวจวบครบทุกอย่าง
1: แบบครบถ้วนเลย
0: ครบถ้วนนี่วิชาชีพการสอนการเรียนรู้วิชีต่างๆในการตำหุกตำผาของนครชัยบุรินทร์หลายจังหวัดร่วมกัน
1: นั่น
0: ครับ
1: พาไปหอดในเรื่องเขาเรียกว่าศูนย์มันใหม่เป็นบ
0: ่ครับ
1: หลังจากที่เป็นมันใหม่เสร็จแล้วต้องมีผ่าใหม่เป็นบ่พี
0: ่แน่นอนต้องมีผ่าใหม่เท่านั้น
1: หน่อยสิพาไปเบิ่งในเรื่องของการสวมใส่ผ่าไทยนี่ว่าใส่จังได๋ให้มันงามใส่จังได๋ให้มันสนุกจังซี่แหละคือหน่อยนี่ล่ะพี
0: ่
1: งามบ
0: ่งาม
1: แน่น
0: อนและกิจไทยด้วยสายมูบ่ต้องผ่าด้วยถามผ่าทิพย์นี่ด้วยสายมูอีกหนึ่งจังหวัดที่อีสานทั้งเหนืออีสานตอนบนจังหวัดทั้งจังหวัดบึงกาฬครับกับ One Day Trip with Two Moo2หมูหรอเขาก็อินเตอร์เนาะกับ Two Moo ว่าซั่น เรื่องราว
1: จะเป็นยังไงต่อไป
0: ทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะทางช่อง11 NBT TV อีสาน
1: ค
0: ุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง10เอ็ดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะที่รับชมรับฟังกันกระทั่งโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเอาฝากกันกับรายการมองอีสานสเปเชียลออนซอนซอฟต์พาวเวอร์อีสานตอนนี้
1: นี่อันนี้คือตอนเฮาเลย
0: ครับเอาไปเบิ่งเรื่องแรกครับที่จังหวัดอุดรธานีครับเพิ่นมีการเตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครับเพิ่นมีการร้องเพลงพร้อมเด้เป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ
1: ์เห็นว่านักร้องเพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้พี่
0: เพิ่นชื่อเสียงโด่งดังแมน
1: ฟังเพลงเพลินนี่ม่วนคัก
0: ฝ่อนใส่คุณแล้วครับ
1: แม่จดจ่าคุณแล้ว
0: กับพี่ใหม่พี่รมพรครับมาพร้อมผลงานเพลงที่ชื่อว่าตุ่มโฮมอุดรอ่อนซ่อนพืชสวนโลกครับก็จะชวนทุกคนไปเที่ยวไปชมงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569ฮอด14มีนาคม2570ครับอยู่พื้นที่ชุมนำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปฟังกันเลยครับ

ความหมายของเพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพิษณุโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสดโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสดโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วมงานยินดีมากๆที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมอยู่ในตรงนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสดโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: ป๊าบสุดยอด
1: เนาะพี่มองหันไปลองแม่นพี่ป่ะ
0: แม่นพี่เอง
1: นี
0: ่คือป่ะ
1: คือจะไม่เบิ่งเอาจะไม่สอนมือสอนมือ
0: ชื่อป่ะ
1: แม่น
0: บอกที่หรือเปล่า
1: ปึ๊บคือแ
0: ค่เป็นยังไงพี่ไม้พี่รมพร
1: พี่ไม้พี่รมพร
0: พี่ทบมีพี่รมพร
1: จ้า
0: ขวัญใจแรงงาน
1: นี่แหละ
0: แล้วเป็นเอียงเพลง
1: เพลงเพลงฮิตเพลิน
0: เพลงฮิตเพลิน
1: แล้วก็เป็นใครก็ต้องได้ฟัง
0: บทเพลงละครชีวิตเนาะเป็นการสมาธิเอาเนี่ยเอาบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังขวัญใจของหลายๆคนทั่วประเทศมาเป็นก็ว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ดอกเป็
1: น
0: ผู้ขับร้องผลงานเพลงเผยเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวงานระดับโลก
1: แมนเป็นประมาณว่าแบบตอกย้ำให้คนบ้านเฮาเนี่ยเห็นความสำคัญ
0: แมน
1: เพราะว่าอันนี้งานระดับโลกเด้อพี
0: ่ระดับโลก
1: บ่แม่นว่าโอ้ยมันบ่ได้มีสุประเทศ
0: เ
1: ฮ
0: ็ดดีเฮ็ดดีแท
1: ้เฮ็ดดีวะ
0: เฮ็ดดี
1: อเลิร์ด
0: นะอเลิร์ด
1: มีความสุขหลาย
0: เออ
1: นั่นแหละพี่เพราะว่าอันนี้คือแบบเป็นเกียรติมากๆที่มาจัดประเทศของเฮาและเริ่มทีภาคอีสานเฮาแม่อุดร
0: คุณผู้ชมคุณฟังอาจสิงงว่าเอ๊ะมหกรรมพืชสวนโลกหรือว่างานพืชสวนโลกอุดรธานีอยู่บ่องใดถ
1: ้
0: าสมมติว่าเอาง่ายๆเฮาออกไปทางจังหวัดถ้าเริ่มจากตัวจังหวัดอุดรธานีนะเส้นตรงที่สิไปจังหวัดหนองคาย
1: จ้ะ
0: บ่เกินประมาณจากกิโล2กิโลน่ะทางหนองแดอยู่ทางขวาม
1: ือ
0: กลับรถยูเทิร์นแหลกเลยกลับมาปุ๊บพอดเลยงานยิ่งใหญ่มากเพิ่นเปิดงานยังเป็นทางการวันที่1พฤศจิกายน2569ฮอด14มีนาคม2570รวบรวมของดีของเด่น
1: แมนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือมาจากทั่วโลก
0: แมน
1: ทั่วโลกเลยว่าแมนมีแค่ของประเทศเฮา
0: ถูกต้อง
1: แต่มาจากทั่วทุกสารทิศเฮาไปเบิ่งกันว่าของประเทศใดเป็นจากใดแน
0: ่
1: ของประเทศเพิ่นเป็นจากใดแน
0: ่แมน
1: และแบบอันใดเฮามักเบิ่งเฮาสิได้ศึกษาแล้วมาปลูกในบ้านเฮา
0: เ
1: นาะมันสิได้แบบอยู่คู่กันไปโดนๆนะพี่เนาะ
0: แมน
1: จ้าคือยิ้มให้กัน
0: ยิ้มตาบ่ดี
1: บ่ดี
0: บ่ดีบ่ดี
1: อ้าว
0: ไปที่ล่ะ
1: ไปต่อเลยเนาะ
0: ไปต่อ
1: จากอุดรนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพาไปจังหวัดเลยไปเป็นคนไทยเลย
0: ไทยเลย
1: สาวเลยนะคะที่ไปพาไปเบิ่งผีตาโขนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ที่งดงามต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทนี้เนาะถ้าเฮานึกถึงจังหวัดเลยนี่ในความเป็นอัตลักษณ์ของเพิ่นกันเนี่ยผีตาโขนพี่คิดขึ้นออกบ
0: ่แม่น
1: นั่นแหละพี่ต้องบอกว่านอกจากประเภทนี้เนี่ยว่าได้เป็นแค่ประเภทนี้แล้วกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร
0: ์ซอฟต์พาวเวอร
1: ์แม่นกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สิพาแบบจิตวิญญาณของคนเมืองเลยเน
0: ี่
1: ยไปฮอดทั่วโลกพอไปเบิ่งไป
0: พร้อมแล้ว
1: ไปเบิ่งกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: ผีตาโขนมนต์เสน่ห์เมืองเลยสู่ภาพยนตร์และการท่องเที่ยวยุคใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานมหกรรมหน้ากากนานาชาติ Thailand International 2026ค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันเสียงดนตรีและรอยยิ้มของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเพราะที่นี่นะคะไม่ใช่แค่การใส่หน้ากากมาเดินพาเหรดแต่เป็นพลังแห่งความเชื่อความสนุกสนานและงานศิลปะมีชีวิตของชาวบ้านชาวจังหวัดเลยที่สืบทอดกันมามากกว่า100ปีค่ะด้วยอัตลักษณ์ที่งดงามทรงพลังและเต็มไปด้วยเสน่ห์ความลึกลับนี้นี่เองค่ะที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนรุ่นใหม่นำไปถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเรื่องตาโขน The Coast Mark ที่เพิ่งไปสร้างชื่อเสียงนะคะในงาน Thai Film Festival in Latin America 2026ณประเทศบราซิลค่ะ
3: โตมากับอีสานและโตมากับภาพยนตร์อีสานหลายๆเรื่องแล้วเราเลยรู้สึกว่าถ้ามีหนังเรื่องแรกคงดีถ้าเราหยิบของบางอย่างในภูมิภาคเราเอามาทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นฉายลงอะไรโจทย์มันก็เลยนำไปสู่ว่าแล้วถ้าจะต้องทำหนังอีสานแนวไหนที่คิดว่าตลาดโลกอะไรครับเขาสามารถมันสื่อสารกับทั่วโลกได้ดีที่สุดประจวบเหมาะว่าน้องนักแสดงในค่ายอะครับน้องเป็นคนจังหวัดเลยพอดีน้องก็เลยชวนไปที่เทศกาลผีตาโขนครั้งแรกก็เลยไปดูความน่าสนใจคือเทศกาลผีตาโขนเป็นสิ่งที่รวบรวมผู้คนหลากหลายมากขับรถไปแบบรถติดเป็น10โลอะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวงานเราบอกเอ้ยทำไมมันฮิตขนาดนี้มันเฟสติวัลขนาดนี้ว่าคนที่รีเสิร์ชว่าผีตาโขนเนี่ยรากเหง้าในวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะอำเภอที่มีความเชื่อค่อนข้างที่จะแข็งแรงองค์พระธาตุสีสองลักษณ์หอผีความเชื่อของลูกหลานบรรพบุรุษเราเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นหนังเรื่องนี้เราจะไม่ได้เล่าแค่ประเพณีผีตาโขนแต่เราจะกำลังจะเล่าเรื่องของความเชื่อของคนที่นี่ทั้งหมดตัวหนังมันเลยถูกเซตติ้งมาเป็นชื่อว่าตาโขนไม่ใช่ผีตาโขนอีกความน่ากลัวมันคือเรากลัวหน้ากากจริงๆหรือเปล่าหรือเรากลัวคนหลังหน้ากากกันแน่นะหรือเรากลัวอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกร้อยเรียงกันมาโอ้เซอร์ไพรส์มากเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีได้เอาภาพยนตร์ไปฉายต่างประเทศเหมือนกันเลยฮะก็เราไม่คิดว่าภาพยนตร์มันจะสามารถทำให้ลิงก์เรื่องวัฒนธรรมกันได้โดยที่แบบต่อให้แบบ คุยคนละภาษาหรือคนละวัฒนธรรมเลยอ่ะชาวบราซิลหลายๆคนก็เดินเข้ามาคุยด้วยแบบเยอะมากเขาดูเรื่องนี้แล้วเขาคิดถึงประเพณีนี้บ้านเขามันเพราะว่าบราซิลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีที่จริงๆรากเหง้าเขามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติตาคนจริงๆถ้ามองเรื่องผีออกไปความเชื่อเรื่องฟ้าฝนน่ะมันคือธรรมชาติถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องผีหรือคุณเชื่อเรื่องธรรมชาติก็ได้เขาดูแล้วเขาก็อินแล้วเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเราพยายามสังเกตรีแอคชั่นของคนดูว่าแบบเขาอินกับซีนไหนที่สุดก็คือซีนที่ตัวละครจ่อยกินแกงอ่อมกลายเป็นว่าคนบราซิลร้องไห้เยอะมากตาฝนไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอ่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ท่ายากไม่ได้แฟนตาซีมันเล่าเรื่องง่ายๆของเด็กคนนึงที่แบบพยายามต่อสู้นิ่นรนเพื่อเอาตัวเองออกจากตรงนั้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ย
2: จะเห็นได้ว่าความร่วมแรงร่วมใจประกอบร่างสร้างผลงานนี้จากหลายฝ่ายทำให้ภาพยนตร์เรื่องตาโคน The Coastmark กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นสำคัญที่พาวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเมืองเลยส่งออกไปสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์สู่สายตาผู้ชมในระดับนานาชาติได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันค่ะเสน่ห์ของพีตาโคนในมุมมองการท่องเที่ยวไทยก็โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ใครค่ะสะท้อนให้เห็นได้จากบรรยากาศในวันนี้นะคะที่ได้รับความสนใจอย่างคึกคักจากทั้งนักท่องเที่ยวโดยงานต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าค่ะ
4: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยททท.จังหวัดเลยและอปท.จังหวัดเลยตลอดจนเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะก็ได้มีการสนับสนุนโดยการที่จะนำหน้ากากผีตาโขนนะคะจากโลคอลสู่ global นะคะเพื่อที่จะให้คนได้รู้จักว่าถ้าเห็นผีตาโขนแล้วทุกคนจะต้องนึกถึงจังหวัดเลยได้ชมภาพยนตร์ตาโขนไปก็รอบปฐมฤกษ์นะคะทางน้องๆที่สร้างภาพยนตร์ก็ได้เชิญชวนเราไปดูนะคะเราก็จะเห็นหลากหลายมุมมองของในส่วนของผีตาโขนเองซึ่งเชื่อมโยงถึงความลี้ลับความศรัทธานะคะที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนอำเภอด่านซ้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตาโขนรวมถึงแกสโตรโนมีด้านอาหารการกินทางธรรมชาตินะคะอนาคตเราก็จะเป็นการอาจจะเป็นการปักหมุดนะคะปักหมุดในการเชื่อมโยงตามรอยภาพยนตร์ในอำเภอด่านซ้ายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางทางอาหารเชื่อมโยงไปกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆค่ะเรียนเชิญนะคะเที่ยวเลย365วันค่ะ
5: ผีตาโขนของจังหวัดเลยเนี่ยนับว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดทางร้านเลยเลือกอัตลักษณ์ผีตาโขนครับมาเป็นคอนเซ็ปต์ในการต่อยอดทุนที่มีศักยภาพแล้วก็มีแวลูสูงมากนะครับเพิ่มด้วยการออกแบบครีเอทีฟนะครับความคิดสร้างสรรค์เข้าไปออกมาเป็นอาหารพื้นถิ่นพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนมหวานเดสเซอร์ตเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นผีตาโขนนี่แหละนะครับมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเมนูชื่อว่าอาร์ตทอยผีตาโขนโทสไวท์ช็อกโกแลตโทสต์ลาวาเอาผีตาโขนมาเป็นตัวคนสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวหรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเองครับทั้งหมดนี้ก็คือภายใต้แนวคิดซิตี้แบรนดิ้งขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้คนในเมืองเนี่ยค้นหารากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายอาหารแฟชั่นทุกอย่างนะครับเราก็คือ SME เล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะร่วมผลักดันเมืองเลยให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกคาเฟ่ก็จะช่วยเรื่องของ SME นะครับที่ทำให้เกิดกระจายรายได้อีกอย่างหนึ่งครับความรักในวัฒนธรรมรักในบ้านเกิดนะครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นธุรกิจร้านตะโขนคาเฟ่จนถึงทุกวันนี้ครับ
2: จะเห็นได้ว่าจังหวัดเลยไม่ได้มีเสน่ห์เพียงแค่ช่วงเทศกาลหากแต่ทรงคุณค่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมธรรมชาติและผู้คนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนดังนั้นนะคะขอเชิญร่วมสัมผัสอัตลักษณ์แห่งเมืองเลยและสัมผัสความงดงามทั้งจังหวัดที่เปิดกว้างต้อนรับทุกท่านตลอด365วันค่ะ
1: นี่แหละพี่
0: อันนี้ต้องชื่นชมต้องชม
1: แน่ค่ะต้องชื่นชมเพราะว่าอย่างว่าตีเพราะว่าพีตาโขนเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวความถี่เป็นประเพณีของเขาอยู่แล้วและเขากำลังผลักดันมองเนี่ยในเรื่องของวิถีชีวิตก็ดีประเพณีก็ดีผ่านภาพยนตร
0: ์
1: ผีตาโขน The Curse Mark
0: อ
1: ันนี้คือซีรีส์ต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี่ยใช้เมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนตอนเนี่ยออกไปทั่วโลกหมายถึงว่าไปฉายทั่วโลกที่เนี่ยที่เขาเห็นคือบราซิลประเทศบราซิลนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นชื่นชอบเด้เพิ่นเหมือนสัมผัสวิถีชีวิตของอีสานเฮาในของจังหวัดเลยนี่แหละก็ต้องบอกว่าเพื่อนชื่นชอบกันเพราะว่าในเรื่องนี่เหมือนสิสอดใส่วิถีชีวิตการอยู่การกินไม่ว่าเห็นว่ากินแกงอ้
0: อ
1: มนั่นล่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเฮาเนาะแกงแซ่บๆนะพี่เนาะ
0: เป็นการนำเสนอ ป็นอัตลักษณ์หรือก็เอกลักษณ์ของอีสานบ้านเฮาซึ่งต้องบอกว่าได้รับความนิยมเด้จากทั่วโลกซึ่งจังหวัดเลยเองแล้วนะก็จะมีการจัดงานใหญ่ๆแบบในอยู่2เทื
1: ่อ
0: 2ครั้งครั้งแรกก็เป็นการจัดงานมากเป็นงานผีตะโขนอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายก็เป็นการร่วมตัวร่วมคนของงานมหกรรมมหาศาลคนมาจากทั่วโลกก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่พร้อมอ
1: ี
0: กงานนึงจัดที่จังหวัดก็เป็นหน้ากาก
1: ผีตะโข
0: นนานาชาตินี่เป็นการสักกระตุ้นรายได้คือก็เป็นการเปิดตัวใหทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าพื้นที่ต่างๆให้คนทั่วโลกได้รับทราบกันผ่านบทละครภาพยนตร์หรือว่าเป็นภาพเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการ
1: ให้ไปฉายต้องบอกว่าได้รับการเขาเรียกว่าให้ความสำคัญเนาะเพราะว่าในเรื่องของเขาเอ่ยว่าอย่างภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะคนประเทศอื่นเขาอาจสิโหซึกว่าแบบไก่โตเขาบ่มาเป็นดอกจังซี่นะแต่ว่าพ่อเขาเปิดใจเบิ่งเขาก็โหซึกว่าเอ้าหนังเฮากะม่วนหนังเฮาเฮ็ดดีนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาในเรื่องของการนําเสนอในเรื่องของอัตลักษณ์ประเภทนี้ล่ะกะซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเฮาเนี่ยไปสู่สายตาเขา
0: ถูกต้องครับซึ่งตั้งชาติเกิดความสงสัยได้ว่าเอ๊ะไพ่ไตหน้ากากที่เขาใส่กันเต็มกันเป็นอีหยังคืออีหยังเรื่องเล่าเป็นยังไงเกิดความสงสัยเกิดความสนใจก็ปักหมุดมาเลยมาเนี่ยจังหวัดเลยก็เพิ่มตัวเลขท่องเที่ยวได้พื้นที่จังหวัดเลยอีกสร้างรายได้ไปอีก
1: ถูกต้องที่สุด
0: เป็นการชื่นชมในเรื่องนี้นะครับที่การจัดงานมนต์เสน่ห์เมืองเลยสู่ภาพยนตร์ผีตาโขนจากผีตาโขนแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผ่าไหมเป็นการร่วมตัวผ่าไหมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่พื้นที่ของนครชัยบุรีคือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร
1: ์
0: ก็จะมีความแตกต่างสวยงามอย่างลงตัวกันอยู่ที่ศูนย์ไหมนครชัยบุรีมาหม่องเดียวสัมผัสเรื่องราวของผ่าไหมสี่จังหวัดสิเป็นยังไงสีงามสำใดเดี๋ยวเบิ่งกันเลยครับ

0: ผู้ชมคะวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ศูนย์ใหม่นครชัยบุรีนะคะกับพี่สมศักดิ์ปีดาวิจิตรกุลค่ะที่จะพาเราไปชมนิทรรศการภายในศูนย์ใหม่แห่งนี้ที่นี่มีเรื่องราวอะไรบ้างให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคะ
1: ครับตรงจุดนี้ก็เป็นห้องนิทรรศการของศูนย์ใหม่นครชัยบุรีนะครับตรงที่ท่านเห็นนี่คือตารกยุงพระราชทานของพระพันปีหลวงครับซึ่งมี4ลักษณะด้วยกันนะครับลำดับแรกนี้เป็นตารกยุงพระราชทานสีเงินเป็นการผสมผสานเส้นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่รับการปรับปรุงสายพันธุ์ไหมต้องผ่านการสาวด้วยมือนะครับตาลูกยุงสีเงินนี้นะครับและอุปกรณ์ที่ใช้ก็มอเตอร์ไม่เกิน5แรงม้าการทอต้องทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่งกระสวยนะครับทอมือพุ่งกระสวยคือกระตุกได้อ
0: ันนี้
1: ถ
0: ั
1: ดมานี่เป็นตาลูกยุงสีทองนะครับอันนี้ต้องเป็นไหมไทยพื้นบ้านทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนเลยนะครับสาวด้วยมือนะครับด้วยมือแล้วก็ทอด้วยมือไม่ใช่กี่กระตุกนะครับต่อมาก็เป็นตาลูกยุงสีน้ำเงินเส้นไหมแท้เส้นพุ่งเส้นยืนย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีก็ได้นะครับทอด้วยกี่แบบใดก็ได้อันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงิน
0: ค่ะ
1: สุดท้ายเป็น

0: รีรัมย์
1: บุรีรัมย
0: ์ครับ
1: ต่อมานี่เป็นของสุรินทร์นะครับเป็นหมี่โฮหมี่โฮก็จะเป็นลักษณะนี่นะครับลายเล็กๆนะครับ
0: อ๋อเหมือนเป็นแถวเล็กๆละเอียดเรียกว่ากว่าจะขึ้นมาแต่นั้นคือต้องผ่านการ
1: มัด
0: ละเอียดมาก
1: ละเอียดมากสายตาต้องดีมากเลย
0: ค่ะแล้วทางด้านนี้เป็น
1: อันนี้เป็นผ้าของที่ปักธงชัยนี่นะครับย้อมให้เป็นลายสีเฉดสีไล่สีนะครับเข้มกับอ่อนอันนี้ก็ทำด้วยความอันนี้ยากพอสมควรนะครับนี่ครับลายผสมผสานครับแต่งออกมาจากลายพระราชทานเอาพวกดอกดวงอะไรต่างๆออกมา
0: ใส่เหมือนลายขอเจ้าฟ้า
1: ครับเหมือนขออะไรเอามาใส่นะครับอันนี้เป็นตาที่นกยูงสีน้ำเงินที่ทางเขตปักธงชัยได้ขอจะได้ตาสีนี้ครับอย่างที่ชื่ออยู่ในสถานที่จำหน่ายนั้นก็มีนะครับสีน้ำเงินนี้ต่อมามีผ้าสิ้นขั้นขอนารีนะครับอันนี้ชัยภูมิครับทอขั้นระหว่างมีกับข้อเนี่ยครับและขั้นสุดท้ายนี่ก็เป็นของโคราชนี่ครับนี่หางกระรอก
0: ทำไมถึงต้องเรียกว่าหางกระรอกครับพี่สมศักดิ
1: ์เป็นผ้าอัตลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัดสมัยโบราณเขาทอให้พวกเจ้าขุนบุญนายทอชาวบ้านไม่มีโอกาสได้ใส
0: ่
1: นะครับทอกันตั้งแต่สมัยใช้เกวียนไม่มีรถนะครับทอแล้วนี่พ่อค้าที่เขาวิ่งระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาข้าวเอาเกลืออะไรมาแลกผ้าจากการแลกก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยสินค้าต่อสินค้ามาสู่การค้าขายจนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นลายที่ปักธงชัยเหมือนกันครับอันนี
0: ้ลายปักธงชัยอันนี้เป็นลายอะไรคะ
1: แต่เป็นลายมัดหมี่ที่เขามัดกันด้วยความละเอียดพอสมควรนะครับไม่มีช่องว่างเลย
0: ไม่มีช่องว่างในผ้าเลย
1: ครับ
0: ส่วนทางด้านนี้ล่ะคะผืนสุดท้ายของเรา
1: อันนี้ก็ดัดแปลงมาจากลายพระราชทานเอาดอกมาใส่นะครับ
0: อันนี้เป็นหางกระรอกหรือเปล่าคะ
1: อันนี้ไม่มีหางกระรอก
0: ไม่มีหางกระรอกค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นที่มาของศูนย์นครชัยบุรินนะคะ
1: เป็นประวัติของแต่ละจังหวัดนครชัยบุริน
0: แล้วจุดสุดท้ายนี่ล่ะคะ
1: ผ้า GI นะครับของอำเภอปักธงชัยครับ GI ผู้ประกอบการปักธงชัยส่วนใหญ่ก็จะได้ GIผ้าพื้นครับต้องมีการแจ้งว่าจะทำผ้าพื้นแล้วก็จำนวนหลาแล้วก็จะมาตรวจผ้าทุกชิ้นจะต้องมีน้ำหนักที่ได้มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าน้ำหนักไม่ถึงก็คือมาตรฐานไม่ได้ก็ไม่ผ่าน
0: นอกจากจะได้ตาลุงแล้วที่ปักธงชัยเรายังได้ GI ด้วย
1: ได้ GI ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
0: ยืนยันว่าบ้านเราเนี่ยผ้าไหมมีคุณภาพ
1: ครับผ้าไหมมีคุณภาพ
0: ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะมาซื้อผ้าไหมคุณภาพมาได้ที่ไหนครับพี่สมศักดิ์คะ
1: มาที่ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลปักธงชัยเลยครับมันมี3แยกตรงปักธงชัยนี่นะครับ
0: สำหรับนิทรรศการนะคะที่ลูกแก้วได้พาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้ณศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์สามารถมาชมได้ตลอดเลยไหมคะพี่สมศักดิ
1: ์ครับชมได้ตลอดถ้ามาเป็นบุคคลนะรบกวนให้แจ้งล่วงหน้านะครับกับผู้ดูแลคือคุณทัชชาปรีดาวิจิตรกุลครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณพี่สมศักดิ์มากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณพี่สมศักดิ์แล้วก็พี่แก้ว
3: น้องลูกแก้วพี่ลูกแก้วจาก
2: พี่ลูกแก้ว
3: สวทนครราชสีมาเนาะกับภาพไปชมนี่แหละและการท่องเที่ยวมีทั้งไปกินไปเที่ยวไปชมความสวยความงามสินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆมาฝากกันสวยนะเป็นผ่าไม้ที่สวยงาม
2: สวยก็ต้องบอกว่าจากทั้งซีพื้นที่เนี่ยพอมาร่วมกันก็ต้องบอกว่าสุผืนเลยมีเอกลักษณ์ของเพลินมีลายเป็นเอกลักษณ์ของเพลิน
3: สวยทุกแบบสวยทุกจังหวัดก่อนที่มีความสวยงามที่เสน่ห์แตกต่างกันออกไป
2: แม่นค่ะใครอยากไปเบิ่งคือจังพีลูกแก้วเนี่ยก็เพลินบอกว่าให้ติดต่อเพลินล่วงหน้า
3: แม่น
2: สิได้มีคนแบบพาน้ําเที่ยวแบบหายความรู้
3: ถูกต้อง
2: เนาะแล้วก็ต้องบอกสวยอีหลี
3: การร่วมกลุ่มเป็นศูนย์แบบนี้ถือว่าเป็นการร่วมกลุ่มที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องในพื้นที่เด
2: ้
3: ปลูกม้อนเลี้ยงไม้ปลูกม้อนปลูกม้อนเลี้ยงม้อนก็จะกลายเป็นการร่วมกลุ่มกันคุณพ่อคุณแม่หรือว่าป้าๆยายๆก็จะมาร่วมตัวตำหูกันบ่มากินที่เราทำ
2: น
3: ะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อม
2: แม่นพี่เนี่ยดีเน
3: า
2: ะ
3: ตำสวยๆตำง่ายมีทรงเขานี้หลวงในวังคุณก็
2: แม่น
3: เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมเด้
2: แม่นค่ะพี่ เนี่ยแหละวังขวัญโคราชเน
3: า
2: ะในเรื่องของคำขวัญโคราชอะเมื่อหญิงกล้
3: า
2: พาไหมดีมีโคราช

0: ปราสาทหินดินด่านเกวียนนี่แหละถ้ามาเจาะลึกในเรื่องของผ่าไหมดีจักหน่อยเมื่อกี้เข้ากับเฮแล้วเราว่าร่วมกัน4จังหวัดเนี่ยนครชัยบุรีเนี่ยเป็นจังไหนแล้วมันนี่สิว่ามาเจาะลึกในเรื่องของจังหวัดนครราชสีมาว่าผ่าไหมเฮานี่สิเป็นจังไหนค่ะพี่น้องคะต้องบอกว่า1ในคําขวัญของจังหวัดโคราชคือผ่าไหมดีก็ต้องบอกว่าเป็นคําขวัญที่สะท้อนในเรื่องของอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีนะคะบ่แม่นว่าสิเป็นนี่ล่ะพาไหมปักธงชัยแม่นบ่ขึ้นซื้อบ
1: ่
0: ที่พี่ก็บอกกับหน่อยบางหัน
1: ครับ
0: นี่แหละหน่อยสิพาไปเบิ่งความงดงามความประณีตของภูมิปัญญาคนจังหวัดนครราชสีมาไปเบิ่งกันเลยค่ะ
1: เชิญครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอปักธงชัยนะคะเราจะพาทุกคนมาดูสินค้าอีกชนิดนึงที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็คือผ้าไหมปักธงชัยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกรรมวิธีการผลิตการย้อมสีแล้วก็ความเป็นมานะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรไปดูกันเลยค่ะกับกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

0: ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่คุณแม่ประภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มหัตถกรรมบ้านหนูนะคะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางประภาพันธ์ภาสกีค่ะชั้นกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านหนูเด็กก็จะหมายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติตำบลปากอำเภอปากชันแชร์จังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆแล้วการทำผ้าไหมเราก็สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้สืบมาแล้วแต่พอเมื่อปี22เนี่ยก็เรามันเริ่มตั้งกลุ่มสายชิบ้านน่าจะมีอำนาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเพราะว่าส่วนมากชาวบ้านจะทำเนี่ยที่มีเฉพาะใครก็มาซื้อเขาก็หมดราคาให้เราเราไม่สามารถกำหนดราคาได้แล้วก็เลยไปสร้างกลุ่มเพื่อจะมีอำนาจการว่าผลิตเองจำหน่ายเองขายเองตั้งราคาเองประมาณนี้ได้จะไม่เสียเปรียบพ่อค้าคนกลางนะคะแล้วก็มาเป็นโอท็อปอย่างนี้ค่ะ
0: ก็เลยกลายเป็นโอท็อปของที่อำเภอฝักทงชัยได้แต่จะก็กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหม
1: แต่ก่อนนี้เราก็ทำเรื่องของสีเคมีจริงๆเรามองเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการตลาดของกระแสแล้วก็มาปรับสีเคมีมาทำเป็นธรรมชาติแล้วก็จะตั้งแต่นั้นมาแล้วค่ะ
0: ทุกคนถามนิดนึงคุณแม่สีผ้าสวยมากเลยอันนี้คือย้อมธรรมชาติหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะนี่คือเราปอกเอากาวไหมออกมาเป็นสีธรรมชาตินี่คือสีจากเนื้อไหมจริงๆ
0: อ๋ออันนี้เป็นสีเนื้อไหมเลย
1: ใช่
0: แล้วสีมันออกเป็นประกายมุกนะคะ
1: ค่ะประกายมุกค่ะหรือว่าเรียกขาวงาก็ได
0: ้อันนี้คือเป็นไอ้ไหมที่เราได้มาเนี่ยคือเป็นไหมที่เราผลิตเองด้วยไหมคะ
1: จริงๆแล้วคือการทำผ้าไหมจะมีจุดสามกลุ่มหลักคือฝั่งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะต้นน้ำหมายถึงว่าผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือเส้นไหมมาให้เราอย่างนี้เราเป็นกลุ่มกลางน้ำคือจะซื้อเส้นไหมมาขั้นกระบวนการผลิตออกเป็นผืนผ้านะเอาไปชิ้นงานเนี่ยค่ะแล้วปลายน้ำก็คือซื้อผ้าจากเราไปแปรรูปทีนึงเนี่ยค่ะ
0: แล้วผ้าไหมที่แม่ทำตอนนี้ค่ะมีการนำไปขายที่ไหนบ้างอะไร
1: ตลาดของเราจริงๆหลักๆก็จะขายอยู่ที่ศูนย์นครชัยบริงค่ะเป็นร้านของกลุ่มกิจกรรมผ้าไหมบรรทุกเราจะออกงานโอท็อปทั่วประเทศไม่ว่าของภูมิภาคของจังหวัดและของส่วนกลางด้วยค่ะ
0: ที่มีกลุ่มกันตอนนี้ค่ะตอนนี้ทำอยู่กี่ประมาณกี่คนคะ
1: สิบกว่าคนค่ะเพราะเราตั้งมาตั้งแต่ปี22เดี๋ยวมันก็เกือบ40ปีแล้วเนาะทีนี้สมาชิกก็เรื่องของสุขภาพเรื่องสายตาส่วนตอนกล้ามเนื้อก็เลยพักไปไม่ทำแล้วก็ปัญหาของเราคือว่าจุดอ่อนคือสมาชิกจะถดถอยผู้ปัญญาจะถดถอยเนี่ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะจากลักษณะนั้น
0: แต่ว่าชุดที่ออกแบบสวยนะคะเนี่ย
1: ก็ของตัวเองก็หลายปีแล้วค่ะของเก่ามาเล่าใหม่ค่ะ
0: อันนี้ตัดเย็บเองเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วแรงงานในชุมชนที่ตัดเย็บค่ะแต่ผ้าเราถอดเองค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ลินนะคะพี่ลินเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้าน
2: เป็นผู้สืบทอดก็คือต่อจากแม่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้สำหรับในการย้อมสีผ้าไหมนะคะมีตรงนี้มีหลากหลายเลยเดี๋ยวให้พี่ลินเป็นคนอธิบายดีกว่าเนาะว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ย้อมสีออกมามันเป็นสีอะไรโอเคนะคะ
2: ตัวนี้ก็คือจะเป็นเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดจะได้โทนสีน้ำตาลค่ะมังคุดต้องเป็นมังคุดแห้งค่ะตัวนี้จะเป็นสีจากคลั่งค่ะคลั่งจะออกโทนสีแดงชมพูค่ะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะที่อยู่บนต้นไม้ตัวนี้จะเป็นเปลือกมะพูดหรือเปลือกกระโหดภาษาบ้านนอกของเขาเรียกตัวนี้จะออกโทนสีเหลืองค่ะเปลือกไม้ตัวนี้จะเป็นเปลือกจากประดู่ค่ะเป็นเปลือกแห้งค่ะตัวนี้จะออกโทนสีน้ำตาลถ้าเป็นเปลือกประดู่สดจะออกโทนสีชมพูอมเนื้อๆค่ะสีตัวนี้ก็คือจะเป็นสีแก่นเขแก่นเขก็จะออกเหลืองทองค่ะตัวนี้จะเป็นสีฝางนะคะเป็นที่เขาทำน้ำยาอุทัยทิพย์นะคะตัวนี้สามารถดื่มได้ค่ะ
0: ที่ออกเป็นสีแดงใช่ไหมคะ
2: ใช่แดงตัวนี้จะออกโทนสีอมชมพูจะสีไม่ติดทนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกมะฮอกกานีมะฮอกกานีก็จะออกโทนสีออกเหมือนเป็นชมพูเนื้อๆค่ะตัวนี้เป็นพืชท้องถิ่นของบ้านเราก็เป็นฝักคูนค่ะตัวนี้จะออกโทนสีน้ำตาลนะคะคือเฉพาะถิ่นก็จะมีของเราตรงนี้ค่ะแต่มันมีใบไม้มีอะไรอย่างเงี้ยในเฉพาะถิ่นมันก็จะได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นใบมะม่วงก็จะออกโทนสีเขียวนะคะตัวนี้ค่ะ
0: ไอ้ทุกอย่างนี้คือเอาไปต้มหมดเลยหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะไปต้มสกัดสีอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงค่ะแล้วสีออกมาแล้วถึงมาย้อมเส้นไหมค่ะ
0: นี่นะคะก็คือเป็นพืชเฉพาะถิ่นหมดเลยนะคะแล้วก็ผ่านการกระบวนการต้มนะคะมากกว่า1ชั่วโมงเนาะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยเอามาสกัดเป็นสีเอามาย้อมผ้าที่เราเห็นสวยๆกันด้านหลังฝั่งนู้นอะค่ะจากเส้นไหมธรรมดา กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามต้องผ่านทั้งความประณีตความอดทนและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเริ่มต้นจากการเตรียมและการย้อมสีเส้นไหมเมื่อได้เส้นไหมที่พร้อมสำหรับการดูดซับสีมาแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของการย้อมสีต่อไปอย่างผ้าไหมปักธงชัยใช้วิธีการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติก่อนจะนำเส้นไหมมาย้อมก็ต้องนำวัตถุดิบอย่างเปลือกไม้แก่นไม้หรือใบไม้นำมาต้มสกัดสีจนได้น้ำสีก่อนนำเส้นไหมลงย้อมพลิกกลับไปมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สีดูดซึมเข้าเส้นไหมอย่างทั่วถึงและนำไปผึ่งตากไว้จนแห้งเมื่อเตรียมเส้นไหมพร้อมแล้วจึงนำมากรอใส่หลอดเพื่อเตรียมเป็นเส้นพุ่งและจัดเตรียมเส้นยืนสำหรับขึ้นกี่ทอผ้าต่อไปบ้านดู่ตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยโดดเด่นด้วยผ้าไหมหางกระรอกผ้าไหมโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหัวใจสำคัญคือการควบเส้นนำเส้นไหมสองสีมาตีเกลียวเข้าด้วยกันก่อนนำไปทอจนเกิดเป็นสีเหลือบสวยงามคล้ายหางของกระรอกเป็นอีกภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและยังคงงดงามมาจนถึงทุกวันนี้เสียงกระทบของกี่อาจฟังดูเป็นเพียงจังหวะธรรมดาแต่ทุกจังหวะกำลังถักทอภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเส้นพุ่งสอดผ่านเส้นยืนครั้งแล้วครั้งเล่าจากเส้นไหมเล็กๆผ่านมือของคนทำผ่านสีจากภูมิปัญญาและผ่านจังหวะของกี่ทอผ้าจนกลายมาเป็นผ้าไหมปักธงชัยหนึ่งผืนและนี่คือเสน่ห์ของผ้าไทยที่ยังคงงดงามและควรค่าแก่การรักษาไว้เพราะผ้าไทยไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในอดีตเลือกสีที่ชอบสไตล์ที่ใช่มิกให้สนุกใส่ให้เป็นตัวเองใส่ผ้าไทยใครว่าเฉย
3: นั่นล่ะผ้าไทยไผว่าเฉยแม่บ่พี่เจิดบอกว่า
4: ผ้าไทยไผว่าเฉย
3: แมน
4: ไม่ได้ฉึกคือส่วนมากเลยนะคนรุ่นใหม่ก็สิมองว่าเอ๊ะใส่ผ่าไทยผ่าหยังเหรอมัน
3: จ้ะ
4: ตะกี้ไม่ได้ผู้เฒ่าใส
3: ่อีนี่พี
4: ่
3: ด้วยความแบบเขาเออว่าออกแบบแนวออกแบบมากกว่าสิ
4: สมัยตะกี้จะเป็น
3: ผ่า
4: ไหมคือกับคนเนี่ยเขาใจว่าเป็นศิลป์เป็นศิลป์เป็นผ่าสลงไม่ได้ผู้เฒ่าผู้โถใส่แต่ทุกวันนี้ก็มีการประยุกต์มีการเอาความเป็นแฟชั่น
3: แมนค่ะ
4: มาออกแบบมาลวดลายเพชรด้วยสีเมื่อกี้เนี่ยเป็นสีธรรมชาติพร้อมเด้
3: แม่นสีธรรมชาติ
4: เมื่อกี้ที่เห็นบอกการตำหูกนะ
3: เห็นอยู่พี
4: ่การตำหูกเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิที่ดีเด้
3: แม่น
4: เป็นอย่างกระวางสั่นมือหนึ่งเนี่ยคือปกติก็จะใส่มือสอดกระสวยมือนี่สอดมือขวาสอดขาซ้ายเหยียบสมมติเนาะเขาก็บอกไปบรรลุถึงบรรลุถึง
3: เน
4: าะมือขวาสอดขาซ้ายเหยียบปุ๊
3: บ
4: มือเนี่ยมือซ้ายตำตึกเข้ามาตันตะเถื่อตึก
3: สองเถื่อ
4: สองเถื่อ
3: สองเถื่อ
4: แมนบ่เมื่อคืนนี้ตึกนะทำมือฉีบนะ
3: แมน
4: ทกขาขึ้นเปลี่ยนขาใหม
3: ่
4: วางมือซ้ายจับมือขวาสอดทักนี่อีก
3: แมน
4: ตำตะเถื่อ
3: สองเถื่อ
4: ตึกนี่ฝึกสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นแล้วกันฝึกกันตำหัวเดี๋ยวกันฝึกสมาธิไม่ได้ตัว
3: แมน
4: ล่ำสมัยไปก็นั่นเมื่อกี้ไปใส่กีกระตุกนี่ยุ่งสิ
3: อ๋อถัดกีกระตุกมันสิมีแนวจับของเธอ
4: แมน
3: ม
4: ือ
3: เหมือนเธอแต่ว่าขาก
4: ระดิ่งขากระดิ่งปุ๊บเห็นขาเขาอยู่นี่ปุ๊บปั๊บฝึกสมาธิเด้
3: พี่เขาเคย
4: เฮ้ยดีมาก
3: คือตีกล่องเลยพี
4: ่ตึกไปเมื่อนอนดูยุ่งเสีย
3: ตี
4: ชิน
3: ฝัน
4: กันดิชินไปชินเลยฝึกสมาธิ
3: ลูกหลานไม่เห็นแม่ยายหลับกันสิตาหักตัวนอนคือแมวหน่อยสินะ
4: มันจะโอกนี่แหละเขาพูดพี่ปินจากเสด็จปินจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะ
3: กับ
4: ภาพ
3: อ
4: ีกคือโคราชนี่ผ่าไหมเป็นงานไม่ดีเนาะ
3: แมนพี่
4: อันนี้แหละช่วงสุดท้ายที่พุทธายแหละของรายการมองอีสานสเปเชียลจะบอกว่าช่วงก่อนเขารายการน
3: ะ
4: เขามีการโปรยอย่างยิ่งใหญ่บอกถึงจังหวัดยังกับบึงกาฬ บึงการความทรงจำ
3: สุขคนสิคิดว่าอย่าง
4: มูเตลู
3: หนูก็คิดแมนเพราะหนูก็ค้นไปมาแมนบอกมูเตลูแท้ๆ
4: แหล่งของเที่ยวต่างๆกับ
3: แมนสวยงาม
4: พญานาคมีเรื่องเล่าแต่ละเรื่องแต่ละจุดซึ่งเป็นการสร้างเรื่องเล่าเป็นนิยายขึ้นมาที่ไม่ก็เหมือนก็เป็นบอกอี
3: เลแมนพี
4: ่เป็นรูปร่างธรรมชาติกับสร้างสรรค์ขึ้นมา
3: แมน
4: เขาก็คิดไปเรื่องของมูเตลูสายมูคือเป็นการบนบานศาลเก่าไหมวะ
3: แม่นค่ะ
4: ไปขอโชคขอลาบอย่างนี้คำว่าไปมาได้โชค
3: ไปมาได้โชค
4: เลยมัน
3: มันอยู่มันอยู
4: ่มันอยู่มันอยู่บ
3: อมันอยู
4: ่เออนี่เห็นบ
3: อแม่นก็คือเรื่องของเรื่องที่พี่ตอมซีวังนี่ก็คือว่าโปยเพื่อนเขียนมาให้แล้วเพื่อนเขียนอันไทยๆคือเลขสองแล้วก็ M O O
4: ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นเฮาอ่านภาษาอังกฤษเนาะเพิ่นก็โปยมาด้วยภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมากแต่อีกอย่างก่อน One Day Trip WhichTwo Moo ฮะนะ
3: Two Moo ในความคิดเฮาฮอกว่าอ๋อน่ะสิเป็นในเรื่องของมู่2สถานที
4: ่นั่น
3: แม่นบ่
4: หรือ2เรื่องที่ต้องไปมู่จังซี
3: ่
4: คิดแบบนั้น
3: แต่มันบ่ใช่
4: นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ผิดของการบ่ทําการบ้าน
3: แม
4: ่สุดท้ายอีหยังมาบอก2แม่หมูฮะนะสุดท้ายคือ2หมู
3: 2หมู
4: อุ๊ยกับเวลาเพิ่นเป็นหมูเนาะ
3: แม่น
4: หมูหยังหมูวิว
3: หมูวิวกับหมู
4: อกกอเวลามันเป็นหมูจังใด
3: นี่ล่ะก็ต้องมาว่านี่เป็นเด็กเจนซีเด็กเจนซีเขาสิมีคำสรรพนามน้ำหนาเขาสินะหมูตอม
4: หมูตอม
3: หมูซินดี
4: ้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงสรีระเรือนร
3: ่าง ไม่ใช่ความน่ารักแม่
4: ความน่ารัก
3: แม่น
4: เป็นหมู
3: เป็นหมู
4: อ๋อ
3: นี่ล่ะนี่ล่ะเด็กเจนซีเด็กเจนซี
4: เจนนั่นก็
3: เจนซี
4: ่บอกมันถือจ้องชะชานแน่สิมาเจนอย่างมึงบอกคนสิเซนเซอร์บ่ทันเด
3: ้
4: อซี
3: ซี
4: เออเจนซีเป็นการท่องเที่ยวแบบเด็กเจนซีน้องหมู2หมูหมูวิวกับหมูอปอพาทุกคนไปเที่ยวที่บุงคล้าจังหวัดบึงกาฬสไตล์เด็กเจนซีแบบ one day trip with two หมูอ่ะ2หมูพร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้ว
4: ครับ2หมูพร้อมบ
3: ่พร้อม
4: ซีหมูพร้อมบ่เนี่ย
3: พร้อม
4: สี่หมูพร้อม
3: อ่
4: ะหมูหมูคุณผู้ชมค
3: ุ
4: ณผู้ฟังเชิญครับ
5: เจ้าหน้าที่ก็รอคร
3: ับ เจ้าหน้าที่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่วิวและพี่โอปอค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะพี่โอปอ
6: เฮือนไทยยอค่ะจังหวัด
3: เฮือนไทยยอใช่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่อปอล่มลื่นมากใช่ไหมติดริมโขง
6: ริมโขงแต่ว่าวันนี้ฝนตก
3: ใช่วันนี้ฝนตกนะคะคุณพ่อเจ้าของเฮือนไทยย้อนะคะเขาบอกว่ากลุ่มไทยย้อเนี่ยคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจาก
6: ประเทศลาว
3: ใช่ไหมพี่อปอนี่ประเทศลาว
6: มาตั้งที่นี
3: ่มาตั้งฐานที่นี่
6: เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าม
3: ันเป็นยังไงใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันน่าเที่ยวแค่ไหนดู
7: เฮือนไทยย้อจังหวัดบึงกาฬเป็นบ้านเรือนพื้นถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทยย้อโดดเด่นด้วยรูปแบบบ้านที่เรียบง่ายและยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนไว้ได้อย่างน่าสนใจ

0: ลิศ
1: นี่ค่ะเรามาอยู่กันที่ไหนคะพี่โอปอ
0: น้ำตกถ้ำฝุ่น
1: อันนี้เราอยู่กับนางสาวไทยขอนแก่นและนางสาวไทยบุรีรัมย์นะคะปีอะไรคะ
0: ปี2004ค่ะ
1: อันนี้นางสาวไทยอะไรคะอันนี้เป็นรุ่นพี่นางสาวไทยเลยใช่นางสาวไทยเลย
2: ปี2070นะคะ
1: 70ค่ะสนุกไหมคะแม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าแบบเอ้ยน้ำตกมันจะเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนใช่ไหมคะพี่น้ำฝน
0: จังหวัดบึงกาฬใครอยากมาก็มาเลยใครอยากมาก็มาเลย
1: น้ำตกถ้ำฝุ่นจังหวัดบึงกาฬเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงดงามลายล้อมด้วยผืนป่าและโขดหินมีสายน้ำไหลผ่านตามธรรมชาติและบริเวณช่วงท้ายยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นสงบและงดงาม
0: พี่ๆฝากเชิญนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
3: ถ้ำฝุ่นมาเที่ยวเยอะๆนะครับสถานที่สวยๆเจ้าหน้าที่ก็หล่อครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็หล่อนะคะนี่ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราจะขอลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าใครมานี่ก็อย่าลืมพกพัดลมเล็กมาจะดีมากแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนต้องเดินระวังค่ะ
2: แล้วโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจะ2หมู
4: ่บ๊ายบาย2หมู่อ๋อนี่คือทีมม้าพี่ก็เป็นเจนบูมเมอร์เน
2: า
4: ะบูมเมอร์ป่ะ
2: เบบี้บูมเมอร์
4: เบบี้บูมเมอร์ได้พี่ได้เบบี้บูมเมอร
2: ์ได
4: ้เลยพวกเขาใจซับเจนซี
2: แม่เขาซีมีอย่างไ
4: รหมูนี่เหรอ
2: หมูมีจึง
4: จึง
2: เลิศ
4: เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะเป็นวะ
2: เป็น
4: เลิศเลยล่ะ
2: เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะสิก็คือแบบว่ายอดเยี่ยมอันนี้คือเจนยังบูมเมอร
4: ์คือบูลี
2: ่บูเดบูล
4: ี่พี่เป็นบูมเมอร์เลย
2: บูมเมอร
4: ์เบบี้บูมเมอร
2: ์ดี
4: ใช่เอาสดใสเนาะเป็นการพาไปเที่ยวเมื่อกี้นี่ที่บึงการ
2: บึงการ
4: ที่เป็นขบวนแบบยิงใหญ่ดีแท้
2: ยิงใหญ่เพิ่นไปในอันโครงการทัวร์พระเที่ยวหน่อยก็มีโอกาสไปเนี่ยล่ะสุดสัปดาห์ที่แล้ว
4: ไปเสือมะแน
2: ไปหลากหลายเลยพี่
4: เช่นที
2: ่สวนตาเดน
4: สวนตาเดน
2: อําเภออําเภอบึงคงหลงสวนตาเดน
4: แล้วที่มันเป็นคือจังปลาหัวปลาโลมะปลาโลมะจุ่มกันแหมจุ่มๆกันได้แหละคือใครพาไปปุ๊บเหมือนใครหัวปลาโลมะ
2: น่ะน้ำตกกินนาลี
4: กินนาลี
2: น้ำตกกินนาลี
4: แล้วอันทีมันเป็นล่องละหายเด็กน้อยเขาไปสไลด์เดอร์นะน้ำตกทําพระ
2: น้ําทําพระติแม่นบ่นั่น
4: แม่นบ่
2: แม่น
4: เป็นตอดเงา
2: แม่นเป็นสิ
4: เรามาถูกละ
2: ถูกเล่นเลยล่ะ
4: เจนซี
2: แมน
4: พี่นึกว่าเป็นผู้ใดบัก
2: คังก่อนอยากลอง
4: รูปพี่เองเมื่อกี้นี่2คนนั่น
2: แมนอยากลองให้ฟัง
4: ว่าสิ
2: ไปมา
4: ว้าวๆๆแบบโชคดีจริงบ่
2: แมนนอกเหนือจากความโชคดีคืออย่างบ่ไปประมาณ40กว่าคนเลยเด้หลายมีผู้เดียวมือน้ำตกครับ
4: แล้วพี่เตียง
2: ขาปูดขึ้นขาเขียวนี่ท่านหาอยู่ค่ะค
4: ุณไปลบลู่อย่างเพิ่นหรือเปล่า
2: เพิ่นเลยลบลู่
4: เป็นมอ
2: เพิ่นว่าจะของเทเนาะเพิ่นถือกล่องเพิ่นสิไปใช้เนาะเพิ่นสิขวมไปเพิ่นก็ตกตัวเนาะแต่เพิ่นก็มาดเด้คนอยู่หลายเพิ่นก็สิ
4: คนกี่ทางบ่เหมือน
2: แม่นหันหลังให้คนแม่นเพราะว่าเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บอีหลี
4: เ
2: จ็บแบบว่าสิห้องหายตัวบ่ได้หมาเฮามัน
4: หนักแท้แหละปี้ๆเนาะ
2: เขียวม่วง
4: เ
2: บิดนั่นล่ะเกือบได้ค่ะที่3
4: สปอยก็ดูเป็นยังไงบึงกาฬช่วงนี้เป็นยังไง
2: ดี
4: อากาศ
2: อากาศดี
4: ธรรมชาติ
2: ธรรมชาติสวยงามเขียวขจีแมน
4: ไทยพี่น้องบึงกาฬดูแลดีบ่
2: นะฮะแมนเพิ่นมาขอหน่อยไทยลูกพ่อ
4: เพิ่นมาจังได
2: เพราะคือพูดดีพูดงามเถอะลูกเฮากับปฏิเสธคนบ่เป็นเฮากับแม่แม่แม่แม่
4: ยอมรับ
2: แม่แม่อีหลีแม่ขอพูดได้หลายแม่คือตาถึงแท้ว่าสิ
4: เพิ่นก็ว่าไทยลูกน้ํา
2: เพิ่นก็ว่าไทยลูกน้ําแม่เพิ่นสิชมว่าอย่าไปเฮ็ดเด้อจมูกนั่นน่ะโทดังเนี่ยอย่าเฮ็ด
4: เป็นอย่าง
2: มันดี
4: มันดีอยู่แล้วท่านผู้ว่าก็น่ารักเน
2: า
4: ะ
2: น่ารักมาก
4: โครงการนี่อย่าง
2: ผู้ว่าพาเที่ยว
4: ผู้ว่าพาเที่ยว
2: ผู้ว่าจังหวัดบึงกาฬ
4: พากินพาเที่ยวเนาะช่วงบักทุเรียนเนาะ
2: แม่น
4: ส ่ได้ไปออนไลน์พี่เห็นจะได้รูป
2: แต่หนูไม่ได้ไป
4: แต่หนูไม่ได้ไปกัน
2: อยากกินเนาะ
4: อ่านข่าวนะ
2: เนาะ
4: เดี๋ยวอ่านข่าวผมกูว่าพากินนะ
2: แมน
4: เราพาเที่ยวอีกเน
2: า
4: ะ
2: เนาะขนาดเราบอกว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเห็นว่าเพิ่นไปสู่อำเภอเลย
4: อ
2: ำเภอละ1111แล้วเพิ่นก็จัดทริปไปว่าเพิ่นสิไปเส้นทางใดแน่สิเพิ่นก็คงเพิ่นบ่เมื่อยเด้อพี
4: ่
2: ว่าว่าเพิ่นลุยแฮงเพิ่นแบบบ่เมื่อยบ่จมบ่หยังเพราะมีเพิ่นมีความสุข
4: เป็นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่ารักของผู้นำนะเป
2: ็
4: นความเมืองที่ประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอท
2: ุ
4: กที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬซึ่งท่านผู้ว่าทุกจังหวัดในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานเน
2: ี่
4: ยเพิ่นก็มีโครงการแบบนี้แล้วพาไปกินพาไปเที่ยวท่องเที่ยวโปรโมทส
2: ุ
4: ดท้ายประโยชน์กับยุทธีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้น
2: ถูกต้องที่สุดเลย
4: ไปอีกบ่บึงกาฬไทยไป
2: ไป
4: บ่
2: ไปหายใจยานว่าไปรอบนี้คืออ
4: ย่าไปมื่นไปหยังเบิ่งด
2: ีๆ
5: ช่องทางการจำหน่ายออนไลน์และระบบชำระเงินดิจิทัลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสุรินทร์ก้าวสู่การเป็นต้นแบบศูนย์กลางเกษตรอินทรีย์ดิจิทัลในภูมิภาคพร้อมกันนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนในโครงการห้องเรียนโคดดิ้งโดยเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เข้ามาเพื่อแย่งงานแต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นผ่านการผลักดันโครงการสำคัญอย่าง THAI Passport ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันจังหวัดระนองเดินหน้า6มาตรการความปลอดภัยทางถนนยกระดับวินัยผู้ใช้รถใช้ถนนตั้งเป้าลดพฤติกรรมเสี่ยงสร้างองค์กรต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชน
6: นายโชคชัยหยิกซ้ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองเปิดเผยว่าจังหวัดระนองเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อยกระดับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุโดยมุ่งให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยก่อนขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่สำหรับมาตรการสำคัญ6ด้านประกอบด้วยสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับควบคุมการขับรถเร็วทำประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ 100% การเสริมสร้างทักษะคิดและทักษะการเอาชีวิตรอดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางถนนเพื่อลดจุดเสี่ยงและปัจจัยที่นำไปสู่อุบัติเหตุนายโชคชัยกล่าวว่าการลดอุบัติเหตุทางถนนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจังหวัดระนองจึงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการอย่างต่อเนื่องให้เกิดผลในทางปฏิบัติตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงชุมชนมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนอภิสราคงมณีสวท.ระนองรายงาน
5: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานเอโดปอมีสืบสานภูมิปัญญากะเหรี่ยงส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม
7: ที่สวนสาธารณะหนองจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนเพื่อสืบสานภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอโดปอมีเป็นพิธีบุญประจำปีของชาวกะเหรี่ยงโดยเอะหมายถึงการเรียกขวัญส่วนปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคารพต้นไม้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าและแนวคิดการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเกื้อกูลภายในงานมีกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนการนำเสนออาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการถ่ายทอดวิถีชีวิตเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้สัมผัสภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การจัดงานยังมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจรากฐานควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงอย่างยั่งยืนคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
5: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
1: ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569เป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬที่รับหน้าที่ในการเป็นแม่ข่ายผลิตรายการและส่งกระจายเสียงไปยังทุกจังหวัดในพื้นที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ทั้ง11จังหวัดนะครับวันนี้นะครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ควบคุมด้านเทคนิคโดยคุณเอกชัยณรักมากและดำเนินรายการโดยผมจตุรพรผานาคนะครับวันนี้ยังคงนำข่าวสารประเด็นร้อนประเด็นที่น่าสนใจที่คัดกันมาแล้วมานำเสนอให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังกันเช่นเคยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดของเรานะครับยังคงมีที่ทางเพจ Facebookสวท.บึงกาฬ 104.25 นะครับคุณผู้ฟังสามารถไปดูได้ทั้งภาพและเสียงครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นครับที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังช่วงแรกนะครับจะเป็นประเด็นจากจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับก็จะมีจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดเลยครับขณะเดียวกันครับในพื้นที่บึงกาฬวันนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นที่น่าสนใจมากเป็นการแข่งขันเรือยาวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ของบึงกาฬนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าการแข่งขันเรือยาวที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าแข่งขันการบนหน้าน้ำนานาชาติก็คือแม่น้ำโขงนะครับแล้วเป็นการแข่งขันของ2ประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นที่ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็สำหรับในปีหน้าจะจัดใหญ่กว่าเดิมก็คือจะเชิญเวียดนามมาร่วมแจมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมีในส่วนของการแถลงข่าวนะครับโดยนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและนายธนาพงษ์แสนสุภานายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬซึ่งถือว่าทางเทศบาลเมืองนะครับร่วมกับจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้จัดการแข่งขันการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของการแข่งขันเรือยาวพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงนะครับโดยเฉพาะการแข่งขันที่บึงกาฬเป็นสนามที่ใหญ่นะครับเป็นน่านน้ำนานาชาตินะครับก็อยากให้ติดตามกันว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับบอกเป็นโดยย่อก่อนนะครับว่าเราจะมีการแข่งขันการระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนี้นะครับก็คือวันศุกร์ที่11วันเสาร์ที่12แล้วก็วันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับก็เดินทางมาได้ที่ถนนข้าวเม่าริมของอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬส่วนภายในงานจะพิเศษอย่างไรมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้มาติดตามพร้อมกันได้ในรายการคัดข่าวเล่าเรื่องของเรานะครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารจากพื้นที่ในสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับไปกันก่อนที่จังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้คุณสุรเดช1ชนะจากสวท.มหาสารคามรออยู่แล้วไปติดตามรับฟังกันครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับในช่วงนี้ครับนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่จังหวัดมหาสารคามครับติดตามเรื่องราวของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามครับมีการเปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆกลองยาววาปีปฐุมครับจากศีลกลองยาวแห่งภูมิปัญญาครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับสู่เสน่ห์เรื่องของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมศีลกลองยาวที่ดังกึกก้องพร้อมกับจังหวะ การบรรเลงที่สนุกสนานคึกคักและเร้าใจที่สร้างสีสันให้กับบรรยากาศเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับนั่นก็คือกลองยาววาปีปทุมหนึ่งในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและความผูกพันของคนในชุมชนซึ่งในวันนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับแต่ยังถูกนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบของอันซีนไทยๆเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดจังหวะกลองที่สอดประสานกับลีลาการแสดงครับที่ถือว่าสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในขณะที่นักท่องเที่ยวเองนะครับก็สามารถเรียนรู้และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมได้อย่างเป็นกันเองเสน่ห์สำคัญของกลองยาววาปีปทุมครับไม่ได้อยู่เพียงเสียงดนตรีหรือความสนุกสนานเท่านั้นครับแต่ยังอยู่ที่องค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งครับทั้งรูปแบบของการบรรเลงจังหวะการแสดงตลอดจนการรวมกลุ่มของคนในชุมชนล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้กลองยาวที่จะทำให้มีชีวิตเป็นวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงคนทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันครับนางสาววาสนาชัยพนาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งก็กล่าวว่าการนำทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่จะทำให้วัฒนธรรมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในขณะเดียวกันครับยังช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนกลองยาววาปีปทุมครับถือว่าเป็นอัตลักษณ์และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญของพื้นที่ครับในการที่จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองและจะช่วยสร้างความเข้าใจความประทับใจรวมถึงทำให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปครับซึ่งงานกลองยาวชาววาปีปทุมครับก็จะจัดนะครับในช่วงของปลายปีนะครับช่วงประมาณเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับถือว่าเป็นงานประจำปีของทางอำเภอวาปีปทุมแล้วก็เป็นอันซีนของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับทางวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามครับก็ยังบอกอีกว่านักท่องเที่ยวนะครับก็จะได้เดินทางมาเพื่อชมการแสดงทั้งการเรียนรู้เรื่องราวของผู้คนผ่านเสียงดนตรีการแสดงวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งกลองยาววาปีปทุมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงจากจังหวัดมหาสารคามที่กำลังบอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยผ่านจังหวะกลองและรอยยิ้มของคนในชุมชนครับโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็จัดขึ้นณชุมชนหมู่บ้านจอกขวางโดยคณะกลองยาวจอกขวางคำหมู่ที่6ตำบลหนองแสงอำเภอวาปีปทุมครับการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่อันซีนไทยๆนั่นเองครับสุรเดชหนึ่งชนะสวัสดิ์ทอมหาตรคามรายงานครับ
1: โอ้โหเรียกว่าข่าวสารน่าสนใจมากๆเลยนะครับจากทางสวทมหาสารคามนะครับเนี่ยถ้าใครเดินทางไปที่มหาสารคามนะครับก็อยากจะให้ไปแวะไปชมนะครับที่มหาสารคามเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่น่าดูน่าชมนะครับเป็นจังหวัดที่สวยงามเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งแล้วก็มีสินค้าที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันนะครับมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายต้องขอขอบคุณคุณสุรเดช1ชนะนะครับหรือว่าพี่เอ็กซ์นะครับจากสวทมหาสารคามเป็นอย่างสูงฮะที่รายงานข่าวที่น่าสนใจเข้ามานะครับจากจังหวัดมหาสารคามพาคุณผู้ฟังครับไปต่อกันที่จังหวัดเลยครับตอนนี้คุณปณภัทรแสงสีเรืองจากสวทเลยรออยู่แล้วนะครับวันนี้ทางที่หน่อยปณภัทรแสงสีเรืองนะครับรายงานประเด็นก็คือจังหวัดเลยจัดมากรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเดินหน้าจะตั้งเป้าหมายขจัดความยากจนด้วยโมเดล1ข้าราชการ1ครัวเรือนพร้อมขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายละเอียดได้กับพี่หน่อยปณภัทรแสงสีเรืองสวทเลยครับ
3: สวัสดีครับผู้ดำเนินรายการและสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการคัดข่าวเล่าเรื่องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมปณภัทรแสงสีเรืองจากสวทเลยมีข่าวสารเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดเลยมานำเสนอกันครับ โดยเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลาประชาคมจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยก็ได้จัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเลยประจำปี2569โดยมีนายชัยพจน์จรุณพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดงานมีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาภาคีเครือข่ายประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสำหรับการจัดงานครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคงตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับพื้นที่โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากกลุ่มองค์กรเครือข่ายการพัฒนากลุ่มอาชีพผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปจากทั้ง14อำเภอการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงรวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายคนดีเมืองเลยประจำปี2569รวม48รางวัลครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ทั้งนี้นายชัยพจน์จรุณพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กล่าวถึงทิศทางเชิงรุกในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยแสดงความกังวลต่อรายได้ต่อหัวหรือ GPP ของจังหวัดเลยพร้อมแนะทางรอดต้องเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรมูลค่าสูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยอัตราการเติบโตของรายได้ต่อหัวประชากรหรือ GPP ในพื้นที่จังหวัดเลยยังคงเป็นสิ่งที่น่ากังวลยิ่งเนื่องจากหากไม่เร่งต่อยอดมีโอกาสสูงที่ GPP จะตกลงมาโดยมิติที่ต้องเร่งแก้ไขด่วนคือภาคการเกษตรและการบริการเนื่องจากพืชเศรษฐกิจหลักอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยคือยางพารากำลังเผชิญกับความผันผวนของราคากลางในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แนวทางการแก้ไขปัญหานี้จะใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆที่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องยกระดับสู่เกษตรมูลค่าสูงซึ่งเน้นผลผลิตที่มีความปลอดภัยและปราศจากสารพิษโดยจากข้อมูลสำรวจจำนวนครัวเรือนประมาณ 200,000 กว่าครัวเรือนมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ความยากจนสูงถึง 20% หรือคิดเป็นกว่า 20,000 กว่าครัวเรือนซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากจังหวัดจึงได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายในการขจัดความยากจนให้ลดลงเป็นลำดับขั้นภายในระยะ5ปีเริ่มจากปีแรกลดลง 5% ปีที่ 20% ปีที่ 35% และปีที่ 40% จนสลัดความยากจนได้หมดสิ้นจากจังหวัดในที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหานี้จังหวัดเลยจึงได้นำโมเดลแก้จนของประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จด้วยการแก้ปัญหาเชิงลึกโดยยึดโยงตามศักยภาพจริงของแต่ละหมู่บ้านและตำบลมาปรับใช้ภายใต้โครงการ1ครัวเรือน1ข้าราชการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยแบ่งวิธีการช่วยเหลือออกเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนตามระดับความพร้อมของแต่ละครอบครัวคือกลุ่มที่ยังต้องให้ปลาสำหรับครัวเรือนที่มีศักยภาพเหลือน้อยมากรัฐจำเป็นต้องนำปลาไปมอบให้โดยตรงเพื่อประคองชีวิตส่วนกลุ่มที่พร้อมรับเบ็ดตกปลาสำหรับครัวเรือนที่พอมีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้รัฐจะส่งมอบเบ็ดตกปลาและฝึกฝนทักษะให้เพื่อให้พวกเขาสามารถออกไปทำมาหากินสร้างรายได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนและอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ถูกตั้งเป็นสโลแกนประจำจังหวัดเลยคือเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแต่ที่ผ่านมาแผนพัฒนาจังหวัดในรอบ 2-3 ปีกลับเน้นหนักไปที่เพียงการฝึกอบรมเรื่องการนวดสปาซึ่งหลังจากนี้ทิศทางของท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะต้องขยายขอบเขตให้กว้างและมีมิติที่ชัดเจนขึ้นโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณสุขและภาคทรัพยากรธรรมชาติเช่นการนำป่าชุมชนและป่ายางมาทำคาร์บอนเครดิตรวมถึงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและเกษตรมูลค่าสูงเพื่อดึงจุดเด่นด้านสภาพอากาศต้นไม้และอาหารสุขภาพของเมืองเลยออกมาสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างแท้จริงนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยังได้กล่าวถึงการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆในรอบปีโดยย้ำว่าบทบาทของหอการค้าในยุคใหม่ควรส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเครือข่ายของจังหวัดและไม่ควรนำเอาเครื่องเล่นแบบเดิมๆอย่างม้าหมุนหรือชิงช้าสวรรค์มาจัดในงานเพราะเป็นรูปแบบที่ไม่ตอบโจทย์ภาพลักษณ์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ตามบทบาทหน้าที่ของหอการค้าไทยอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดเลยยังได้กล่าวแสดงความขอบคุณต่อความร่วมมืออย่างแข็งขันของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนจนเกิดผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในปัจจุบัน
1: โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะกับโมเดลนี้1ข้าราชการ1ครัวเรือนนะครับในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็การส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นะครับเพราะว่าถือเป็นเทรนด์ใหม่ในยุคปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตข้างหน้านะครับโดยเฉพาะในสังคมผู้สูงวัยนะครับซึ่งตอนนี้ไทยก็เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัยละนะครับเรื่องของเทรนด์สุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่มีความน่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไงช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของการแถลงข่าวนะครับการจัดการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีรายละเอียดที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

0: ในช่วงต่อไปนะครับทุกท่านจะได้รับฟังนะครับว่าการแข่งขันเรือยาวที่จะเกิดขึ้นจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬท่านสุรพลเจริญภูมิอยากให้ท่านผู้ว่าได้เล่าถึงภาพรวมของจังหวัดบึงกาฬเรื่องของการแข่งขันเรือยาวแล้วก็ความคาดหวังที่จังหวัดมีต่อการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ครับ
1: ปีนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าเอ้ยบ่ายเขาก็จัดยิ่งใหญ่ตะการตามากผมเองอย่างที่บอกแล้วว่าผูกพันแล้วก็เป็นกีฬาที่ผมเองเกิดในริมน้ำบอกเลยว่าผมเกิดที่ริมน้ำจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ผูกพันกับสายน้ำนะผมยังจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยก็ไปเชียร์เรือนะเพราะนั้นเนี่ยผมเรียนเลยตั้งแต่เด็กก็ผูกพันผมนี่จำชื่อเรือได้เลยนะเรือแถวบ้านที่เขาส่งไปแข่งเนี่ยนะเรือแถวบ้านที่แม่น้ำจันทบุรีเนี่ยผมจำได้ว่าเรือที่ผมเชียร์ทีมเรือแถวบ้านผมสีสุดาจันทร์แล้วมันก็ต้องไปคู่แข่งกับนารายณ์เนรมิตเนี่ยผมจำชื่อแม่นเลยไอ้นารายณ์เนรมิตนี่มันคือโอ้มันต้องแย่งกันของบ้านผมแถวหลังวัดโรมันคาทอลิกเนี่ยก็ต้องเป็นเรือสีสุดาจันทร์นะส่วนไอ้นารายณ์เนรมิตนี่เป็นเจ้าภาพโอ้โหเขาเก่งมากเขาเก่งมากก็ต้องผัดกันเป็นแชมป์ผัดกันเป็นรองแชมป์แล้วก็สมัยก่อนก็เทคนิคก็ยังไม่ค่อยดีนะผมจำได้ว่าปีแรกๆเนี่ยเขาก็ต้องพายแบบพายจ้ำยาวๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะจ้วงลึกใช่ไหมจ้วงลึกๆเต็มใบเต็มใบอีมันทำไมพอแข่งไปแข่งมาผมเห็นเขาจักไม่ค่อยเต็มใบแล้วเขาต้องแตะพื้นน้ำใช่ไหมมันต้องแตะเร็วอ่ะเขาเรียกแค่แตะเนาะที่จะไปเร็วอ่ะแล้วก็โยกไปเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการแข่งแล้วก็ทำให้เรือมันไปเร็วขึ้นนะแล้วก็มีข้อความเชื่อทางวัฒนธรรมด้วยนะเช่นระหว่างแข่งนี่ห้ามปล่อยนะมีการห้ามปล่อยของไม่ดีลอยมานะเพราะมันบอกจะทำให้เรือเนี่ยพายช้าลงนี่สมัยผมเด็กๆก็มีนะห้ามปล่อยต้องเขาเรียกอะไรต้องทำเป็นมงคลแล้วก็ก่อนขึ้นเรือเนี่ยจำแม่นมันต้องมีหัวเรือใช่ไหมเขาต้องบูชาแม่ย่านางแล้วหัวเรือก็ต้องยาวๆนะเพราะเวลาไปตัดสินแล้วเนี่ยถ้าหัวเรือยาวมันมีโอกาสเขานับตั้งแต่หัวเรือใช่ไหมแต่เขาต้องทำเป็นหัวเรือปุ๊บแล้วก็ต้องบูชากันหลายวันทีนี้ก็เล่าบรรยากาศตอนเด็กๆให้ฟังแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่เคยเห็นบรรยากาศการแข่งแต่ว่าดูแล้วจากปีก่อนๆเนี่ยโอ้สนุกสนานมากเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยถามว่าจังหวัดบึงกาฬพร้อมไหมเราพร้อมที่จะจัดให้เป็นการแข่งขันเชิงวัฒนธรรมที่ผมเชื่อว่าอัตลักษณ์แบบเนี้ยมันมีที่บึงกาฬนะที่บึงกาฬเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราจัดช่วงนี้เป็นช่วงที่คนอื่นเขาเป็นหน้าโลซีซันนะแต่เราเป็นหน้าไฮซีซันแต่ที่ผมเล่ามาทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยผมเรียนเลยว่าพี่น้องชาวบึงกาฬเนี่ยเราเศรษฐกิจเราเติบโตด้านภาคบริการนะภาคบริการเรา 43% เป็นอันดับ3ของจังหวัดภาคอีสานอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับสภาพัฒน์เขาจัดลำดับเศรษฐกิจปีนี้เพิ่งประกาศมา 43% ภาคบริการเนี่ยมันมาจากการท่องเที่ยวของเราที่เป็นเชิงเวทมนต์เป็นเชิงวัฒนธรรมเป็นเชิงที่มันสดสวยงดงามที่ไม่เหมือนใครเนี่ย 43% เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเป็นอีกจังหวัดก้าวหนึ่งที่เราชาวบึงกาฬต้องพร้อมใจกันร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเราจะจัดงานนี้ให้ได้แล้วก็จัดแล้วเนี่ยผมเรียนเลยว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่5เรื่องนะเขามาเนี่ยก็มีอยู่5เรื่องผมเรียกเรื่องเราเรียกว่า5สอเห็นไหมเขามาแล้วเขาเรียกสะอาดไหมอ่ะเวลาจัดมางานแล้วพื้นถนนนู่นนี่แหล่งท่องเที่ยวของเราสะอาดเห็นไหมสะอาดไหมดูแม่น้ำโขงของเราช่วงนี้กำลังสวยสดงดงามเห็นไหมสะอาดตาฮะเพราะเนี่ยสวยไหมแล้วสะอาดไหมสะดวกไหมเวลามาที่นี่ผมบอกเลยว่าสะดวกมากมาจังหวัดบึงกาฬสะดวกสบายทางก็เริ่มซ่อมเสร็จแล้วแม้ฝนจะตกแต่เรามี4เลนจากอุดรแล้วนะเนี่ยผมเรียนเราสะดวกมากมาบนถนนริมข้าวเม่าริมโขงของเราสะดวกสบายนะสะดวกสบายเห็นไหมเราเขาเรียกสะอาดไหมสะอาดไหมผมก็เชื่อว่าของเราสะอาดงามตาเป็นจังหวัดที่สะอาดนะครับมีพื้นที่สะดวกมีสะอาดไม่ค่อยมีขยะปะปนเทศบาลก็ได้ทำให้บึงกาฬของเราเนี่ยสะอาดตาเห็นไหมจุดสอที่4สวยไหมเห็นไหมจัดงานวันนี้เราก็จะเห็นความสวยสดงดงามของบรรดาเรือพายทั้งหลายการแสดงทั้งหลายสวยงามมากสองริมฝั่งโขงนี่ก็สวยสดงดงามในช่วงนี้มากเห็นไหมสุดท้ายสงบไหมสงบไม่ใช่หมายความว่ามันเงียบกริบหรือว่าสงบในความหมายผมคือปลอดภัยหน้าสอที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะทำให้การจัดงานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาวเนี่ยนะครับของเราประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยว และผมบอกเบื้องต้นแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะฝากน้องนุ๊กเนี่ยนะคุณกรองทองเนี่ยนะครับเขาไปประชาสัมพันธ์ช่องนิวสุวรรณให้ด้วยไม่ได้เสียสตางค์อะไรนายกก็ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาด้วยแล้วก็ NBT อีสานซึ่งท่านประชาสัมพันธ์เดี๋ยวคงบอกนะเราก็จะไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้คนมาบึงการเยอะๆนะครับให้บึงการเนี่ยมันเรียกอะไรห้องพักเต็มนะร้านอาหารเต็มนะโอทับขายได้ดีเนี่ยนะพี่น้องขายสินค้าขายอะไรได้เรียบร้อยนะแล้วก็เราก็ต้อนรับเขาด้วยความมีมิตรภาพนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผู้ราชการจังหวัดมุ่งหวังก็อยากให้พี่น้องชาวบึงการโดยเฉพาะต่อจากนี้เนี่ยถนนริมโขงเนี่ยมีงานตลอดนะครับวันอาทิตย์หน้าผมมีงานต่อยมวยด้วยวันที่แข่งขันเนี่ยรีบพูดไป12เนี่ยวันเปิดมีต่อยมวยด้วยนะเดิมธรรมดาก็อยู่ชลบุรีผมและท่านนายกเทศมนตรีระยองเรากับท่านนายกเทศมนตรีก็ไปขอร้องท่านดร.สมศักดิ์ว่าท่านครับวันนั้นต่อยมาแล้วคนเยอะมากบึงการแต่ว่าฝนมันตกไปนิดนึงทำให้ต้องคุมร่มในการดูการชกมวยนี่ก็ขอจากระยองมาแล้วก็เอามาให้วันที่12เพราะนั้นเนี่ยวันที่2ถนนเส้นนี้ก็จะเต็มไปด้วยผู้คนอาทิตย์ถัดไปผมก็จะมีโชว์เคสด้วยบึงการโชว์เคสนะอาทิตย์ถัดไปนู้นก็จะมีงานอีกเยอะแยะมากมายเพื่อให้จังหวัดบึงการของเราเป็นจังหวัดที่ไม่เคยหลับไหลในการท่องเที่ยวเชิงเวทมนต์เชิงวัฒนธรรมและก็เชิงความสวยงามทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะนั้นผมขอเรียนว่าจังหวัดก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและก็เทศบาลเมืองนะแต่ว่าเราก็ผมเองก็จะทำไทยลาวเวียดนามถ้ามองก็เหมือนทางขวางนึกออกไหมไทยอยู่ตรงนี้ลาวตรงนั้นแล้วก็ไปเวียดนามเป็นทางขวางส่วนทางตรงเนี่ยผมก็บอกท่านนายกนะฮะผมว่าท่านก็เอาอัตลักษณ์หาให้เจอว่าเราเป็นสายของแม่น้ำโขงถ้าท่านเชิญได้เนี่ยมันไม่เคยมีคนจัดแบบนี้หรอกนะแล้วเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเรามีเครือข่ายเยอะเราเอาแค่ตอนแรกเนี่ยท่านเชิญนายกอบต.ในเชียงรายมาสักหนึ่งลำจากเลยมาสักหนึ่งลำพอพูดปุ๊บท่านนึกถึงว่าโอ้เชียงรายต้องนายกคนนี้เลยต้องนายกนี้รู้ไปถึงมุกดาหารอุบลแล้วท่านนึกถึงรู้กลายเป็นสักเจ็ดแปดจังหวัดแล้วเนี่ยนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็จัดทางตรงแบบนี้ได้ก็เป็นอัตลักษณ์ของเราชาวบึงการที่เราจะทำแบบนี้แล้วก็ถ้าเราทำได้สำเร็จเนี่ยผมเรียนเลยว่าอนาคตปีหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดการแข่งขันก็เป็นจังหวัดเลยเนี่ยการเชียร์มันก็จะมันขึ้นแต่เราก็ไม่ทิ้งวัฒนธรรมรากเหง้านะก็จะมีการจัดระดับพื้นที่อยู่นะวัดเหนือวัดใต้วัดกลางก็จะมีอยู่หรือในอำเภอก็จะมีอยู่วันหนึ่งทั้งหมดแต่ว่าวันหนึ่งก็จะเป็นเนี่ยแหละฮะสายน้ำแห่งแม่น้ำโขงที่เป็นสายน้ำแห่งศรัทธาเป็นลูกน้ำแห่งศรัทธาและเป็นลูกน้ำแห่งเขาเรียกเป็นรุ่นน้ำที่เราผูกใจของเราไว้ร่วมกันนะของความเป็นแม่น้ำโขงนะแล้วก็ของผมก็จะเป็นในแม่น้ำจังหวัดก็จะเป็นเขาเรียกอะไรระดับภูมิภาคอนุภูมิภาคก็คือไทยลาวเวียดนามอันนี้ผมว่าถ้าเราทำได้แบบนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบในตัวเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็เรียนสื่อมวลชนเลยว่าปีหน้าก็วางแล้วก็หวังตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าผมเองทำงานแบบวันทีมบอกท่านเลยนะวันทีมเพราะฉะนั้นการเป็นวันทีมของผมเนี่ยผมไม่ได้เดินคนเดียวนะครับผมไม่ได้เป็นผู้ราชการจังหวัดที่เดินคนเดียวถ้าเดินคนเดียวผมเดินไปไกลแต่ผมจะเดินไปพร้อมๆกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเดินไปพร้อมๆกับเทศบาลแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดบึงการทุกคนนะเราก็ไปพร้อมๆกันเพื่อให้อัตลักษณ์ของเราเนี่ยมันคงอยู่ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยมันเป็นการท่องเที่ยวที่ขายได้นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเรียนเลยว่ามันขายอัตลักษณ์ของเราได้พอเขานึกถึงการแข่งเรือลุกแม่น้ำโขงทั้งสายยาวปุ๊บเขานึกถึงบึงการเลยแล้วเราโชคดีเราอยู่ตรงกลางพอดีเห็นไหมเราอยู่ตรงกลางพอดีแล้วก็ตรงกลางไม่พอท่านนายกธนาพงศ์บอกเลยว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันผมว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วด้านบนมันทำให้เรามีลุ่มน้ำแม่น้ำโขงที่มันผมว่ามันค่อนข้างนิ่งเป็นพิเศษนะนิ่งเป็นพิเศษนะแล้วก็อย่างท่านธนาพงศ์ผมเสริมเลยว่า 2-3 วันจากนี้เนี่ยผมให้ชลประทานก็ประสานการปล่อยน้ำเป็นพิเศษด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยก่อนหน้าล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาแล้วว่าปริมาณที่มาช่วงนี้ก็จะเป็นน้ำลงลดลงการปล่อยก็ลดเพราะฉะนั้นน้ำก็จะลดลงนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราประสานได้แบบนี้เนี่ยก็จัดตามแผนของเราได้ตามปกติแล้วก็ผมเรียนเลยว่าถ้าเราสร้างร่วมกันกับพี่น้องนะครับได้แบบนี้เนี่ยทุกๆปีจังหวัดบึงการก็วางงบประมาณไว้อยู่แล้วเราก็วางงบประมาณในทุกๆปีซึ่งในการจัดงบประมาณเนี่ยเขาก็จะดูงบว่าเราเคยทำไว้ไหมเราผูกพันแบบนี้ไว้อ้าวปีถัดไปเขาก็จะให้เราอีกปีถัดไปก็จะมีถ้าเราวางได้แบบนี้ทุกๆครั้งเนี่ยผมอยากให้มันเป็นเสน่ห์ของผู้คนนะฮะสองฝั่งโขงของเราเนี่ยจัดไปร่วมได้แล้วก็ทุกๆปีในวันนี้ในครานี้ในห้วงนี้เขานึกถึงเราว่าแล้วจะมาดูการแข่งขันเรือยาวที่สนุกนะ ที่มันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ที่สวยงามวัฒนธรรมศรัทธาของนาคาศรัทธาของลุ่มน้ำโขงให้เขานึกถึงจังหวัดบึงกาฬถ้าเขานึกได้แบบนี้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเรามันขายได้แล้วมันก็จะประสบความสำเร็จทีนี้จะประสบความสำเร็จเนี่ยการเริ่มมันไม่เริ่มจากข้างนอกนะครับพี่น้องครับมันเริ่มจากภายในเรานี่แหละว่าเราจะเอาเสน่ห์อะไรของเราออกมาขายเห็นไหมวันนี้ผมมานั่งดูน้องๆโรงเรียนบึงกาฬเนี่ยเห็นไหมผมยังบอกท่านนายกเลยโอ้เสน่ห์นี้ขายได้นะเพราะอะไรโอ้การแข่งเรือมันต้องสนุกสนานเห็นไหมสนุกสนานตึ้งตั้งตึ้งถ้าแข่งเรือแล้วมาลังชดช้อยแบบอะไรนะอะไรไม่ได้เลยแบบนี้ไม่ได้เนี่ยก็เอามาพี่น้องชาวบึงกาฬจะทำยังไงให้มันสร้างสีสันได้อันเนี้ยหน้าที่ของผมแล้วก็เทศบาลที่จะไปสร้างสีสันว่าคนมาเชียร์ต้องเชียร์แบบไหนเห็นไหมถ้าเชียร์แบบวัดใต้ก็ต้องเชียร์ด้วยอัตลักษณ์แบบนี้เห็นไหมถ้าเชียร์แบบวัดเหนือก็อัตลักษณ์แบบนี้เชียร์แบบพี่น้องชาวบึงกาฬต้องเชียร์แบบนี้เห็นไหมอันนี้แหละที่เราจะต้องไปสรรสร้างให้เขาจดจำได้ท่านดูซะเวลาการแข่งขันเล่นวิ่งเนี่ยเอาง่ายๆวิ่งเนี่ยการแข่งขันโตเกียวมาราธอนเนี่ยง่ายๆท่านไปดูเนี่ยเขาวิ่งผ่านตรงไหนเห็นไหมเขามีตีกองตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มไหนมาคนจำได้เลยว่าถ้ามาตรงนี้นักกีฬากำลังจะหมดแรงแล้วมันโดนตีกองตุ้มตุ้มตุ้มเห็นไหมโอ้มีแรงขึ้นเช่นเดียวกันพายเรือนักกีฬากำลังจะหมดแรงแล้วโอ้ก็เห็นแล้ววัดใต้เชียร์กันปุ๊บจำบึ๊ดจำบึ๊ดจำบึ๊ดแล้วก็เห็นสีสันของกองเชียร์นะถ้ากองเชียร์แบบนี้คือวัดใต้แน่นอนกองเชียร์แบบนี้จังหวัดบึงกาฬแน่นอนกองเชียร์แบบนี้จังหวัดเลยแน่นอนกองเชียร์แบบนี้ของสปป.ลาวแน่นอนเห็นไหมเขาก็จะมีแรงพอมีแรงปุ๊บเขาถ่ายลงมาก็จะเห็นอัตลักษณ์ของเรามันสื่อสารไปทั่วประเทศทั่วโลกเขาก็จะเห็นความงดงามของวัฒนธรรมนะซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้ผมเรียนเลยว่ามันมีที่เดียวนะมันมีที่เดียวคือจังหวัดบึงกาฬนะซึ่งมีผู้คนที่น่ารักมีวัฒนธรรมที่ดีมีผู้คนที่ดีแล้วก็มีการท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วเราไปผนวกกันแบบนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่เราเอามาสรรสร้างที่เราจะทำให้ทั่วโลกของเรานะแล้วก็ทั่วประเทศของเราเนี่ยมาคิดถึงบึงกาฬอยู่ตลอดเวลาว่ามาบึงกาฬเถอะมาเที่ยวในทุกหน้าแล้วก็มาเที่ยวในทุกเทศกาลแล้วก็ยิ่งมาเที่ยวในช่วงนี้มันมีอะไรที่ไม่เหมือนที่ใดในโลกที่มันมีความเขียวขจีมีความสวยสดงดงามมีอัตลักษณ์ที่เราพร้อมที่จะโชว์ให้ทั่วโลกได้เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําได้แบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้ระวังรากฐานให้ดีขอให้พี่น้องประชาชนออกมาดูมาชมนะงานเยอะๆมาร่วมกันแสดงอัตลักษณ์สิ่งไม่ดีนะครับอย่าเอามาแสดงเราเอาแสดงสิ่งน่ารักเราเอาการแสดงที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราให้เขาเห็นเรามีการแสดงที่เขาเห็นว่าถ้ามาบึงกาฬแล้วเมื่อกี้ท่านนายกยกตัวอย่างเรื่องอาหารแล้วไปตรวจแล้วผมก็อยากจะบอกว่าแล้วไปตรวจแล้วก็ช่วยท่านสสจช่วยบอกนะให้ลดความเค็มลงไปหน่อยเนี่ยนะอร่อยมีแล้วแต่พอความเค็มเนี่ยท่านเราถูกตอบโต้เยอะนะความเค็มแล้วก็การเอาเปรียบผู้เขาเรียกผู้ค้าไม่ได้ผู้บริโภคไม่ได้เห็นไหมบางร้านก็ยังถูกร้องเรียนอยู่มีการใส่บิลพิเศษเข้าไปทั้งว่าเรากำลังทานแล้วเพลินๆคนมาเยอะนี่ก็อย่าทำนะแล้วก็จะคิดราคาก้าวหน้า

0: ที่นี่เนี่ยผมรู้ว่าชาวบึงกาฬเนี่ยเป็นคนนอบน้อมสุภาพถ่อมตนและมีรอยยิ้มอันสดใสให้แขกบ้านแขกเมืองเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยเราจะพิสูจน์กันวันที่11 12 13นะถ้า3วันนี้นะครับผู้ว่าก็อยากดูว่าพี่น้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับผมเราจะจับมือร้อยใจเป็นหนึ่งเดียวกันไปพร้อมๆกันในการแข่งขันประเพณีเรือยาวนะฮะประเพณีเรือยาวของไทยลาวแล้วก็เป็นการชิงถ้วยที่มีความสำคัญที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้วยนะครับก็ขอฝากไว้แล้วก็ขอเชิญชวนขอเชื้อเชิญขอชักชวนแล้วก็ขอทุกอย่างให้พี่น้องมาร่วมกับเราเยอะๆนะครับเริ่มจากตัวเราก่อนเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าเฮ้ยแขกต่างชาติแขกต่างจังหวัดเขาจะมาเยอะขอให้พี่น้องชาวบึงกาฬเรานี่แหละทุกอำเภอเอาสีสันของทุกอำเภอมาขายให้ทั่วโลกได้เห็นว่าแต่ละอำเภอมีสีสันแบบไหนใช่ไหมโซพิสัยนี่เขียวมาแน่นอนในเมืองมีม่วงมาแน่นอนเซกามาอะไรนะปากคาดมาในอำเภอเอกก็อยู่ตรงนี้เนี่ยดีเขาใส่หมวกผมมองเห็นต้องส้มแน่นอนอดีตในอำเภอปากคาดอย่างเนี้ยเราก็เอาสีสันมาใส่ให้มันสดสวยเป็นแบรนดิ้งเป็นซิตี้แบรนดิ้งของเราว่าเราทำให้ทั่วโลกทั่วประเทศได้เห็นว่าเรามีอัตลักษณ์แบบไหนนะฮะก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณครับเพราะนั้นผมฝากไว้เบื้องต้นขนาดเท่านี้ก่อนนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าสื่อมวลชนทั้งหลายก็ช่วยกระจายข่าวด้วยนะครับว่าเราพร้อมเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพในการเป็นทำงานร่วมกันคราวนี้ระหว่างผมนะฮะในนามจังหวัดบึงกาฬในนามของเทศบาลเมืองบึงกาฬในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนะครับนะฮะก็ขอขอบคุณและก็หวังใจว่าการจัดการครั้งนี้จะประสบความสำเร็จดังที่หวังซึ่งสิ่งที่ผมมุ่งหวังเนี่ยก็ต้องเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬเบื้องต้นด้วยนะฮะผมไปคนเดียวไม่ได้นะครับก็ขออนุญาตฝากพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดบึงกาฬพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็อยากให้พวกเราทุกคนออกมาเชียร์นะเรือของเราออกมาเชียร์เรือของเรียกอะไรทีมที่มาร่วมแข่งด้วยความมีมิตรภาพให้เขารำลึกนึกถึงว่ามาบึงกาฬแล้วเขาจะพบผ่านแต่สิ่งดีๆขอบคุณครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านสุรพลเจริญภูมิครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนะครับเรียกว่าเราเห็นภาพรวมเลยว่าที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าภาคบริการที่กำลังเติบโตนะครับแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เรียกว่าจะส่งผลให้ภาคบริการต่างๆการท่องเที่ยวยิ่งเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันท่านผู้ว่าก็ชี้เห็นว่าตัวท่านผู้ว่าเองก็มีความผูกพันกับการแข่งขันเรือยาวมาแต่เก่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็พอดีมาที่จังหวัดบึงกาฬก็ได้ทำงานในการสนับสนุนนะครับเรื่องของการแข่งขันเรือยาวแล้วก็มีเรื่องของ5สนะครับที่เชื่อว่าถ้าหากว่ามีการดำเนินงานครบถ้วนบูรณาการกันทุกหน่วยงานนะครับก็จะสามารถทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจแล้วก็เดินทางมาที่บึงกาฬอีกนะครับลำดับต่อมาครับเป็นคิวของแม่งานของเรานะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬท่านธนาพงษ์แสนสุภาครับอยากให้ท่านนายกได้เล่าถึงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นว่าการแข่งขันมีอะไรบ้างใน3วันนี้แล้วก็ในส่วนของความพิเศษยังไงบ้างครับที่สนามของถนนข้าวเหนียวริมโขงครับ
2: ท่านผู้ราชการจังหวัดท่านสุรพลเจริญภูมิท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านรองผู้ราชการจังหวัดนะครับท่านนายกเหล่ากาชาดท่านรองนายกเหล่ากาชาดนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านท่านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบึงกาฬท่านปลัดรองปลัดท่านประธานสภาท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ท่านเจ้าหน้าที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบึงกาฬท่านดร.ชวนะทวีอุทิศท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านผมนายธนพงษ์แสนสุภานายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬวันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านผู้ราชการจังหวัดท่านรองผู้ราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่มาร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีไทยลาวประจำปีพุทธศักราช269ของเทศบาลเมืองบึงกาฬนะครับและของจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งภาคีเครือข่ายภาคเอกชนร่วมกันจัดทำเป็นงานประเพณีหรือเป็นงานประจำจังหวัดนะครับของเรานะครับเทศบาลเมืองบึงกาฬมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะส่งเสริมประเพณีแข่งขันเรือยาวซึ่งสืบทอดกันมายาวนานของจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่ปีพุทธศักราช2510นะครับซึ่งเดิมทีก็เป็นการแข่งขันของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬแต่ก่อนเป็นอำเภอบึงกาฬนะครับหลังจากเสร็จไร่จากงานจากการเกษตร

0: มาแข่งขันเรือแต่ก่อนจะใช้เป็นเรือกีบนะครับหรือเรือหาปลาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์สนุกสนานหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำไร่ทำนาก็มาเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกันนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนับจากเล็กมาสู่กลางกลางมาสู่ใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาก็ถึงกับในการขอถ้วยพระราชทานนะครับเป็นเรือขนาดใหญ่แต่50ถึง55ฝีพายนะครับแล้วก็ยาวนานมาถึงครั้งที่26นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเทศบาลเมืองบึงกาฬเล็งเห็นความสำคัญการใช้สายน้ำโขงนะครับซึ่งเป็นสายใหญ่ระหว่างสองประเทศนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวไทยและพี่น้องประชาชนสปป.ลาวนะครับได้เชื่อมสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบึงกาฬนะครับส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำนะครับแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดบึงกาฬนะครับปีนี้ก็เช่นกันเทศบาลเมืองบึงกาฬนะครับได้เป็นขอถ้วยพระราชทานและเป็นความเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬทุกท่านนะครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระราชทานถ้วย2รางวัล นะครับคือรางวัลประเภททั่วไป50ถึง55ฝีพายนะครับแล้วก็30ถึง25ถึง30ฝีพายประเภทโอเพ่นทั้ง2รายการรายการที่1นะครับ50ถึง55ฝีพายประเภทโอเพ่นนะครับของเป็นการชิงชัยกันระหว่างนะครับ2ประเทศก็คือฝั่งประเทศไทยนะครับจะมีเรือขนาดนะครับ50ฝีพายนะครับเป็นเรือดังเรือดีจากไม่ว่าจะเป็นขวัญตระกูลนาวาจากจังหวัดมุกดาหารนะครับแล้วก็เรือเพชรนาวาเพชรเป็นเรือเพชรเป็นเรือกระทิงแดงยิมเพชรนาวานะครับจากจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็เรือจากพิษณุโลกเทพองค์อินจากพิษณุโลกแล้วก็เรือจากสุโขทัยนะครับซึ่งจะมาชิงชัยกันในวันที่12วันที่13เป็นไฮไลท์วันสุดท้ายส่วนสปป.ลาวก็จะมีเรือดังนะเช่นเรืออภิมานะครับจากนครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็เรือสอนชัยเรือกุหลาบแดงเจ้าพ่อกุหลาบแดงเจ้าพ่อสิงห์ดำนะครับจากแขวงบริคำใสซึ่งจะมาชิงชัยกันนะครับสำหรับวันที่13และทางเทศบาลเมืองบึงกาฬยังยึดนะครับในเรื่องของประเพณีเดิมก็คือจริงๆเริ่มจากงานแข่งขันเรือยาวประเพณีเรือยาวจะเริ่มจาก3วัดนะครับก็คือวัดเหนือวัดกลางวัดใต้วัดเหนือก็คือวัดธรรมาภิบาลวัดภูมิบาลนะครับแล้วก็วัดบุพราชสโมสรวัดกลางแล้วก็วัดศรีสุพลนะครับเป็นวัดใต้นะครับเราก็จัดอนุรักษ์ไว้ให้นะครับในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬมีอยู่3ลำชิงชัยกันนะครับในเที่ยวนี้นะครับด้วยเทศบาลอุดหนุนไปนะครับลำละ 50,000 บาทแล้วมาชิงเงินรางวัล 30,000 20,000 10,000 นะครับก็คือเรือวัดเหนือวัดกลางและเรือวัดท่าไคร้นะครับคือวัดหลวงพ่อพระใหญ่นะครับปีนี้วัดใต้สละสิทธิ์นะครับเนื่องจากไม่พร้อมนะครับในเรื่องของเรือนะครับเนื่องจากมีท่านเจ้าคณะอำเภอเพื่อนปรับปรุงในเรื่องของวัดวังอารามก็เลยเหลืออยู่3วัดแต่เราก็ให้ในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬและให้เอาเฉพาะพ่อลูกพ่อเมียก็ได้คนหนุ่มสาวก็ได้มาร่วมกันและให้แม่บ้านมาเชียร์แล้วก็จัดรางวัลกองเชียร์ให้อีกเพื่อความสุขสันต์ในท้องถิ่นนอกจากแขกผู้มีเกียรติแล้วนะครับสำหรับเป็นถ้วยรางวัลที่2ก็คือ25ไม่เกิน30ฝีพายประเภทโอเพ่นนะครับก็ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับหลังจากนั้นก็มีชิงถ้วยเกียรติยศท่านรองนายกท่านนายกองค์การจังหวัดท่านชิงถ้วยนะครับเกียรติยศของท่านผู้ราชการจังหวัดของท่านส.ส.สยามนะครับแล้วก็มีถ้วยของนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬนะครับตามระดับในถ้วยบึงกาฬนี้ก็จะเป็นนอกจากนั้นเรายังจัดภายในจังหวัดให้อีกนะครับก็มีทั้ง8อำเภอนะครับเข้าร่วมชิงชัยกันก็มีอยู่4ประเภทที่ทางเทศบาลเมืองบึงกาฬได้จัดขึ้นนะครับแล้วเรื่องสำหรับความพร้อมต้องขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งภูธรจังหวัด ทั้งสสจนะครับแล้วก็ทั้งเมืองสพเมืองบึงกาฬครับแล้วก็ทั้งคณะทั้งหัวภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะของเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือเป็นหอการค้านะครับหรือภาคเครือข่ายต่างๆที่ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมสำหรับเทศบาลก็ได้จัดชุดนะครับของกองสาธารณสุขเพื่อดูแลความสะอาดนะครับแล้วก็ป้องกันสาธารณภัยสำนักปลัดก็ดูแลเรื่องกล้องวงจรปิด19ตัวที่ควบคุมดูแลอยู่ในบริเวณจัดงานนะครับกองช่างก็ดูแลเรื่องไฟเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสำหรับเทศกิจก็จะดูแลเรื่องร้านค้าแล้วก็จัดหาที่จอดรถแล้วก็ทำป้ายบอกชัดเจนว่าทางสาธารณประโยชน์ห้ามเก็บนะครับเงินค่าจอดรถค่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะได้ร่วมกับทางภูธรจังหวัดแล้วก็สพเมืองเมืองการได้ออกตรวจตรานะครับเพื่อเป็นการไม่เอารัดเอาเปรียบกับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานนะครับฉะนั้นก็วันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่านะครับจะได้รับนะครับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับหรือว่าพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬแล้วก็ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกเรืออาคันตุกะผู้มาเยือนด้วยความเคารพนอบน้อมยิ้มแย้มแจ่มใสไมตรีจิตไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในการทำมาค้าขายต่างๆแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีคอยต้อนรับเพื่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวเวลาท่านกลับไปก็จะได้นึกถึงจังหวัดบึงกาฬและหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ
1: ขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับท่านนายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬครับท่านธนาพงษ์แสนสุภานะครับเรียกว่าท่านเล่าให้เห็นบรรยากาศภาพรวมคร่าวๆนะครับนี่เป็นน้ำจิ้มที่ให้ทุกท่านได้กลืนน้ำลายแล้วก็อยากจะมารับชมต่อนะครับวันที่11ถึง13กันยายนนี้นะครับและที่สำคัญคือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดา
0: ขออนุญาตอีกไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับก็คือวันที่12นะครับก็อย่างท่านประธานได้นำเรียนนะครับก็วันนั้นได้ผมได้ขอความเมตตาจากท่านรองนายกนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศไทยว่าพี่น้องบึงกาฬท่านมาจัดมวยให้ท่านรองนายกมา2ครั้งฝนก็ตก2ครั้งแต่ครับพี่น้องก็ยังกางร่มตากฝนดูผมก็เลยขอท่านผู้ว่าการแล้วก็ท่านผู้จัดการว่าวันที่12ผมขอมาช่วยในอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องชาวบึงกาฬได้สมหวังได้มั้ยเผื่อจะไม่มีฝนท่านก็เลยได้เช็คดูรายการมวยก็เผอิญมีมวยจัดอยู่2รายการคือชลบุรีและระยองท่านก็เลยเคลื่อนจากระยองมาลงที่บึงกาฬแทนนะครับตอนเย็นที่3คือมวยดีวิถีท้องถิ่นไทยนะครับประกอบด้วยมวยดีๆ12คู่เวที40เมตรนะครับถือว่าเวทีใหญ่กว่าที่มาครั้งที่แล้วอีกนะครับก็พี่น้องนะครับโดยเฉพาะท่านประธานสภาของผมนี่ย้ำนักย้ำหนาท่านอุดมภูมิภักดิ์ว่ายังไงก็ขอมวยไม่ได้นะนายกก็สมปรารถนานะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่เล็งเห็นความสำคัญท่านผู้ราชการจังหวัดก็ช่วยผลักดันลงมาให้พี่น้องชาวบึงกาฬได้ชมกันเย็นวันคืนวันที่12หลังจากเปิดงานถือว่าเป็นไฮไลท์อีกตัวหนึ่งถือว่ามวยมันแน่นอนครับมีตัวมวยใหญ่ๆครับขอบคุณครับท่านครับพิธีกรครับ
1: ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับท่านคณะผู้บริหารครับของจังหวัดบึงกาฬนะครับที่จะมีโปรแกรมก็คือพิเศษก็คือมวยวันที่12กันยายนด้วยนะครับเรียกว่าตอนเช้าแข่งขันเรือยาวนะครับตอนเย็นไม่ต้องกลัวเงียบนะครับมีการแสดงมีอะไรต่างๆมีโอท็อปแล้วก็ที่สำคัญมีมวยด้วยนะครับสนุกสนานกันอย่างแน่นอนนะครับ
2: ครับและนี่คือการแถลงข่าวนะครับกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่26ประจำปี2569นะครับจัดที่บริเวณสนามแข่งขันแม่น้ำโขงนะครับที่บริเวณถนนข้าวเม่าอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะครับยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนเน้นย้ำแบบนี้วันที่11นะครับก็จะเป็นการแข่งขันในพื้นที่วันที่12นะครับจะเป็นการเปิดสนามนะครับก็แข่งขันคึกคักอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นพิธีเปิดด้วยนะครับวันที่12เป็นวันเสาร์แล้วก็วันที่13ครับวันอาทิตย์เป็นการแข่งขัน ระดับใหญ่เลยฮะนะครับเป็นการแข่งขันระดับทั่วไปแล้วก็50ถึง55ฝีภายนะครับเป็นโปรแกรมใหญ่ทีเดียวก็ขอเรียนเชิญนะใครที่สนใจอยากจะมาดูมาชมเป็นแฟนพันธุ์แท้เรื่องของการแข่งขันเรือยาวอยากจะให้มาที่จังหวัดบึงกาฬเพราะที่นี่คือมีความพิเศษนะครับเป็นสนามที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งละแล้วที่สำคัญคือเป็นแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำนานาชาติแล้วที่สำคัญคือด้วยความที่เป็นแม่น้ำใหญ่นะครับเป็นแม่น้ำสายยาวเขาก็จะมีความพิเศษของเขานะครับมีภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามมีกระแสน้ำที่ไหลแรงนะครับแล้วก็มีความท้าทายหลายๆอย่างและโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยช่วงฤดูฝนนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของความปลอดภัยที่ทางจังหวัดบึงกาฬเนี่ยดูแลอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษนะครับถ้าหากฝนตกหรือว่ามีแนวโน้มที่ไม่สามารถจะแข่งขันได้เนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดก็จะมีการประเมินสถานการณ์นะครับแล้วก็จะให้แข่งขันในช่วงระยะเวลาที่ฝนหยุดนะครับซึ่งโดยปกติในแต่ละปีเนี่ยก็บริหารจัดการได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดใครที่กังวลว่าเอ๊ะฝนตกจะแข่งได้เหรอแข่งได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ตกตลอดทั้งวันนะครับมันเป็นช่วงเวลาดีที่เขากำหนดมาแล้วในช่วงของสัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนนะครับก็อยากจะให้มากันที่จังหวัดบึงกาฬนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับอำนวยการผลิตโดยคุณสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยคุณอนุชิตบุญชมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬหรือสวทบึงกาฬครับ FM 104.25 MHzควบคุมด้านเทคนิคนะครับโดยคุณเอกชัยณรักมากและดำเนินรายการโดยผมจตุรพรฐานะครับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปแล้วครับมีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

อัมพาราน้ำตาแก่งอาหงบึงโขงหลงเพลินใจน้ำตกใสเจ็ดสีประเพณีแข่งเรือเหนือสุดแดนอีสานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ศูนย์รวมใจสารสองนา

0: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ขึ้นอันดับหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์กนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวเก่าบริเวณเวิร์กนครเกษมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุสถานการณ์ไม่น่ากังวลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บริเวณเวิร์กนครเกษมภายในอาคารซอยเจริญกรุง13ถนนเจริญกรุงแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วเบื้องต้นพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเก่า 4-5 คูหาอยู่เยื้องกับบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์ที่เพิ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดโดยเข้าใจว่าตึกแถวที่เกิดเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการรื้อถอนและไม่มีผู้อยู่อาศัยเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ขณะนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วเมื่อพิจารณาจากสภาพควันพร้อมกันนี้แจ้งผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงการสัญจรมายังบริเวณซอยเจริญกรุง13ตัดกับถนนจักรวรรดิซึ่งยังคงมีการปิดถนนชั่วคราวเพื่อควบคุมสถานการณ์อยู่อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังคงเดินตรวจตารอบพื้นที่พร้อมสอบถามสถานการณ์กับผู้ปฏิบัติหน้างานโดยตั้งข้อสังเกตว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้มีจุดที่น่าสังเกตคือเกิดใกล้กับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่ครั้งล่าสุดผานิชคาดหน้ารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามขยายผลภัยทะเบียน
8: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมการปกครองเดินหน้าปราบภัยทะเบียนเชิงรุกโดยนำผลจากปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงและปฏิบัติการชายปราการมาเป็นฐานขยายผลไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทางนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดตากเร่งจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนกลุ่มอักษร G 130รายในวันหยุดเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนทั่วไป
9: อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนเร่งจัดทำบัตรประจำตัวให้นักเรียนกลุ่มอักษร G หรือนักเรียนที่ยังไม่มีสัญชาติไทยจำนวน130รายโดยใช้ช่วงวันหยุดราชการเพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริการประชาชนทั่วไปโดยนายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคลและคณะครูดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแบ่งเป็นกลุ่มตามมาตรา30แปดบักสองจำนวน96คนและกลุ่มบุตรแรงงานต่างด้าวอีก34คนทั้งนี้สำนักทะเบียนอำเภอแม่ระมาดจะเร่งทำบัตรประจำตัวและนัดหมายส่งมอบให้แก่นักเรียนในลำดับต่อไปเพื่อเป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือรายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับและ AM 891 GHz นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาท่านเดียวนะครับมีทนายความอยู่กับผมด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับคุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณตะวันครับสวัสดีผู้ฟังผู้ชมทุกท่านครับ
1: นี่ฮะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นกูรูด้านกฎหมายซึ่งปกติแล้วนะครับช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็จะมีช่วงตอบปัญหาด้านกฎหมายนะครับอาจารย์ครับ
2: ใช่ครับ
1: นะฮะอาจารย์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จริงๆผมเคยได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเจอ
2: ขอบคุณครับ
1: วันนี้เป็นเกียรติเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย
2: ์
1: นะครับเอาละครับก็มีหลายท่านหลายคนนะครับก็สอบถามเข้ามานะครับว่าติดต่อกับทางรายการได้อย่างไรนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717นะครับแล้วก็022769721นะครับรวมถึงสายด่วนนะครับ0817159551ถึง3นะครับเราใช้หมายเลขโทรศัพท์ทั้ง5หมายเลขนี้นะครับในการที่จะติดต่อกับทางรายการของเรานะครับติดตามชมติดตามฟังรายการได้หลายช่องทางนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เราขึ้นไลฟ์มาแล้วนะครับทาง Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับถ้าเผื่อว่าเห็นไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมฮะกดไลค์กดแชร์นะครับกดหัวใจคอมเมนต์มาได้เลยนะอาจารย์
2: จะได้เป็นกำลังใจ
1: ใช่ครับอีกช่องทางนึงเราเผยแพร่เสียงและภาพผ่านทาง YouTube ด้วยนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: เราติดตามชมทาง YouTube ได้นะครับ Channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละนะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับรายการของเรายังสามารถติดต่ออีก1ช่องทางนะครับใครที่ชอบเขียนจดหมายอาจารย
2: ์อ๋อฮะ
1: ยังมีอยู่นะบางคนส่งพัสดุมาส่งไปรษณียบัตร
2: ครับ
1: บางทีเห็นผู้ดำเนินรายการอาจจะหิวมั้งครับส่งขนมมาให
2: ้ขอบคุณมาก
1: มีบ้างครับมีบ้างนะครับก็จ่ายหน้าซองหรือว่าเขียนไม่ได้ที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2อาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400
2: นะฮะเพราะว่าความทุกข์ร้อนของท่านเรายินดีรับอาสานะคร
1: ับ
2: ทั้งให้คำปรึกษา
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
2: ถ้ามีข้อมูลที่ชัดเจนนะฮะเราก็จะติดต่อแล้วก็แจ้งกลับไปหลังใหม
1: ่ครับ
2: อันนี้นะครับ
1: ครับก็บางท่านที่โทรศัพท์มาฝากคำถามไว้หลังใหม่แต่ว่าอยากได้คำถามรวดเร็วทางทีมงานเราบางทีก็จะเก็บคำถามไว้ก่อนแล้วบางทีประสานงานหลังใหม
2: ่
1: โทรหาอาจารย์บ้างโทรหาทนายความท่านอื่นๆบ้างเพื่อนำความกระจ่างนี้ไปให้กับท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมาพูดคุยกันหน้าใหม่ครั้งหนึ่งในวันเวลาที่เราออกอากาศกันอยู
2: ่นะเพราะงั้นท่านมีอะไรที่ข้องใจในข้อกฎหมายทุกข์ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ยินดีที่จะรับเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเท่าที่เราจะสามารถทำได
1: ้นี่ฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะอุ่นใจนะครับแล้วก็ชมรายการของเราฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะครับทราบอยู่แล้วว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับท่าน
2: ใช่ครับ
1: บางครั้งเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่บางครั้งเขาอาจจะนึกไม่ออกจริงๆนะอาจารย์
2: ใช่
1: นะครับเป็นข้อกฎหมายเล็กๆที่เหมือนเส้นผมบางภูเขาต้องถามหน่อยเถอะต้องถามทนายความผู้รู้ด้านกฎหมายหน่อยเถอะนะครับ
2: แล้วก็สำคัญที่สุดนะครับรายการนี้ ไม่ต้องเสียค่าที่ปรึกษาฟรีนะครับ
1: ฟรีเลยฮะก็เดี๋ยวช่วงรายการของเราครับผมย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้ทีนึงนะครับเพราะทุกท่านที่ฟังกันอยู่หลายคนก็จำได้แล้วแต่บางครั้งบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมานะครับ022769717ครับ022769721นะครับรวมถึงสายด่วน0817159551-3นะครับ2หมายเลขแรกที่เป็น02นะครับย้ำนะครับโทรมาในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับช่วงเนี่ยนะฮะ1ชั่วโมงนี้แหละนะครับถ้าเผื่อหลังจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปก็มีรายการอื่นมาแทนนะครับดังนั้นใช้หมายเลข2หมายเลขแรกนะครับในช่วงที่รายการกำลังออกอากาศนะครับอาจารย์ครับแหมมีเรื่องมาถามอาจารย์แล้วนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวของข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอีกแล้ว
2: ครับ
1: เรื่องที่ดินเนี่ยเป็นปัญหาอันดับแรกของรายการของเราเลยที่มีผู้ชมผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็ประมาณ 3-4 สายเนี่ยอ๋อ
2: ครับ เพราะว่าที่ดินนับวันยิ่งมีมูลค่าขึ้น
1: ครับ
2: มันไม่มีอะไรครับที่จะมีมูลค่ายิ่งนานยิ่งเพิ่มขึ้นนะมีแต่เสื่อมสภาพเสื่อมราคารถยนต
1: ์
2: บ้าน
1: นะครับ
2: เวลาทางบัญชีเนี่ยนะก็เคยจนมีเสื่อมสภาพแล้วหักทอนทางบัญชีหลายๆปีเข้าเนี่ยเป็นศูนย์ละ
1: ครับ
2: ทางบัญชีนะแต่ที่ดินเนี่ยนะฮะถึงแม้จะทางบัญชีเป็นศูนย์หรืออะไรต่างก็แล้วแต่มีเสื่อมสภาพแต่มูลค่าจริงอ่ะมันเพิ่มขึ้นทุกปีจะเห็นได้ว่าการกำหนดราคาประเมิน
1: ครับ
2: นะของกรมบัญชีกลางนะ
1: ครับ
2: เป็นการเรียกเก็บในการจดทะเบียนนิติกรรมของที่ดินนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: มีการปรับราคาทุกครั้งที่มีการปรับปรุงราคาใหม
1: ่
2: ครับนี่แสดงให้เห็นว่าที่ดินนั้นเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคา
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีข้อพิพาทกันเยอะมากทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นระหว่างเอกชนกับเอกชน
1: ครับ
2: เอกชนกับราชการราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับหรือแม้แต่ที่เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับวัดวาอารามนะก็มีข้อพิพาทเรื่องที่ดินนะฮะกับเจ้าของ
1: ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นประเด็นปัญหาน
1: ะครับนะฮะประเด็นปัญหาแบบนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องมาสร้างความกระจ่างให้ความรู้ด้านกฎหมายกันต่อไปนะครับอาจารย์ครับนะฮะคราวนี้เรื่องราวที่เป็นปัญหาที่หลายคนคงจะได้เห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์อยู่แล้วเรื่องของวัดวาอารามที่บรรดาทายาทอยากจะมาทวงคืนอันนี้ก็อีกเรื่องนึงดูเหมือนว่ามูลค่ามันจะสูงมากอย่างที่อาจารย์บอกเลยครับ
2: เพราะว่าที่ดินเนี่ยโอกาสที่มันจะงอกเพิ่มเนี่ยถามว่ามีได้ไหมมี
1: ได้
2: ที่งอกริมตลิ่งนะครับ
1: ใช่ไหมช่วงโค้งน้ำ
2: ใช่ครับนะแล้วในขณะกันเนี่ยมันสามารถที่จะเสีย
1: ครับ
2: ได้ไหม
1: หายไปได
2: ้ตามธรรมชาติก็มีอีก
1: ก็ได้
2: เพราะโดยหลักของธรรมชาติแล้วอ่ะคุ้งน้ำด้านไหนถ้ามีที่งอก
1: เ
2: พิ่มขึ้น
1: ถูก
2: ฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะถูกกัดเซ
1: า
2: ะในขณะเดียวกันด้านเนี่ยความเป็นเจ้าของ
1: ครับ
2: วันดีคืนดีอ่ะอาจจะเสียหรือถูกรอนสิทธิ
1: ์
2: นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางพระจำยอมเรื่องของทางจำเป็น
1: ครับ
2: นะหรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่ไปดูแลให้ดี
1: อ
2: าจจะเสียกรรมสิทธิ์ไปเลยนะโดยการครอบครองปรปักษ
1: ์นะเรื่องนี้แหละที่เราจะนำมาเป็นประเด็นพูดคุยกันในวันนี้นะครับอาจารย์ครับว่าที่ดินที่เป็นโฉนดอยู่แล้วเป็นของเราอยู่แล้วมันมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนมือกลับไปเป็นของรัฐได
2: ้ครับ
1: อาจารย์ครับถ้าตั้งโจทย์แบบนี้มันมีกรณีไหนบ้างครับที่ดินของเราอาจจะเปลี่ยนมือกลับไปการเป็นของรัฐกับเป็นของรัฐแบบนี้ครับอาจารย์ครับ
2: อย่างที่ผมเกริ่นไว้นะครับเรื่องของการครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยเป็นเรื่องพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนแต่การครอบครองปรปักษ์นั้นเนี่ยถ้าเป็นที่ของหลวง
1: ครับ
2: นะเป็นที่สาธารณะนะที่ของรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอ้างการครอบครองปรปักษ์ได
1: ้
2: เพราะโดยหลักสุภาษิตนะที่ของหลวงเนี่ยหรือที่ของรัฐนั้นเนี่ยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม ไม่มีใครไปอ้างสิทธิ์นี้ได้
1: ครับ
2: นะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาพูดนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: เนื่องจากว่าที่ดินนั้นเนี่ยเรามีหลักกฎหมายที่สามารถให้เอกชนเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ ในที่ดินนั้นได
3: ้
2: นะฮะความเป็นเจ้าของได
3: ้
2: ซึ่งจะมีหลักอะไรต่างๆอยู่นะครับไม่ว่าจะโดยมาโดยการดำเนินการอะไรตามขั้นตอนของภู
3: ม
2: ิขายที่ดินก็ตาม
3: มีกฎ
2: แต่เมื่อเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วนะ
3: ครับผม
2: เราก็อาจจะเสียที่ดินนั้นเนี่ยให้กับรัฐะกับคืนไปได้ไหมได้
3: ได้ด้วยฮะ
2: ได้ฮะนะแต่ว่าวิธีการที่เราจะเสียที่ดินให้กับรัฐนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีอย่างน้อยเนี่ย2ประการประการที่1ก็คือเวรคืนนะถ้ารัฐต้องการที่ดินของเอกชน
3: ครับ
2: นะเพื่อไปสร้างสาธารณูปโภค
3: ครับ
2: เพื่อไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ
3: มอเตอร์เวย์โครงการทางด่วนอะไรต่างๆแบบนี้
2: หรือแม้แต่การก่อสร้างนะสถานที่สมมติว่าจะสร้างท่าเรือ แล้วจำเป็นที่จะต้องทำตรงจุดนั้นแต่เป็นที่ของเอกชนก็ออกกฎหมายเรียกว่าพระราชบัญญัติการเวรคืนที่ดินนะแต่การเวรคืนนี้ก็คือรัฐเนี่ยชื่อก็บอกแล้วเวรคืน
3: เวรคืน
2: ก็คือรัฐเวรคืนที่ดินของเอกชนนั้นกลับมาเป็นของรัฐแต่รัฐจะเอามาฟรีๆไม่ได
3: ้ครับ
2: จะต้องมีการกำหนดค่าทดแทนในที่ดินแปลงนั้นเนี่ยในราคาที่เหมาะส
3: ม
2: นะถ้าเจ้าของที่ดินหรือเอกชนนั้นเนี่ยถูกรัฐเวรคืน
3: ครับ
2: จะมาฟ้องให้ยกเลิกกฎหมายนั้นเนี่ยทำได้ยากมาก
3: ทำได้ยากแสดงว่าอาจจะมีช่องทางที่ทำได้
2: คืออย่างนี้
3: ฮะ
2: ถ้าสมมติว่ารัฐเวรคืนแล้ว
3: ครับ
2: แต่ไม่ใช้ประโยชน์ภายในกำหนดระยะเวลาก
3: ็
2: อาจจะไปร้องศาลเพื่อให้ยกเลิกพรบเวรคืนนั้น
3: ครับผม
2: แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อออกพรบเวรคืนนั้นเนี่ยรัฐจะกำหนดค่าทดแทนให้ท
3: ี
2: นี้ประชาชนเนี่ยถ้าไม่พอใจในค่าทดแทนนั้นก็สามารถรับค่าทดแทนที่รัฐกำหนดให้เนี่ยไปก่
3: อ
2: นแล้วก็สงวนสิทธิ์ในการที่จะไปเรียกร้องเพิ่มเติมในภายหลัง
3: ถ้าเผื่อเราคิดว่ามันยังไม่เหมาะสม
2: ไม่เหมาะสมนะฮะอันนี้นะครับ ซึ่งการเรียกร้องตรงนี้นะครับก็จะต้องไปฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพราะเป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานของรัฐนะ
3: ครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีศาลปกครองแล้วเพราะงั้นการไปฟ้องเพื่อขอค่าทดแทนเพิ่มเติมเนี่ยต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมเรียกว่าค่าขึ้นศาลนะในอัตราร้อยละ2น
3: ะ
2: สูงสุดก็ 200,000 คือ50ล้านบาทแรกเนี่ย 200,000 เหมือนกับคดีแพ่งสามัญทั่วไป
3: ครับผม
2: แต่ถ้าเจ้าของที่ดินที่ถูกเวรคืนนั้นเนี่ยเห็นว่าตัวเองไม่มีเงินพอที่จะไปเสียค่าขึ้นศาลก็อาจจะใช้ช่องทางต่อศาลปกครองเนี่ยก็คือยื่นคำร้องขอรับอนุญาตยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือสมัยก่อนเรียกว่าขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา
3: อ
2: ันนี้นะอันนี้ในส่วนของการเว้นคืนที่ดิน
3: เว้นคืนแล้วอยากจะเรียกว่าคัดค้านสงวนสิทธิ์อยากที่จะ
2: ในเรื่องของค่าทดแทน
3: ค่าทดแทน
2: ทีนี้อีกกรณีนึงเนี่ยฮะที่ดินของเอกชน
3: ครับ
2: อาจจะเสียกลับไปให้เป็นของรัฐได
3: ้
2: มันก็เป็นเรื่องของกรณีที่สามารถทำได้2กรณีหรือสามารถเกิดขึ้นได้2กรณีนะอย่างเช่นกรณีที่เจ้าของที่ดินนั้นเนี่ย
3: ครับ
2: มีจิตกุศล มีจิตกุศล
3: มีจิตกุศล
2: ก็คือเห็นว่าชุมชนนั้นเนี่ยทางเข้าออกไม่สะดวก
3: ครับผม
2: ต้องผ่านที่ดินของเราเราก็มีจิตกุศล
3: ครับ
2: บริจาคอุทิศนะยกที่นั้นเนี่ยให้รัฐเข้ามาพัฒนา
3: ครับ
2: เป็นทาง
3: ครับ
2: อันนี้ก็สามารถทำได
3: ้
2: หรือล่าสุดที่เราเป็นข่าวนะครับว่ามีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินแปลงหนึ่ง
3: ครับ
2: นะที่มีมูลค่าเป็นพันล้าน
3: ครับ
2: แถวบางขุนเทียนน
3: ะ
2: ที่จะให้สร้างบริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุข
3: โรงพยาบาล
2: โรงพยาบาลสถาบันมะเร็งนะอันนั้นอันนั้นก็เป็นการอุทิศหรือการบริจาคนะหรือว่าการอุทิศเนี้ยมันสามารถทำได้โดยการเขียนหนังสือก็ได
3: ้ครับ
2: แสดงความจำนงไปจดทะเบียนยกให้ก็ได
3: ้
2: นะอันเนี้ย
3: โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนสลักหลังเป็นชื่อของหน่วยงาน
2: ศาลฎีกาเนี่ยเคยตีความวางแนวไว้ว่าการอุทิศ
3: ร
2: หรือบริจาคหรือยกให้
3: ครับ
2: นะที่ดินของตัวเองให้เป็นของหลวงนั้นเนี่ยนะ
3: ครับ
2: มันสามารถทำได้นอกรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนดคือโดยหลักแล้วเนี่ยที่ดินนั้นเนี่ยถือเป็นอสังหาริมทรัพย
3: ์ครับ
2: กฎหมายกำหนดรูปแบ นะของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยคือจะต้องไปทำการจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการให้ต่างๆเนี่ยต
3: ้
2: องไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน
3: ครับผม
2: นะฮะถ้าไม่ได้ไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเนี่ยต่อให้ถือโฉนดเอาไว้ก็ไม่มีประโยชน
3: ์
2: ความเป็นเจ้าของยังเป็นของเจ้าของที่ดินอยู่ผมอ่ะนะเป็นเจ้าหนี
3: ้
2: มีลูกหนี้มากู้เงินแล้วเอาโฉนดมาวางไว้ที่ผมเฉย
3: ๆครับ
2: ความเป็นเจ้าของเนี่ยก็ยังคนเจ้าของ
3: ของลูกหนี้อยู่
2: ต่อให้ผมถืออะไรต่างๆผมจะไปฟ้องบังคับจำนองไปฟ้องเรื่องของการขายฝากมันไม่ได้เลยเพราะไม่ได้ไปจดทะเบียนต
3: ่
2: อให้เขียนเป็นหนังสือว่าเอามาขายฝากไว้กับผมผมก็ไม่มีกรรมสิทธิ
3: ์
2: ก็ยังเป็นเจ้าของเดิมอยู
3: ่
2: เพราะกฎหมายกำหนดรูปแบ
3: บ
2: ของการทำนิติกรรมไว้แต่ถ้าเป็นกรณีที่จะยกให้หลวงไม่จำเป็นแค่แสดงความประสงค
3: ์แสดงเจตจำนง
2: เจตจำนงเขียนหนังสือหรือไม่เขียนหนังสือเปล่าประกาศให้รู
3: ้
2: นะต่อหน้าที่ประชุม
3: มีพยาน
2: มีพยานรู้เห็นกรรมสิทธิ์ไปเป็นของหลวงอ่ะยังไม่ไปจดทะเบียน
3: ไม่สามารถที่จะมาอ้างได้นะว่าชื่อนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนนะดังที่เราได้ยินอยู่ใช่ไหมอาจารย
2: ์เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ศาลฎีกาเนี่ยได
3: ้
2: มีแนวคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐานไว
3: ้
2: เรียบร้อยแล้วนะส่วนกรณีพิพาทอันนั้นเราไม่ไปก้าวล่วงอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงท
3: ี
2: นี้กรณีที่มันจะมีปัญหาก็คือการยกให้โดยปริยาย
3: ยกให้โดยปริยาย
2: ให้เป็นที่สาธารณะเนี่ยโดยปริยาย
3: อ
2: ันนี้ที่เป็นปัญหา
3: หมายถึงว่าเจ้าของเองก็ยังถือครองกรรมสิทธิ์นั้นแต่ว่าฉันให้ชาวบ้านหรือสาธารณะมาใช้ประโยชน์ในที่ดินตรงนั้นได้
2: ทีนี้
3: ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งอย่างนี้ฮะอาจารย์
2: คือมันเกิดขึ้นได้สองกรณีกรณีที่หนึ่งก็คือเจ้าของที่ดินเนี่ยให้ชาวบ้านใช
3: ้ครับ
2: แต่ตัวเองอ่ะอ้างว่าไม่ได้ยกให้
3: ครับครับ
2: เพียงแต่ให้ใช้
3: ใจบุญนะใจบุญใช้ไปเถอะใช้ไป
2: นะซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหา
3: ครับ
2: กับอีกกรณีหนึ่งก็คือมีเรื่องพิพาท
3: ครับ
2: แล้วก็ต่อสู้คดีต่อสู้เคยมีคดีต่างจังหวัดอยู่เรื่องหนึ่ง
3: ครับ
2: ปรากฏว่าโจทย์เนี่ยเป็นชาวบ้านที่อ้างว่าใช้เส้นถนนเส้นเนี้ยผ
3: ่
2: านเข้าออก
3: ครับ
2: ซึ่งมันไปผ่านที่ดินเนี่ยของจำเลย
3: ครับ
2: ครับแล้วก็วันดีคืนดีจำเลยเนี่ยก็ปิดโจทก็เลยนำคดีขึ้นสู่ศาลฟ้องฟ้องว่าถนนพิพาทเส้นนี้หนึ่งเป็นทางพระจำยอ
3: ม
2: ถ้าไม่เป็นทางพระจำยอมก็เป็นทางจำเป็นถ้าไม่เป็นทางจำเป็นก็เป็นทางสาธารณะคืออุยังแหมหมดเลยคลุมหมดเลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าศาลก็ตั้งเป็นประเด็นว่าถนนพิพาทหรือทางพิพาทนั้นเนี่ยเป็นทางพระจำยอมหรือไม่เป็นทางจำเป็นหรือไม่เป็นทางสาธารณะหรือไม่แล้วก็มีการนำพยานเข้าสื
3: บ
2: ทีนี้ศาลก็ไปฟังพยานของฝ่ายโจทว่ามีน้ำหนักมากกว่าว่าเนี่ยจำเลยเนี่ยเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยใช
3: ้ก็ไ
2: ม่ได้ไปห้ามอะไรต่าง
3: ๆ
2: ศาลก็เลยมีคำพิพากษาอันนี้เป็นคดีศาลชั้นต้นนะฮะ
3: ครับผม
2: ปรากฏว่าศาลชั้นต้นเนี่ยฟังได้ว่ากรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จำเลยอ่ะให้ใช้ประโยชน์ให้เป็นทางสาธารณะโดยปริยาย
3: อ๋อแบบนี้นี่เอง
2: คือจำเลยอ่ะเขาไม่ยอมรับว่าให้ทางนี้เป็นทางสาธารณประโยชน
3: ์ครับ
2: แต่ศาลฟังว่าเป็นเรื่องของการยอมโดยปริยาย
3: คุณก็ให้เขาใช้มาตั้งหลายปีแล้วแล้วคุณก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขาเลย
2: อันนี้เพราะงั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของที่ดินอ่ะ
3: ครับ
2: อันนี้สำคัญที่สุดเนี่ยก
3: ็
2: คือถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดิน
3: ครับ
2: แล้วถ้าเราอ่ะยังทรงหวนสิทธิ์ของเราอยู
3: ่
2: นะถ้าใครเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นโดยที่เราเองนั้นเนี่ยไม่ได้ทำบันทึกนะไม่เหมือนกับกรณีที่ดินเราให้เขาเช่
3: า
2: เราต้องทำสัญญาเช่
3: า
2: ให้เขาสิทธิเก็บกินแล้วก็ทำจดทะเบียนสิทธิเก็บไว
3: ้ครับผม
2: เพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้ามีใครมาใช้ประโยชน์ในที่ดินของเราเนี่ยเราก็ต้องแสดงความเป็นเจ้าของ ปกปักรักษาไว
3: ้ด้วยวิธีไหนบ้าง
2: ประการที่หนึ่งนะคร
3: ับ
2: ก็คืออย่างเช่นกรณีว่ามีคนเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ในที่ดินของเรา
3: ครับ
2: นะเราก็ต้องไปคุยกับเขานะว่าโอเคเราก็อยากจะให้คุณเนี่ยได้มีที่ทำมาหากินนะแต่คุณต้องเซ็นสัญญา
3: ครับ
2: ดูแลที่ให้เราหรือว่าคุณเช่าที่ให้เรานะ
3: คุณเช่าราคาถูกมากๆ
2: คุณเช่าที่ให้เรานะในขณะเดียวกันเนี่ยก็หักกบกันก็คือคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่า
3: ครับ
2: แต่ให้คุณมีหน้าที่เฝ้าดูแลถางหญ้าถางอะไรพัฒนาที
3: ่ครับ
2: อันนี้จะทำได้
3: ครับ
2: นะฮะ
3: แต่ต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษร
2: ต้องทำเป็นหนังสือเพราะว่าวันดีคืนดีเนี่ยลมปากมันเปลี่ยนได
3: ้ซึ่งเราเห็นบ่อยๆ
2: เพราะงั้นต้องทำเป็นหนังสือ
3: ครับ
2: หรือว่าอย่างกรณีมีคนมาใช้ที่ดินเดินอะไรต่าง
3: ๆครับ
2: เราก็ต้องแสดงสิทธิ์ไว้ก่อนว
3: ่
2: าที่นี้เป็นทางสงวนสิทธิ์นะนะเป็นทางเอกชนนะ
3: ครับ
2: เราเองนั้นเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้ประโยชน
3: ์อะ
2: ไรต่างๆได้เท่านั้นนะเพื่อที่จะสงวนสิทธิ์ของเราเพราะถ้าเราเนี่ยปล่อยปละให้เขาใช้นะมันก็จะเกิดปัญหานะมันก็จะเกิดปัญหาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะมันจะเป็นทางพระยำยอม
3: ครับผม
2: มันก็จะเป็นเรื่องของทางสาธารณะประโยชน์ไอ้ทางพระยำยอมเนี่ยนะครับเรายังเป็นเจ้าของนะทางพระยำยอมเนี่ยเรายังเป็นเจ้าของนะ
3: ครับ
2: เพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องเสียในการใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คนอื่นเนี่ย
3: มีสิทธิ์
2: มาใช้ร่วมกับเรานั่นเองแต่เรายังเป็นเจ้าของอยู
3: ่
2: แต่ถ้ามันไปไกลถึงขนาดว่ามันตีได้ว่าเป็นทางสาธารณประโยชน
3: ์ครับ
2: อันนี้ความเป็นเจ้าของเราหมดแล้วนะเพราะว่าเส้นที่เป็นทางพิพาทเนี่ยมันจะตกเป็นของหลวงละเราจะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณตรงนั้นละน
3: ะ
2: เพราะงั้นแล้วเนี่ยคนถ้ามีเจ้าของเป็นเจ้าของที่ดินต่างคุณก็ต้องไปหมั่นตรวจตานะครับแล้วก็ไปดูแลนะแต่ถ้าเห็นว่าเพื่อชุมชนเพื่อประโยชน์นะเราจะมีจิตกุศลอุทิศให้อันนั้นก็เป็นประโยชน์เพราะว่ามันสามารถใช้ร่วมกัน
3: อ
2: ันนี
3: ้ผมเคยเห็นอยู่กรณีหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่เขามีที่ดินซึ่งทำเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างซอยออกมาถนนใหญ่แล้วเป็นที่เป็นที่ส่วนบุคคลแต่เขาจะเขียนขึ้นเลยว่าเป็นถนนส่วนบุคคลนะ
2: ใช่ครับ
3: ก็จะมีคนก่อนหน้าก็จะมีคนมาใช้เส้นทางลัดออกไปถนนนั่นบ้างจนกระทั่งเขาต้องตั้งโต๊ะเก็บเงินบาท2บาทอย่างเงี้ยอันนี้แสดงเป็น
2: อันนั้นก็เป็นการแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนะให้เห็นว่าถนนเส้นนี้ไม่ใช่ทางสาธารณะนะเพราะถ้าเป็นทางสาธารณะเนี่ย
3: เก็บเงินไม่ได้นะ
2: คือเอกชนไม่สามารถจะมาเก็บค่าผ่านทางได
3: ้
2: ถ้าจะเก็บค่าผ่านทางหมายว่าต้องดำเนินการโดยหลวงเท่านั้นก
3: ็
2: คือรัฐบาลหรือราชการเท่านั้นเนี่ยถึงจะมาตั้งตัวเก็บทีนี้ในเรื่องของทางสาธารณะต่างๆนั้นเนี่ยมันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจอยู่นะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่3126/36
3: ครับ
2: ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าทางพิพาทเป็นทางสาธารณะแม้จะไม่มีหลักฐานการอุทิศที่ดินโดยตรง
3: ฮะ
2: ไม่มีการอุทิศโดยตรงเลยนะ
3: ครับ
2: แต่การที่ประชาชนใช้ทางพิพาทมานานโดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่เคยหวงห้ามถือเป็นการอุทิศโดยปริยายอันนี้อันตรายที่สุด
3: โอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอาจารย์แบบนี
2: ้ทำให้ทางพิพาทกลายเป็นทางสาธารณะและจำเลยไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นแม้จำเลยจะรับโอนที่ดินภายหลังแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางสาธารณะที่เกิดขึ้นก่อนการโอนเนื่องจากทางพิพาทเป็นทางสาธารณะในเขตเทศบาลโจทก์ซึ่งเป็นเทศบาลจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ปิดกั้นทางได้ตามกฎหมายทีนี้ในเรื่องของทางสาธารณะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าฎีกาเนี้ยศาลฎีกาตีว่าคุณอ่ะยอมให้ใช้
3: โดยปริยาย
2: ก็ถือว่าคุณอ่ะยกให้โดยปริยายเป็นทางสาธารณะเพราะงั้นอันเนี้ยผมถึงเน้นย้ำไง
3: ครับ
2: นะผมถึงเน้นย้ำว่าถ้าเราไม่มีเจตนานะเพียงแต่ต้องการให้เขาได้ใช
3: ้ครับ
2: คุณต้องไปปักป้ายแสดงให้เห็นหรือคุณต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี้พอมันเป็นทางสาธารณะไปแล้วเน
3: ี่
2: ยมันไม่สามารถจะ เอาอะไรมาอ้างกับทางสาธารณะหรือทางทรัพย์สมบัติของแผ่นดินได้จะไปอ้างเรื่องของการไปครอบครองปรปักษ์ให้ได้กรรมสิทธิ์ไม่ได้เพราะเมื่อเป็นทางสาธารณะแล้วนั้นเนี่ยการสิ้นไปของทางสาธารณะนั้นเนี่ยมันทำได้อยู่กรณีเดียว
3: ค
2: ือต้องออกกฎหมายยกเลิกที่หลวงนั้น
3: โดยใครครับ
2: รัฐจะต้องคือรัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสน
3: อ
2: กฎหมายในรัฐบาลชุดนี
3: ้ครับ
2: เคยมีคือมันมีเรื่องของการไปเวรคืนที่ดินเป็นการไปเวรคืนที่ดินแล้วก็ใช้ประโยชน์ไม่หมดแล้วมันเหลือ แล้วมันไม่สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน
3: ์
2: คืนแล้ว
3: ครับครับ
2: แต่เจ้าของอ่ะเขาอยากจะได้คืนเพราะเขาจะไปทำประโยชน
3: ์
2: อันเนี้ยกรณีเนี้ยมันก็เลยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าไปที่สภา
3: ครับ
2: เพื่อที่จะให้ที่ดินที่เป็นคืนส่วนที่เหลือเนี่ยกลับไปเป็นของเจ้าของเดิมคือในเรื่องของที่ดินของรัฐนั้นเนี่ยถ้าจะให้กับคนใดคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่รัฐต่อรัฐนะ
3: ครับผม
2: จะต้องออกเป็นกฎหมายทีนี้ในกรณีนี้สังเกตได้ว่าศาลเนี่ยเขาบอกว่าแม้จำเลยจะได้รับโอนมาภายหลังนะ
3: ครับ
2: แต่ในเมื่อที่ดินเนี่ยมันตกเป็นทางสาธารณะ
3: ครับ
2: ของแผ่นดินไปแล้ว
3: ครับ
2: จำเลยเนี่ยต่อให้รับโอนมาทีหลังก็เอามาใช้ยันใครไม่ได้ละเพราะมันเป็นของรัฐไปแล้วมันไม่เสียละ
3: ครับ
2: นะครับ เพราะงั้นในเรื่องนี้มันเลยมีปัญหา
3: ครับ
2: ทีนี้มันจะมีฎีกาอีกตัวหนึ่งก็คือฎีกาที่1272/39
3: ครับ
2: เขาบอกว่าที่ดินของโจทก์มีทางเดินที่ชาวบ้านใช้มาเป็นเวลานานกว่า30ปีเยอะนะ
3: 30ปีโอ้ชุบครึ่งอายุคนไปแล้ว
2: โดยเจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้หวงห้าม
3: ครับ
2: เนี่ยตรงนี้สำคัญนะไม่ได้หวงห้าม
3: ครับ
2: ทำให้ถือเป็นการอุทิศให้ใช้ประโยชน์สาธารณะเนี่ยคีย์เวิร์ดมันอยู่อ่ะเนี่ยใช้มา30ปีแล้วก็เจ้าของเดิมไม่หวงห้ามคีย์เวิร์ดอยู่นี้ไม่ได้หวงห้ามเพราะงั้นก็ถือเป็นการอุทิศให้ใช้ประโยชน์สาธารณะจึงเป็นทางสาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมาย
3: ครับ
2: โจทก์ฟ้องให้จำเลยรื้อถอนสะพานที่สร้างบนทางเดินนี
3: ้
2: แต่จำเลยฟ้องแย้งว่าที่ดินดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดินที่ใช้สร้างสะพานเป็นสาธารณสมบัติแผ่นดินจริงเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยสาธารณชนมาเป็นเวลานานแต่เจ้าของที่ดินเดิมไม่ได้หวงห้ามจึงพิพากษายกฟ้องคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่ว่าไม่ได้หวงห้าม
3: ไม่ได้หวงห้าม
2: แต่ถ้าลองแสดงให้เห็นถึงเรายังเป็นเจ้าของเราหวงห้ามไว
3: ้ครับ
2: อันเนี้ยเราใช้ต่อสู้ได
3: ้
2: นะเราใช
3: ้จริงๆแล้วผมว่ายังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวที่เราจะต้องพูดคุยกันอยู่นะดูเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะพักครึ่งกันสักนิดนึงนะครับอาจารย์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เฮ้ยคุณตาหลานนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
0: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
9: 12.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็ใครก็ตามครับที่มีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับวันนี้เรามีคุณวีรศักดิ์โชติวานิชครับทนายความประจำรายการของเราแล้วก็เป็นกูรูด้านกฎหมายนะครับมาคอยตอบปัญหาด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของที่ดินสาธารณะมีข้อกฎหมายอย่างไรเราก็พูดคุยกันมันตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วนะครับหากว่าใครจะมีปัญหาอื่นๆสอบถามก็สามารถใช้บริการได้นะอย่างที่ท่านอาจารย์ได้บอกแล้วแต่ต้นชั่วโมงนะครับ022769717ครับแล้วก็022769721นะครับ2หมายเลขนี้เท่านั้นในช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่นะครับอาจารย์ครับยังมีอีก1ประเด็นที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องของที่ดินสาธารณะเมื่อเป็นที่ดินของรัฐหรือที่ดินที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วเนี่ยจะโอนกลับมาเป็นเจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมอาจารย
2: ์อย่างที่ผมบอกนะครับว่าถ้ามันเป็นที่ดินของรัฐถ้ามันเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยถ้าจะกลับมาเป็นเจ้าของเดิมมันจะต้องออกเป็นกฎหมาย
1: กฎหมายเท่านั้น
2: ออกเป็นกฎหมายเท่านั้นซึ่งการออกเป็นกฎหมายนั้นเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องยากนะที่จะเอาที่ดินของหลวงเนี่ยไปยกให้เอกชน
1: ครับ
2: มันเป็นเรื่องยากมากแต่ถามว่ามันทำได้ไหมทำได้โดยหลักแต่เหตุผลที่เอามาอ้าง

0: เมื่อที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ดินพิพาทจึงเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแม้ทางราชการจะไม่ได้ทำหลักฐานหรือขึ้นทะเบียนไว
1: ้ครับ
0: ที่ดินพิพาทก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามกฎหมายที่ไม่อาจยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินและไม่อาจโอนให้แก่กันได้เว้นแต่จะอาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาชัดเจน
1: ตรงนี้มีคำว่าอายุความด้วยอายุความนี้หมายความยังไงครับอาจารย
0: ์ก็อย่างเช่นครอบครองปรปักษ
1: ์10ปีขึ้นไป
0: เปิดเผยสุจริตเจตนาเป็นเจ้าของครบองค์ประกอบ
1: ครับผม
0: ที่นายกนายขอไม่รู
1: ้
0: นายเอเข้าไปนะแล้วก็ครบองค์ประกอบ
1: ครับ
0: สามารถได้กรรมสิทธิ
1: ์
0: ได้กรรมสิทธิ์นะทางกฎหมายเนี่ยได้กรรมสิทธิ
1: ์
0: แต่เนื่องจากว่ากรณีนี้มันเป็นอสังหาริมทรัพย
1: ์ครับ
0: มันจะต้องมีการไปจดทะเบียน
1: ครับ
0: เปลี่ยนชื่อมาเป็นของนายเอในขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเลยทำให้นายเอต้องไปร้องศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยรับรองสิทธิ์ตัวนี
1: ้ครับ
0: ว่านายเอได้มาโดยการครอบครองประปักษ
1: ์
0: นายเอถึงเอาคำพิพากษาเนี่ยไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อจดเปลี่ยนชื่อจากนายกเป็นนายเ
1: อ
0: แต่กรรมสิทธิ์เนี่ยนายเอได้มาเมื่อครบองค์ประกอบ10ปีสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของละ
1: ครับ
0: ทีนี้สมมติว่านายเอเนี่ยเข้าไปโดยคิดว่าเป็นที่ของนายก
1: แ
0: ต่ไม่ใช่มันเป็นที่ของวัดที่ธรณีสงฆ์น
1: ะ
0: มันเป็นที่ของเทศบาลของอบต.
1: ครับ
0: ซึ่งทิ้งล้างไว
1: ้แ
0: ต่นายเอเข้าใจว่าเป็นของนายก
1: ครับ
0: เลยเข้าไปครอบครองแล้วนายเอจะอ้างว่าตัวเองครบ10ปีเหมือนกันทุกอย่าง
1: ไม่ได้นะ
0: แต่ปรากฏมันเป็นที่ของหลวง
1: อัน
0: นี้อายุความยกไม่ได
1: ้ตามคำพิพากษาตรงนี้เลยเป๊ะ
0: อายุความเนี่ยยกไม่ได้เลยเพราะงั้นผมบอกว่าถ้าเป็นที่ของหลวง
1: ครับ
0: ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม
1: ยกเว้นจากที่อาจารย์บอกนะต้องมีกฎหมายยกเลิก
0: กฎหมายเฉพาะหรือเป็นพระราชกิจกาออกมาเท่านั้นเอง
1: ถึงจะ
0: เปลี่ยนสภาพได
1: ้ครับมีคำถามหนึ่งครับอาจารย์ครับมีท่านผู้ฟังถามมาตั้งแต่ช่วงที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าที่ดินมันมีสิทธิ์หายไปได้นะงอกขึ้นมาใหม่ได้ไหมถ้าเผื่อว่าที่ดินของตัวเองอยู่ตรงโค้งน้ำพอดีแล้วมีที่ดินงอกออกมาที่ดินใหม่ที่มันงอกมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกันตรงนั้นหรือไม
0: ่นี่ก็ใช่ครับกฎหมายมันเขียนไว้ที่งอกที่งอกริมตลิ่ง
1: ก็เป็นของเขาเลยแบบนี้ต้องทำรังวัดใหม่ไหมหรืออะไรใหม่ไหมครับอาจารย
0: ์ก็ต้องไปยื่นผ่านกระบวนการผ่านกระบวนการ
1: ไม่ถือว่าเป็นที่สาธารณะนะเพราะมันอยู่ดีมันงอกขึ้นมาเอง
0: คือมันจะมีพิพาทกันที่ว่ามันไปทับซ้อนกันมันไปทับซ้อนกัน
1: ครับครับ
0: อันนี้ก็ต้องคอยวังเพราะว่ามันมีอย่างกรณีที่ริมชายทะเล
1: ครับ
0: นะมันมีปัญหานะไปทับซ้อนกับที่ของอบต.อะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ต้องระวังนะ
1: ครับดังนั้นทั้งหมดที่เราพูดกันมาอยู่ขนาดเนี้ยถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้มีข้อพิพาทไม่ได้มีข้อฟ้องร้องกันปัญหาที่เราคุยกันแบบนี้มันอาจจะไม่เกิดอย่างแม่อาจารย์หรือมันเป็นโดยปริยายไปแล้วสมมติว่าเรามีที่ดินแล้วก็ให้คนนั้นคนนี้เขาใช้เป็นถนนทางเข้าทางออก
0: คือปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะก็ตรงที่ว่าพอนับวันเนี่ยที่มันมีราคานะพอที่มีราคาปุ๊บเนี่ยเดิมที่ชาวบ้านเดินใช้ต่างๆนะพอมันมีราคาปุ๊บเนี่ยก็อยากจะขายที่พอขายปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีทางที่ชาวบ้านเดินใช้เน
1: ี่
0: ยมันเหมือนกับที่ดินแปลงนั้นเนี่ยถูกเขาเรียกว่าตามกฎหมายนะรอนสิทธิ์
1: รอนสิทธิ์ไปเลย
0: คือแทนที่ว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยจะมีสิทธิ์เต็มร้อย
1: ครับ
0: มันโดนไป10ละ
1: อ
0: ีก90อ่ะมันไม่โดนแต่ไอ้10เนี่ยมันโดนทีนี้เวลาจะเอาไปขาย
1: ครับ
0: นะคนซื้อเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาใช่ไห
1: ม
0: เพราะว่าคนขายเนี่ยถ้าคนขายบอกว่าตรง10นี่นะผมคิดแค่ส่วนที่มีกรรมสิทธิ์90นั่นเอง
1: ครับ
0: ก็ไม่มีปัญหา
1: แ
0: ต่เวลาจะซื้อขายกันมันจะขายทั้งแปลงพอขายทั้งแปลงปุ๊บไอ้ส่วนที่ถูกรอนสิทธิ์ไปเนี่ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาจะว่าเจ้าของก็อาจจะไปแสดงสิทธิ์ปิดกั้นบ้างอะไรต่างๆบ้างซึ่งคนที่เดินใช้อยู่ก็เป็นปัญหาขึ้นมามันก็เลยเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล
1: อย่างนี้นี่เอง

0: มันเป็นความคิดที่สามมันก็เลยต้องมาพิจารณาศาลก็เลยมีแนวคำพักษาไง30ปีคุณไม่ขัดขวางอะไรเลยถือโดยปริยาย
1: ครับครับอาจารย์ครับนอกเหนือจากเรื่องของที่ดินยังมีอีกท่านหนึ่งครับคุณป้านะครับจากจังหวัดกาญจนบุรีครับนะฮะคราวนี้น่าจะอยากได้ทนายอาสาอยากทราบขั้นตอนการติดต่อขอทนายอาสาหน่อยครับว่าจะต้องทำอย่างไรติดต่อที่ไหนอย่างไรครับ
0: ครับคือทนายความอาสานั้นเนี่ยนะครับต้องแยกนะครับว่าถ้าเป็นคดีอาญา
1: ครับ
0: คดีอาญาแล้วก็เราเป็นฝ่ายจำเลยนะเราเป็นฝ่ายจำเลย
1: ครับ
0: แล้วเราต้องการหาทนายในการต่อสู้คดี
1: ครับ
0: ศาลเนี่ยเขามีทนายขอแรง
1: ทนายขอแรง
0: ก็
1: คือนี้เลยนะฮะทนาย
0: ขอแรงก็คือทนายที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความเนี่ยครับ
1: ครับ
0: ก็จะไปขึ้นทะเบียนที่ศาลนั้นๆเพื่อที่จะเป็นทนายขอแรงเพราะว่าตามกฎหมายนะกำหนดไว้ว่าคดีอาญาทุกคดีรัฐพึงจัดหาทนายให้กับจำเลยในการต่อสู้คดี
1: บริการฟรีอย่าง
0: นี้ใช่ครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขามีอัยการ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ทางผู้เสียหายไปแจ้งความตำรวจทำสำนวนส่งอัยการนะถ้าเขาไม่มาให้ทนายฟ้องร้องเองเนี่ย
1: ครับ
0: อัยการก็เป็นคนฟ้องให้เขาโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่าย
1: ครับ
0: ในขณะการฝ่ายจำเลยเนี่ยกฎหมายก็กำหนดรัฐธรรมนูญก็กำหนดว่ารัฐมีหน้าที่เพราะฉะนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็กำหนดเอาไว
1: ้
0: นะฮะว่าจะต้องมีทนายขอแรงเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ถ้าจำเลยนั้นเนี่ยคุณจะจ้างทนายเอง
1: ครับ
0: กฎหมายก็บอกว่าก็เป็นความพึงพอใจของคุณแต่ถ้าคุณไม่มีศาลจะถามถ้าคุณไม่มีเนี่ยศาลก็จะจัดทนายขอแรงให้แต่เฉพาะคดีอาญา
1: เฉพาะคดีอาญา
0: อาญานะครับ
1: แพ่งไม่เกี่ยว
0: แพ่งไม่น
1: ะ
0: เพราะทนายขอแรงนั้นเนี่ยเป็นไปตามวิทยาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะ
1: ครับผม
0: นะค่าทนายต่างๆเนี่ยกฎหมายกำหนดให้รัฐก็คือทางศาลเองเนี่ยจะเป็นคนกำหนดค่าทนายให้กับทนายขอแรงนี
1: ้
0: ในขณะเดียวกันทนายความอาสาเนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สภาทนายความนะเรามีงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
1: ครับ
0: แล้วเราก็รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทนายความที่มีจิตอาสาจะช่วยเหลือ มาขึ้นทะเบียน
1: ครับ
0: ผ่านกระบวนการในการคัดกรองของสภาในความและขึ้นทะเบียนเป็นทนายความอาสาช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
1: ครับผม
0: อันนี้จะช่วยเหลือทั้งคดีแพ่งด้วยคดีอาญาด้วยนะตั้งแต่ก่อนฟ้อง
1: ครับ
0: หลังฟ้อง
1: ครับ
0: เราก็ดูแล
1: ช่วยเหลือ
0: โดยเรามีเงื่อนไขว่า1นะผู้ที่เราช่วยเหลือนั้นเนี่ย1จะต้องไม่ได้รับความเป็นธรรมนะ2ต้องเป็นผู้ที่ยากไร้
1: ครับ
0: เราถึงจะเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ในการว่าต่างแก้ต่างแต่ถ้าต้องการคำปรึกษา
1: ครับ
0: ไม่ถึงกับต้องให้แต่งทนายเข้าไปในคดีขอคำปรึกษาอันเนี้ยคุณจะรวยล้นฟ้าแต่ถ้าคุณมั่นใจในบริการของสภาในความภารกิจของสภาความก็ให้บริการ
1: ปรึกษาฟรี
0: ปรึกษาฟรีครับทีนี้ถ้าเป็นเรื่องของการเข้าไปเป็นทนายความว่าต่างแก้ต่างอันเนี้ย
1: ครับผม
0: ต้องมีเงื่อนไขคือ1ไม่รับความเป็นธรรม2เป็นผู้ยากไร
1: ้
0: เพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยงบประมาณที่รัฐสนับสนุนในภารกิจเนี้ย
1: ครับ
0: เราไม่พ
1: อ
0: ในการที่จะให้ความช่วยเหลือทุกประเภทเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการคัดกรองแล้วการช่วยเหลือนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
1: ค่
0: าทนายต่างๆเนี่ยฟรี0บาททีนี้ถามว่าแล้วจะเข้าถึง
1: ยังไง
0: อย่างไร
1: ครับ
0: ประการที่1ก็คือว่าคุณอยู่ที่ไหน
1: ครับ
0: คุณก็ไปที่ศาลคุณอยู่ในจังหวัดกาญคุณก็ไปที่ศาลจังหวัดกาญ
1: ครับ
0: เราจะมีทนายความอาสานั่งเวรให้คำปรึกษาคุณไปสอบถามได
1: ้ครับ
0: ว่าจะขอพบประธานสภาทนายความจังหวัดประจำศาลเนี่ยได้ที่ไหน
1: ครับ
0: แล้วก็ไปติดต่อยื่นเรื่องยื่นราวที่นั่น
1: ครับ
0: แล้วก็จะส่งมาส่วนกลาง
1: หร
0: ือถ้าคุณอยู่ในเขตกรุงเทพเขตปริมณฑล
1: ครับ
0: ไปที่สภาทนายความ
1: บาง
0: เขตนะครับเราก็จะเปิดทำการแล้วก็ไปติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหา
1: อ
0: ันนี้ไปขอรับบริการได
1: ้
0: นะครับแล้วเราก็จะผ่านกระบวนการของกรรมการช่วยเหลือพิจารณาว่าเรื่องนี้จะรับหรือไม่รับนะครับอันนี
1: ้นะคุณป้าจากกาญจนบุรีคุณจะได้ฟังแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามีหลายคนทีเดียวว่าพอเกิดคดีขึ้นมาแล้วนะครับหลายคนก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการจากทนายอาสาได้ทุกๆคดีแหละนะฮะแม้ว่าฉันจะมีตังค์อยู่แล้วฉันจะมีความสามารถในการที่จะไปจ้างทนายความอยู่แล้วแต่อุ๊ยฉันเก็บตังค์นั้นไว้ดีกว่าไปหาทนายอาสาดีกว่าไม่ใช่นะอาจารย์
0: ขอคำปรึกษาฟรีเพราะว่าถ้าเราไม่คัดกรองอย่างนี้นะครับปัญหาก็คือว่าประชาชนที่เขามีฐานะยากไร้ยากจนน่ะ
1: ครับ
0: หลุดมือ เราไม่สามารถจะช่วยเหลือเขาได
1: ้ครับ
0: เพราะงั้นถ้าท่านใดพอจะมีกำลังความสามารถในการไปติดต่อว่าจ้างทนาย
1: ครับ
0: อันนี้ก็ให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่าท่านได้ใช้บริการในส่วนนี
1: ้ครับอันนี้ผมเห็นด้วยอาจารย์ผมเห็นด้วยเลยจริงๆเพราะว่าคือตาสีตาสาจริงๆนะคนที่ไม่รู้จริงๆอ่ะมีเยอะ
0: ในประเทศไทยเราเนี่ยบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงขบวนการยุติธรรม
1: ครับ
0: เพราะเนื่องด้วย1ฐานะสองเนี่ยความไม่รู
1: ้ครับ
0: ยังอีกเยอะ
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะมีหลายท่านทีเดียวนะครับได้ทักทายเข้ามาผ่านทาง Facebook นะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับทางคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่าสวัสดีคุณตะวันและท่านวีรศักดิ์ด้วยนะครับจากหนองบัวศาลา30องศาคนพยาวนะคะ
0: สว
1: ั
0: สดีคร
1: ับ คุณพาสุก็สวัสดีทั้งสองท่านคุณอัชราคุณรจนาคุณไปนะครับพระรุ่งคติยะเหมือนกันโอ้วันนี้หลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับ
0: ทักทายมาก็ส่งเสียงด้วยครับว่าเสียงฟังชัดไหมอะไรต่างไหมนะครับ
1: มีคนนี้ฮะส่งเสียงมาแล้วนะครับจะปรึกษากรณีช่างรับเหมาก่อสร้างมาทำบ้านขึ้นเสาแล้วทิ้งงานไปครับอาจารย์ครับอันนี้ก็เรียกว่าปัญหาโลกแตกจริงๆมีเกือบทุกที่เลยคุณมาลีครับสวัสดีครับคุณมาลีครับ
2: ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: นี่บ้านอยู่จังหวัดอะไรฮะเนี่ย
2: ค่ะตอนเรื่องนี้อย่างนี้นะเขาก็หยุดงานไปประมาณเป็นเดือนเขาอ้างว่าให้เหล็กมันตากแดดให้เหล็กมันแห้งอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
2: แล้วเป็นเดือนอย่างนี้แสดงว่าเขาทิ้งงานไหมคะ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวต้องถามนี้ก่อนช่วงนี้ติดต่อเขาได้ไหม
1: ติดต่อเขาได้อยู่ไหมฮะ
0: ติดต่อช่างรับเหมา
1: คนนี้ได้ไหมยังติดต่อได้อยู่หรือเปล่า
2: คงจะก็ยังไม่แน่ใจอ
1: ่
2: ะ
1: ไม่เอาจะบอกยังไม่แน่ใจไม่ได้คุณมาลีเพราะไม่งั้นทางคุณวิริศักดิ์เนี่ยจะอธิบายไม่ได้
0: ว่าไงคุณมาลีจะพูด
1: ว่ามาก
2: รณีนี้มันก็ไม่ใช่ยายเป็นคนจ้างนะแล้วเสร็จแล้วจะถามอย่างนี้กรณีอย่างนี้ว่าถ้าทางจะทิ้งงานแล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นเดือนมันเป็นไปไม่ได้ถามก่อสร้างทุกคนเราบอกว่า3วัน4วันมันก็แห้งแล้วต้องทำต่อเนื่องกัน
1: ครับ
2: แต่นี่เขาเป็นทิ้งเป็นเดือนแล้ว
1: ครับ
2: ไม่มาอย่างนี้แล้วกรณีอย่างนี้เราฟ้องเขาได้ไหมเรียกคืนได้ไหมเอาเงินงวดแรกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่างนี้ครับที่ผมถามว่าติดต่อเขาได้ไหมนั้นนี่แหละครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเขาอาจจะมีเหตุผลเช่นเขาอาจจะไปเกิดประสบอุบัติเหตุช่วงนี
1: ้อ
0: ย
1: ู่
0: ระหว่างพื้นต่างๆนะ
1: ครับ
0: ผมถึงถามว่าติดต่อเขาได้ไหมนะครับคือถ้าคุณยังไม่ติดต่อผมก็อยากแนะนำให้ติดต่อเขาดูก่
1: อ
0: นนะนอกจากว่าติดต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ารู้จักบ้านไปที่บ้านแล้วก็ย้ายหนีต่างๆอันนั้นก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการฟ้องร้องนั้นเนี่ยก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับผมว่าต้องทำตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าการฟ้องเนี่ยไม่ใช่ว่าพอฟ้องปุ๊บก็จะได้อย่างที่เราต้องการบางครั้งเนี่ยมันฟ้องไปนะครับมันยิ่งพูดง่ายๆนะภาษาชาวบ้านเนี่ยมันยิ่งจมลงไปอีกก
1: ็
0: คือเงินก้อนแรกเนี่ยให้เขาไปแล้ว
1: ครับ
0: ปรากฏว่าอ้าวเขาทิ้งงานสมมุตินะเขาทิ้งงานจริงแล้วคุณไปฟ้องเขาเนี่ย คุณฟ้องเขาเนี่ยหนึ่งคุณก็ต้องไปหาทนายใช่ไหมฮะสองเสียค่าขึ้นศาลสามเวลาศาลตัดสินเนี่ยเขาไม่สู
1: ้
0: ได้คำพิพากษามาแต่ปรากฏว่าไปสืบทรัพย์แล้วเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรให้ยึดที่จะเอามาตีใช้หนี้ตามคำพิพากษาได
1: ้
0: เท่ากับว่าเราก็ไปค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีมันก็เพิ่มอีกก้อนหนึ่ง
1: ไปก่อน
0: ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับคือผมเองเนี่ยผมถึงอยากแนะนำว่าลองติดต่อเขาดูนะครับถ้าติดต่อแล้วนะได้เรื่องได้ราวอะไรเนี่ยค่อยมาพิจารณาทบทวนนะครับเพราะในเรื่องเหล่านี้นั้นเนี่ยนะครับคือผมเองเนี่ยจากประสบการณ์นะฮะเวลาดำเนินคดีอ่ะมันยากเอ้าเงินที่คุณจ่ายไปเนี่ยเท่าไหร่สมมติว่าคุณจ่ายไป 200,000
1: ครับ
0: เขาทำลงไปแล้ว 50,000
1: อ๋อ
0: เหลือ 150,000
1: ฮะ
0: ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วเวลาคุณไปฟ้องเนี่ย 150,000 เนี่ยค่าใช้จ่าย
1: มันอาจจะมากกว่าม
0: ัน
1: มากกว่านั้นนะ
0: ทีนี้อาจจะไม่ถึงกับขนาดฟ้องแต่ถ้าไปติดต่อแล้วหรือเจอเขาแล้วนะเขาบ่ายเบียงยังงอนอย่างนี้ก็ลองไปที่สำนักงานอัยการ
1: ครับ
0: ปัญหาว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ไปติดต่อที่อัยการคุ้มครองสิทธิ
1: ์
0: เพราะอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีวิธีการในการเชิญ
1: ครับ
0: เชิญคู่กรณี
1: ครับ
0: มาเพื่อไก่เกลี่ย
1: ไก่เกลี่ย
0: คุณทำให้เขาเสียหายเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไงเขาบอกตอนนี้เขาช็อตเพราะบางครั้งผู้รับเหมาเนี่ยมันงูกินหาง
1: เป็นไปได้ใ
0: ช่ไหมฮะมันโดมิเนียคือมันเหมือนกับแชร์ลูกโซ่อะ
1: ครับครับ
0: รับเหมาเจ้านี้
1: อาจจะมี2เจ้า3เจ้าที่เขาทำอยู
0: ่แล้วก็ไปลงทุนเจ้าแรกอะไรต่างๆเนี่ยหมุน
1: อ
0: ะหมุนไม่ทันนะเพราะงั้นแล้วเนี่ยอัยการเขาอาจจะบอกว่าโอเคให้โอกาสเขาไหมเอาผ่อนไห
1: ม
0: ผ่อนคืนไหมอัยการเขาก็อันเนี้ยเขาสามารถทำได
1: ้
0: อย่าไปคิดแต่ว่าจะฟ้องอย่างเดียวนะครับผมแนะนำบอกว่าไปลองไปติดต่อเขาดูก่อนติดตามก่อนครับ
1: ครับ
0: ป้าครับ
1: นะคุณมาลีนะ
2: ขนาดอย่างนี้บอกเลิกสัญญากันดีไหมเพราะว่ายังไงเขาก็ต่อไปข้างหน้านะเขารับอีกงวดหนึ่งเขาก็คงไม่ทำก็ต้องทิ้งอย่างเงี้ย
1: บอกเลิกสัญญาเลย
2: ดีไหม
0: คือผมว่าเอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้คือบอกเลิกสัญญายังไงยังไงตอนนี้ถ้าเขาจะมาขอเบิกงวดที่สองอ่ะคุณไม่ยอมจ่ายก็ไม
1: ่เออ
2: ตอนนี้คนจ้างจริงๆไม่รู้ไม่ทันต้องบอกว่าต้องรอให้เหล็กมันแ
1: หกอันนั้นเข้าใจ
0: คือผมว่าดีที่สุดนะครับ
1: ต้องคุยฮะ
0: ลองติดต่อเขาดูก่อนเพราะตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาอะทิ้งงานด้
1: วยสาเหตุอะไร
0: นะครับขอบคุณมาก
1: ครับผมโอ้ปัญหาโลกแตกจริงๆนะครับอย่าว่าแต่บ้านเรือนพวกเราเอกชนทั่วๆไปเลยภาครัฐก็ยังโดนทิ้งมาเลยฮะอาจารย
0: ์ผมไปศาลในกรุงเทพนะครับไม่ต้องเอ่ยชื
1: ่
0: อปรากฏว่าขึ้นไป5ชั้นหรือ7ชั้นอ
1: ่
0: ะโครงอ่ะรถตึกขึ้นไปแล้วนะ
1: ฮะ
0: ทิ้งงานตอนนี้ที่ทำการที่ศาลยังสามารถทำธุรกรรมอยู่ได้เนี่ย คนสามารถไปติดต่อได้อาคารหลังเก่านะแต่อาคารหลังใหม่อ่ะอยู่ด้านหลังเลยนะ
1: ครับ
0: ผู้รับเหมาทิ้ง
1: ไม่ได้แม่ดูเวลาแล้วนะครับพอดีเลยนะครับวันนี้แม่ได้พูดคุยกับวันนี้ผมฟังจากอาจารย์แล้วอาจารย์อธิบายได้ละเอียดและเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะฮะเราไม่ได้แค่เจาะไปที่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับที
0: ่
1: ได้มาเป็นกูรูได้กฎหมายมาพูดคุยกับเราอีกครั้งนะครับอาจารย์วิรศักดิ์โชติวานิชครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงณเวลานี้ผมตะวันขีวิจิตและทีมงานของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: ทุก ัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
9: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
10: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
6: พรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่36ของกกต.หลังมีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดในวันที่14กันยายนนี้
11: นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายนนี้โดยระบุว่าคดีมีความเห็นต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบคอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีชวิศาประทุมมารายงาน
6: ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นขอบคุณไมตรีจิตและการต้อนรับของชาวไทยระบุเป็นประสบการณ์เยือนที่น่าจดจำของกำลังพลที่ได้พักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยในวันนี
12: ้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอล์นพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคีเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอล์นแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบท่าเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: เกษตรจังหวัดลำปางติดตามการเก็บเกี่ยวครั่งของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมซึ่งมีราคาสูงถึง185บาทต่อกิโลกรัมช่วยสร้างรายได้ชุมชน
13: นายอภิรักษ์หลักชัยกุลเกษตรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเงาลงพื้นที่บ้านบ่อสี่เหลี่ยมตำบลโป่งเตาอำเภอเงาติดตามการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั่งของเกษตรกรโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะส่วนราชการร่วมเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเกษตรกรทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่นิยมเลี้ยงครั่งบนต้นลิ้นจี่เนื่องจากครั่งเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสูงสำหรับครั่งเป็นแมลงเศรษฐกิจที่สร้างยางธรรมชาติหุ้มกิ่งไม้ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเชลแล็กและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายชนิดปัจจุบันราคารับซื้ออยู่ที่185บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังเกิดการจ้างงานในชุมชนสำหรับการแกะครั่งออกจากกิ่งไม้ในอัตรากิโลกรัมละ10บาทช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
6: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
15: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR โค้ดเช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
16: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-14% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
4: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
5: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
6: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
7: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
6: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
7: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
6: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
7: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
6: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
7: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
8: วัยเก๋าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกัปพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์ครับเมากันได้ทุกเรื่องพูดคุยกันได้ทุกข่าวสารกับดีเจเยาวชนสวท.ขอนแก่นในรายการทีนทอล์คเสาร์อาทิตย์

0: ตอนที่อยู่กับเธอคืนนี้จะกลั้นไม่มีผ้าห่มเพื่อจะได้เจอบางครั้งก็หมายกันไปทำให้ฉันตาพลาเพลอที่ฉันกล่าวทุกวันไม่ใช่คนแต่ว่าเป็น
1: Microsoft

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
7: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นติดตามซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเสียหายพร้อมมอบเปียโนส่งเสริมการเรียนรู้ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมเครื่องสูบน้ำเข้าคลี่คลายน้ำท่วมขังหน้ามอภาครับมือฝนตกหนักต่อเนื่องสำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำ B8 เร่งบริหารจัดการลดผลกระทบท่วมขังเขตเมืองขอนแก่นข่าวสารนโยบายรัฐบาลปกรณ์ชี้ถึงเวลาพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการดัน Open Government ลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นติดตามซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเสียหายพร้อมมอบเปียโนส่งเสริมการเรียนรู้นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่น เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาติดตามขับเคลื่อนการดำเนินงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายโดยดำเนินการทาสีอาคารเรียนทั้งภายนอกและภายในนอกจากนี้โรงเรียนยังเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งปลูกสร้างได้แก่อาคารฝึกอาชีพและอาคารโดมอเนกประสงค์ศูนย์เรียนรู้บูรณาการอุทยานธรณีขอนแก่นโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 490,000 บาทเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมทักษะของนักเรียนอย่างรอบด้านในการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับฟังรายงานสถานการณ์ความเสียหายตลอดจนความคืบหน้าการดำเนินงานซ่อมแซมเพื่อให้สถานศึกษาสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาให้มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมรองรับการเรียนรู้ของนักเรียนจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบเปียโนในความร่วมมือโครงการ Play Forward Piano for Life Chan for Change เพื่อใช้เป็นสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้นอกเหนือจากห้องเรียนทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสถานศึกษาในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเร่งแก้ไขปัญหาความเสียหายของอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ปพ.เขต6ขอนแก่นระดมเครื่องสูบน้ำเข้าคลี่คลายท่วมขังหน้ามอภาครับมือฝนตกหนักต่อเนื่องวันนี้จากอิทธิพลของมรสุมที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในจุดเสี่ยงสำคัญหลายแห่งนายสิริศักดิ์สกุลโสรจนะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณะลงพื้นที่เข้าดำเนินการเร่งสูบน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่จุดเสี่ยงเกิดเหตุบ่อยครั้งเมื่อฝนตกหนักด้านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มีขนาดท่อส่ง14นิ้วซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการเร่งระบายน้ำด้วยอัตราการสูบสูงสุดถึง 28,000 ลิตรต่อนาทีเพื่อเร่งดึงน้ำที่ท่วมขังบนผิวจราจรออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนของร้านค้าในบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งเร่งคืนพื้นที่ผิวจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งนี้ศูนย์ปพ.เขต6ขอนแก่นได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สภาพอากาศรวมถึงระดับน้ำในจุดเสี่ยงต่างๆตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์กู้ภัยให้มีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยยืนยันจะเดินหน้าระบายน้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติสำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำประตูระบายน้ำ D8 เร่งบริหารจัดการลดผลกระทบท่วมขังเขตเมืองขอนแก่นนายวัลลบกันนิกาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่6มอบหมายให้นายเกียรติพงษ์สายเมืองหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดณประตูระบายน้ำ D8 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เพื่อเฝ้าระวังประเมินปริมาณน้ำและวางแผนบริหารจัดการน้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองขอนแก่นอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากประตูระบายน้ำ D8 ถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเร่งระบายน้ำออกจากตัวเมืองทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของระบบระบายน้ำการเปิดปิดบานประตูและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวที่สุดช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนร้านค้าและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญในตัวเมืองขอนแก่นได้อย่างทันท่วงทีพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฉบับที่5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามวันจันทร์ที่7กันยายน2569จังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมีดังนี้จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมและกาฬสินธุ์ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ต่ำลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้
8: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
7: ข่าวสารนโยบายรัฐบาลปกรณ์ชี้ถึงเวลาพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการดัน Open Government ลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำด้านบุคลากรสูงถึงร้อยละ73ซึ่งรัฐบาลมีภารกิจสำคัญหลายด้านที่จำเป็นต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนประเทศคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาและเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกรณีการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้ชะลอการขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในทุกกรณีโดยให้คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงหรืออกพ.กระทรวงดำเนินการดังนี้ 1. พิจารณายุบเลิกกรอบอัตราข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการชำนาญการและประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงานที่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่1ตุลาคม2567เป็นต้นไป 2. ยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการประเภทวิชาการและประเภททั่วไปซึ่งเป็นอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณพ.ศ.2570โดยครอบคลุมตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ.2571ถึง2575 3. ยุบเลิกตำแหน่งในสายงานสนับสนุนที่ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบการจ้างงานประเภทข้าราชการและในทุกส่วนราชการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดรับกับอัตรากำลังและให้สำนักงานกพ.จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องโดยความคืบหน้าขณะนี้มาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้านายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญได้แก่ 1. ปรับกำลังคน 2. ปรับกระบวนงานและ 3. ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจเน้นย้ำการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการต้องเริ่มจากการพิจารณาว่าแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่อะไรกระบวนงานใดจำเป็นและงานใดสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้และเป็นภาครัฐระบบเปิดฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนติดต่อราชการง่ายขึ้นประเทศจะลดภาระรายจ่ายประจำมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพิ่มขึ้นยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและมีระบบราชการที่พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาจันเต็มอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรัตในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่1กรมทางหลวงจัดดำเนินการขายทอดตลาดเครื่องจักรยานพาหนะชำรุดงานเงินทุนหมุนเวียนจำนวน1รายการได้แก่รถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตันยี่ห้ออีซูซูโดยกำหนดขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่15กันยายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ณ งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงขอนแก่นที่1ถนนสีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในวันและเวลาราชการค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
11: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าเซรุ่มเซรุ่มเป็นคำนามหมายถึงน้ำเลือดสีเหลืองใสมีภูมิต้านทานต่อชีวพิษหรือต่อเชื้อโรคแยกได้จากเลือดที่แข็งตัวแล้วของสัตว์เช่นม้าหรือกระต่ายที่ได้รับการกระตุ้นด้วยชีวพิษเช่นพิษงูหรือเชื้อโรคเพื่อให้เกิดภูมิต้านทานใช้ฉีดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับชีวพิษหรือเชื้อโรคดังกล่าวเพื่อลดพิษหรือทำลายเชื้อโรคติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
12: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
13: ตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านด้านการศึกษาทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกรณิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระ

ียดนะคะการกู้ยืมเงินเป็นลักษณะสัญญาทางแพ่งอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองเป็นการที่ผู้กู้ยืมได้ขอยืมเงินไปจากบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้ยืมและมีสัญญากันว่าจะตกลงใช้คืนเงินภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งจะมีการเรียกดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้และสัญญากู้ยืมเงินนั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วนะคะสัญญากู้ยืมเงินที่จะเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีแบ่งได้เป็น2กรณีคือกรณีแรกการกู้ยืมเงินที่มีจำนวนไม่เกิน 2,000 บาทกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเพียงแค่ยืมเงินกันด้วยวาจาไม่เกิน 2,000 บาทก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้แล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีในศาลด้วยนะคะกรณีที่2การกู้ยืมเงินกันเกิน 2,000 บาทกฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินและลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเงินไว้ด้วยมิฉะนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการกู้ยืมเงินตามพลวัตของสังคมมีการกู้ยืมเงินผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE โดยผู้กู้ส่งข้อความไปขอยืมเงินนะคะและผู้ให้กู้ก็โอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารให้ผู้กู้ทันทีกรณีนี้จะถือว่ามีหลักฐานในการกู้ยืมเงินได้หรือไม่ปัจจุบันนะคะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2544วางหลักเกณฑ์ไว้ว่าห้ามมิให้ปฏิเสธความมีผลผูกพันและการบังคับใช้ทางกฎหมายของข้อความใดเพียงเพราะเหตุที่ข้อความนั้นอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นหากมีผู้กู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE หรือแอปพลิเคชันทาง Facebook แล้วมีการโอนเงินไปให้ผู้กู้และมีการส่งหลักฐานการกู้ยืมเงินไปให้ผู้กู้ทราบถือว่าหลักฐานดังกล่าวนะคะเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยค่ะ

0: ฮัปปี้ไทม์ขอนแก่น FM 99.5 สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือซ้อหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย้ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งย้ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วไม่ใหญ่หัวบ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด้บ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาเสมอฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บ่เพิ่นว่าสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: ที่บอกคือมันเริ่มเติบโตแล้วขยายตัวรวดเร็วจากเดิมเนี่ยที่เรามีชาวยิวอาศัยอยู่ประจำเนี่ยเพียงไม่กี่ร้อยคน
4: ค่ะ
3: นะปัจจุบันเนี่ยซึ่งปี2026เนี่ยเขาคาดการบอกว่าน่าจะมีชาวยิวที่พำนักระยะยาวถึงระยะยาวแล้วก็กึ่งถาวรเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ถึง 7,000 คนอันนี้คือทั่วประเทศนะอันนี้คือหมายถึงว่าแบบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นประเด็นที่คนไทยต้องสนใจก็คือโบสถ์ยิวนะโบสถ์ยิวเนี่ยเขาบอกว่ามันคือจริงๆโบสถ์ยิวก็คือสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของเขาอะ
4: ค่ะ
3: นะคะโบสถ์ยิวหรือว่าธรรมศาลาก็คือศาสนสถานของศาสนายูดาห์ทำหน้าที่คล้ายๆกับวัดในศาสนาพุทธนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: หรือว่าอาจจะเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามัสยิดในศาสนาอิสลาม แต่ว่าบทบาทหลักก็คือเขาเป็นสถานที่สวดมนต์อธิษฐานแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระคัมภีร์โทรานะก็เป็นสถานที่พบปะจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆเขาด้วยแต่จุดเด่นก็คือเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือชาวอยู่ทั่วโลกเลย
4: ค่ะ
3: นะซึ่งเขาก็
4: อันนั้นเป็นศาสนสถาน
3: ประมาณอย่างน
4: ั้
3: น
4: แต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็เห็นมีข่าวของเพจยิวนะคะประกาศระดมทุน10ล้านผุดสุสานยิวในไทยรองรับ 1,200 หลุมยาวนานอีก50ปีจังละพี
3: มันไม่ได้เหรอมัน
4: คือไม่ได้อยู่เฉพาะตอนมีชีวิตนะเขาวางแผนไปจนถึง
3: คนที่เสียชีวิตก็คือยังต้องถูกฝังอยู่ในแผ่นดินประเทศไทย
4: ก็นี่แหละ
3: อ้าวแล้วเขามีอนุญาตอะไรอย่าง
4: น
3: ี้ได้
4: ก็มีรู้สึกว่าจะมีการดำเนินคดีกันอยู่นะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่บางคล้าฉะเชิงเทรานะคะก็เนี่ยรองรับเพื่อประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาหลังจากสุสานเดิมในกทม.เนี่ยเต็มพื้นที่คาดว่าจะใช้งานอีก50ปี
3: ค่ะ
4: โลกออนไลน์ก็มีการถกสนั่นตั้งข้อสังเกตเรื่องการถือครองที่ดินการขยายชุมชนต่างชาติและกระบวนการทางกฎหมายในประเทศไทยนะคะโอ้โหก
3: ็
4: คงจะมีการจัดการกันยกใหญ่เลยแหละนะ
3: อย่าถึงกับต้องแบบมาปลุกพลังคนไทยอีกนะคือจริงๆถ้าเกิดพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เข้ากันพอดีกับที่กระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดนะอันสิทธิ์นะก็ท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะมีการแจ้งทุกจังหวัดเลยให้จัดพิธีเคารพธงชาติ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะวันที่28กันยายน69เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนั่นเองนะคืออันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการรวมศูนย์กันแล้วล่ะนะโดยท่านอันสิทธิ์เนี่ยบอกว่ามีการดำเนินการหรือกำชับให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569วันที่28กันยายนนี้นะคะเนื่องจากว่ากระทรวงมหาดไทยก็ได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงแล้วก็เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนะคะก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศใช้พระราชบัญญัติธงนะพระพุทธศักราช2460แล้วก็พระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีนะเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือที่เรียกว่าธงไตรรงค์มี3สีคือสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนส่วนสีขาวคือหมายถึงศาสนาแล้วก็สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย
4: ์
3: นะซึ่งอันนี้ก็นี่ค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่28กันยายนปี2460แล้วก็ถือว่าผ่านมา109ปีแล้วนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้ทุกจังหวัดนะทำมีกิจกรรมในเรื่องของการที่จะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นนะของคนไทยนั่นเองนะคะ
4: ค่ะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะก็เรื่องของปราบปรามทะเบียนราษฎร์อันนี้ก็ยังอยู่ที่มหาดไทย
3: ะ
4: นะโดยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยเดินหน้าปราบปรามภัยทะเบียนเชิงรุกนะคะจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นทำให้เห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังตั้งแต่กวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนแล้วก็การพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการชัยปราการที่ขยายผลการตรวจสอบไปจนถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็สะท้อนว่าปัญหาทะเบียนเนี่ยต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้เฉพาะจุดที่พบปัญหานะคะโดยการนำผลจากการปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่า เป็นฐานขยายผลไม่หยุดแค่จับแบบรายคดีนะคะแต่ให้ตรวจสอบย้อนหลังทั้งกระบวนการตั้งแต่แจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนบ้านไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนอกจากนี้นะคะก็ยังสั่งให้ไปต่อนะทำงานต่อไม่ใช่จบแค่คดีที่จับได้แต่ต้องเอาข้อมูลที่ทุกการปฏิบัติการเนี่ยมาวิเคราะห์หาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยกำหนดแนวทางทำงานให้ชัดเจนตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ระบบทะเบียนเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยทะเบียนราษฎรเนี่ยเป็นฐานข้อมูลสำคัญของประเทศจึงไม่ควรมองเรื่องทะเบียนเนี่ยเป็นเพียงขั้นตอนเอกสารแต่ต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องข้อมูลตั้งแต่ต้นทางเพราะหากข้อมูลต้นทางผิดก็จะส่งผลต่อกระบวนการอื่นตามมาด้วยนะคะ
3: อ
4: ันนี้มหาไทยเขาก็ดำเนินการค่อนข้างที่จะเป็นเชิงรุกเรื่องของทะเบียนราษฎร
3: ์
4: มันมีการสวมสิทธิ์อะไรกันต่าง
3: ๆอีกอันหนึ่งวันนี้วันที่6กันยายนใช่ไหมคุณพลศิริตกลงว่าไม่ได้ตกลงว่าคือเบื่อเอิญว่าวันนี้เนี่ย มันตรงกับวันต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
4: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะตื่นตัวในเรื่องนี้จะมีการรณรงค์กันเยอะนะ วันนี้เนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าเป็นการจัดเสวนานะวันนี้เห็นท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยไปร่วมงานด้วยภายใต้แนวคิดโกงได้แต่ว่าแก้ได
4: ้
3: นะคะร่วมเวทีเสวนากันนะคะเสวนาว่าใครโกงใครแก้นะที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แก้ได้นะจริงๆอ่ะ
4: ค่ะ
3: นะแต่ว่ามันต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตเหมือนกันเพราะว่าต้องยอมรับว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่รัฐเอกชนผู้มีอำนาจรวมถึงประชาชนแล้วก็หน่วยงานตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่มันไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจะทำได้ไห
4: ม
3: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในอย่างในกทม.เนี่ยผู้ว่าชาชาติบอกว่าจะมุ่งลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็การพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเช่นการไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์อันนี้ก็จะช่วยลดระยะเวลาจากเดิมเนี่ย45วันก็จะเหลือเพียง14วัน
4: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีการติดตามฐานะแล้วก็ตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็จะพัฒนาช่องทาง กรุงเทพโปร่งใส
4: ค่ะ
3: นะภายใต้แพลตฟอร์มเนี่ยทราฟฟิกฟองดูนี่แหละให้ประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสการทุจริตได้แล้วก็จะเน้นเรื่องการปกปิดข้อมูลคนแจ้งนี่แหละ
4: อ
3: ันนี้ก็คงจะก็ต้องลองดูน
4: ะ
3: เพราะว่าถ้าเกิดว่าหลายๆฝ่ายช่วยกันมันน่าจะทำให้เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในบ้านเรามันดีขึ้นได้แหละ
4: ค่ะเพราะว่าเห็นทางจีนเองเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีเข้ามาจับเรื่องการอย่างเช่นอย่างมีการยกตัวอย่างถ้าไทยจะนำมาใช้อย่างเช่นว่าการทำผิดกฎจราจรมีเวลามีกล้องจับทันทีเลยค
3: ุ
4: ณไม่สามารถที่จะไปเถียงกับระบบได้
3: ใช่ไหม
4: คือเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการเถียงกับตำรวจใช่ไหมผิดไม่ผิดอะไรยังไงแต่ถ้าเอาเทคโนโลยีเข้ามาจับปุ๊บเนี่ยจะไปเถียงยังไงล่ะหล
3: ัก
4: ฐานมันหลักฐานมันเต็มไปหมดอ่ะคุณขับเลยหรือไออย่างเรื่องใบสั่งของเราเนี้ยขับเลยเกิน120รู้อยู่แล้วแหละรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอมีหลักฐานก็แหมก็อยากจะ
3: ก็เดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีกล้องไง
4: ถูกต้อง
3: กล้องว่าจับแล้วก็ส่งไปที่บ้านใช่ไห
4: ม
3: แต่เดี๋ยวนี้คือ
4: จับจ่ายไหม
3: ฮะ
4: จ่ายไหมส่งไปบ้านจ่ายยัง
3: ก็ต้องจ่ายดีคือไม่จ่ายไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าส่งไปแบบเนี้ย
4: ข้อมูลมันข้อมูลมันบูรณาการกันหรือยังระหว่าง
3: เนี่ยบางคนก็บอกว่า
4: ขนส่งเนี่ย
3: บางคนก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ไปจ่ายเนี่ยจะไปต่
4: อ
3: ไปนี่ไม่ได้
4: ต่อประสงค์ภาษีไม่ได
3: ้บางคนก็บอกก็ผ่านรู้กี่ปีแล้วเห็นนั่นอะไรเลยอะไรเงี้ยค
4: ือ
3: ม
4: ัน
3: เป็นอย่างนี้ไงก็เลยจริงๆอ่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เองก็ต้องเข้มข้นในเรื่องของการที่จะบังคับใช้กฎหมายด้วยหรืออันนี้จะเห็นบ่อยรถที่ขับในเลนด่วนน่ะในเลนทางด่วนมอเตอร์ไซค์ก็ห้ามเข้าใช่ไห
4: ม
3: ตัวนี้เข้ากันหน้าตาเฉย
4: ปกติจน
3: กลายเป็นเรื่องปกติ
4: เราขับรถยนต์เราก็อ่ะ
3: เนี่ย
4: ปล่อยยนต์ยนต์ปกติไป
3: คือมันกลายเป็นอย่างนี้หรืออะไรนะขับรถแบบไม่สวมหมวกหรืออะไรหรือคนดงควันดำนี่ก็เห็นบ่อยก็เลยแบบเนี่ยมันหย่อนยานเนี่ยพอแบบมันอาจจะเข้มข้นเฉพาะช่วงแรก
4: ๆ
3: พอหลังๆเริ่มที่แบบเออปล่อยห้ามไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันแปลกตรงที่ว่าตำรวจจราจรเขาเนี่ยถ้าผิดกฎปุ๊บเนี่ยมาทันทีนะเท่าที่ดูคลิปหรือว่าคนไทยที่ไปขับรถในญี่ปุ่นเนี่ย
3: เขาซุ่มอยู่เลย
4: ก็คือจะกลัวจะไม่กล้าทำผิดจราจรเพราะว่าเขาเอาจริงไงคือผิดปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่ของเราผิดยังไงก็มองหาก็ไม่เจออยากจะจอดเอาลงตรงนี้นะไฟกระพริบจอดได้เลยลงได้เลยสบาย
3: ตรงนี้เยอะที่แบบที่ห้ามจอดก็กระพริบเอาจอดได้ตรงนี้เยอะจริงๆ
4: ค่ะ
3: นั่นแหละนะก็ว่ากันอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
4: ค่ะ
5: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็น

0: และพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาม
1: าช่วงสุดท้าย
2: ค่ะ
1: วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วย มีการประชุมพรรคกันค่ะวันนี้ที่พรรคภูมิใจไทยนะคะก็สมาชิกก็มากันคึกคักเลยทีเดียว
2: ค่ะ
1: วาระที่สำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวาระ 2-3 ที่จะมีขึ้นในวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี
2: ้
1: จนถึงวันพุธที่9เลยเพราะนั้นเนี่ยก็เห็นบอกว่ามีการกำชับในที่ประชุมว่าก็ต้องจับตาในเรื่องของการรับมือของส.ส.ฝ่ายค้านคือถ้าเกิดว่าอภิปรายนอกประเด็นหลังจากมีกระแสข่าวว่าเตรียมจะใช้วิธีอภิปรายงบประมาณเนี่ยมีเป็นการซ้อมอภิปรายอ่ะเอาอภิปรายย่อยๆว่างั้นเถอะก็คือหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหัวสว.ไทย AI Passport หรือเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอะไรพวกนี
2: ้
1: นะก็มีการนั่งกันในที่ประชุมแต่ว่านายกก็ให้สัมภาษณ์หลังจากประชุมบอกว่าจริงๆเรื่องของการประชุมงบประมาณเนี่ยจริงๆก็ทุกคนเนี่ยก็ต้องคือเหมือนรู้หน้าที่อยู่แล้วอ่ะถึงไงก็ต้องเข้าประชุมอยู่แล้วโดยพร้อมเพียงกันนะเพื่อที่จะให้ร่างงบประมาณเนี่ยผ่านในทุกวาระก็อาจจะทำให้มันทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าถือว่าทุกคนนั้นอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะเตรียมใช้เวทีอภิปรายงบประมาณ70ซ้อมอภิปรายไม่วางใจไปด้วยเนี่ยนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจริงๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเรื่องงบประมาณเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยก็แล้วก็สสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามอยู่แล้วก็แสดงความเห็นกันได
2: ้
1: เพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดถามไปเนี่ยทางกรรมการงบประมาณเขาก็มีหน้าที่ชี้แจงส่วนที่ฝ่ายค้านอาจจะมีการอภิปรายนอกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวอะไรพวกนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยนายกก็บอกว่าก็จะไปรู้ได้อย่างไรนะไม่รู้ว่าเขาจะอภิปรายเรื่องอะไรด้วยแต่ถ้าเกิดอะไรที่ตอบได้นี่ก็พร้อมตอบอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของกรรมาธิการแล้วก็สสมันไม่ใช่เรื่องของรัฐมนตรีนะเหมือนกันที่นายกก็เคยพูดแล้วว่าเรื่องของหัวสวเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาล
2: ค
1: ือสวก็เข้ามาตั้งแต่ก่อนที่รัฐบาลอนุทินหนึ่งเนี่ยนะที่จะนั่นมาอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของทางสวไปนะคะ
2: ส่วนวันที่7ถึง9ก็อย่างที่บอกว่าจะมีการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณนะปี70วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาท
1: ค่ะ
2: วาระ 2-3 นะคะก็มี41มาตรานะคะโดยกรรมาธิการเนี่ยพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 10,000 กว่าล้านบาทนะคะนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: วงเงินเนี่ย 1,891 ล้านบาทแล้วก็จัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอีก271ล้านบาทโดยงบประมาณที่ตัดลง 11,000 ล้านเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งนำไปจัดสรรเพิ่มงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทซึ่งไปอยู่ในรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนำไปใช้กรณีการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงและก็ภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของรัฐที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายและไม่สามารถปรับแผนดำเนินการจากงบรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการทำให้งบกลาง

0: มีงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะโอ้โหยาวเหยียดเลย 6,000 กว่าล้านนะคะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดงดตัด
1: งบ
0: ประมาณลงสูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้
1: อม
0: นะได้รับงบ10เท่าไหร่เนี่ย14หรือ10,000 14,000 ล้านบาทนะคะจากเดิมเนี่ย 17,000 ล้านบาทนะคะในจำนวนนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านที่เสนอของงบไปทำเพื่ ชำระค่าเสียหายและดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลปกครองกรณีคลองด่านแต่กรรมธิการตัดทิ้งนะคะส่วนกระทรวงที่2ที่ถูกตัดลงก็คือกลาโหมนะคะที่3มหาดไทยที่4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงที่5ก็คือคมนาคมดูก็คือว่าม หาดไทยเกษตรเนี่ยคมนาคมเนี่ยกระทรวงเกรด A เนาะกระทรวงใหญ่แต่ว่ากลาโหมกับกระทรวงทรัพย์เนี่ยเป็นกระทรวงที่ปกติก็ได้รับงบประมาณน้อยอยู่แล้วนะคะ
1: จริงๆกรมควบคุมมลพิษอาจจะใช้เยอะแหละเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยไปที่ทาง data center ต่างๆให้เคลียร์คราบน้ำมันเพราะว่ามันเขากลัวมันจะไหลลงคลองสามเซนในไงแล้วเดี๋ยวเห็นบอกว่าจะไปตรวจเรื่องก๊าซไข่เน่าอะไรพวกนี้ด้วยนะนั่นแหละก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องเข้ม
0: อาจจะต้องเยอะหน่อยใช่ไหมคะแต่ว่ามีชื่อของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบงบกลางในรายการดังกล่าวโดยบอกว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังจากที่มีวัตถุประสงค์ที่นำมาใช้ปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะแซ่บพอสมควรอยู่นะทั้งคุณอภิสิทธิ์แล้วก็คุณใหม่สิริกัญญา
1: เนี่ยตัวติ
0: ตัวอะไร
1: ตัวตึงตัวตึงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันในส่วนของรัฐบาลเองคุณกรวีปริศนานันทกุลก็เป็นประธานวิปรัฐบาลเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกว่าการอภิปรายงบประมาณ 7-9 เนี่ยนะคะทางสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย70เพราะว่าอันนี้กรรมการพิจารณาเสร็จแล้วก็ต้องต่อในวาระ2-3คือเบื้องต้นเนี่ยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านแล้วเนี่ยนะเขาจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลา
0: ค่ะ
1: นะก็คือจะดูเรื่องของพิปายมาตราเป็นกำหนดเวลานะคะ
0: ค่ะ
1: โดยวันที่7เนี่ยจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15ก็คือมันจะอยู่ในช่วงของงบของกระทรวงคมนาคมวันที่8อันนี้วันที่7นะคมนาคมนะคะ
0: ค่ะ
1: วันที่8ก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา16ก็คืองบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26ก็คืองบของกระทรวงอุตสาหกรร
0: ม
1: ส่วนวันที่9วันสุดท้ายก็จะพิจารณาตั้งแต่มาตรา27เป็นงบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงแล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายนะส่วนการลงมติในวาระ3เนี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 1:00 ถึง 2:00 ของวันที่9นะคุณกรวีบอกว่าเชื่อว่าการบริหารจัดการเวลาการประชุมเนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็น่าจะเป็นไปตามกรอบเวลานั่นแหละซึ่งก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาภายใต้งบประมาณที่กรรมาธิการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นแล้วก็เสนอคำแปรยตินั้นมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่สามารถใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ส.ส.นั้นเขาต้องซักถามกับกรรมธิการซึ่งในกรรมธิการก็มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านแล้วก็รัฐบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่น่ากังวลว่าจะมีเหตุปั่นป่วนในสภาเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนในวันที่10เนี่ยสภาเขาจะมีการประชุมตามระเบียบวาระปกติแล้วหลังจากนั้นก็จะพิจารณาเรื่องค้างก็คือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แล้วก็จะต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของกกต.นี่แหละอันนี้แหละที่เป็นประเด็นว่าฝ่ายค้านอยากให้พิจารณาประเด็นรายงานของกกต.แล้วก็เลื่อนมาแต่ว่านี่คือกำหนดแล้วล่ะเดี๋ยวหลังจากวันที่10ไปเนี่ยนะก็คงจะได้มีการพิจารณาแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: ก็คงจะต้องสัปดาห์ก็คงจะจับตาเรื่องงบประมาณ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละ
0: ส่วนอีกเรื่องที่มีเห็นแขวะกันไปแขวะกันมาเนี่ยเมื่อสักครู่คุณบอกครบรอบอะไรนะวันอะไรทุจริต
1: ทำวันไอ้ทุจริตคอร์รัปชัน
0: แล้วก็เห็นครบรอบ1ปี MAO
1: M MOA MOA MOA คือเมื่อก่อนมันจะเรียกว่า MOU ใช่ไหมแต่เรียกเป็น MOA นะของพรรคภูมิใจไทย
0: กับพรรคประชาชน
1: สีน้ำเงินกับพรรคประชาชนสีส้ม
0: ใช่ค่ะ
1: ครบรอบ1ปี
0: ครบรอบ1ปีคุณณัฐวุฒิสายเกลือเนี่ยอดีตแกนนำคนเสื้อแดงบอกว่า MOA พรรคประชาชนและภูมิใจไทยเนี่ยอีก100ปีก็เกิดแล้วก็ควรนำมาสอบบทเรียน
1: ค่ะ
0: แล้วคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประชาชนก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าเป็นการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ที่พรรคประชาชนเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดและก็เป็นการครบรอบครั้งนั้นเนี่ยเราก็ถูกลงโทษจากประชาชนไปแล้วโดยผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาและอีกมุมหนึ่งก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในพรรคประชาชนที่จะต้องรับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าวในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวันนั้นคุณผลิตก็เลยบอกว่าผู้สื่อข่าวถามว่าเนี่ยก็เลยเป็นต้นเหตุให้เดินหน้า เรื่องหัวสวอ๋อเขาถามว่าเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้ไม่ตรวจสอบเรื่องหัวสวในช่วงแรกก็คือผ่านมาเนิ่นช้าหลายปีคุณพลีก็เลยบอกว่าความจริงในวันนั้นตอนที่อภิปรายนะรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแรกๆเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีก็มีนายแพทย์วายโยเนี่ย อภิปรายตรวจสอบข้อมูลหลายอย่างที่คาบเกี่ยวกับเนื้อหาในวันนี้ด้วยก็ไม่ปฏิเสธการตัดสินใจวันนั้นอาจจะมีผลกระทบในเชิงลบที่ตามมา
1: ค่ะ
0: นะคะและก็เชื่อว่าสิ่งที่พรรคประชาชนทำได้ในวันนี้ก็คือรับผิดชอบความผิดพลาดที่ก่อไว้ในอดีตคือเดินหน้าการแก้ไขจากการก็คือเน้นย้ำอยู่ว่าเดินหน้าแก้ไขนะคะถือว่าได้รับความไว้วางใจมาเป็นส.ส.แล้วก็อยู่อีก3ปีกว่าก็จะถือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในการทำหน้าที่ของตนเองใน3ปีข้างหน้าเนี่ยต้องเป็นการแก้ปัญหาสิ่งที่จากการขานชื่อ3วินาทีในวันนั้น
1: ค่ะ
0: ก็นี่แหละก็รอดูว่าการเดินเกมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตเนี่ย
1: จะแก้ได้ไหม
0: จะแก้ได้ไหม
1: ตอนนั้นเนี่ยคนก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดการจับมือกันแบบนี้มันประเทศมันจะเดินไปได้ไห
0: ม
1: เพราะมันก็อาจจะติดล็อกติดอะไรอย
0: ู่
1: หลายอย่างเหมือนกัน
0: ก็เหตุการณ์แต่ละวันเนาะมันเหตุผลในแต่ละวันไม่เหมือนกันคือมันอาจจะเป็นบทเรียนให้ย้อนกลับไปมองเพื่อที่จะทำให้มันเกิดพัฒนาการที่ดี
1: คือดิฉันเองเชื่อว่าถ้าพรรคส้มไม่ตัดสินใจจับมือกับภูมิใจไทยวันนั้นเนี่ยคือเขาก็ยังคิดไม่ออกนะว่าเขาจะใช้วิธีทางไหน
0: ก็จับมือกับเพื่อไทยเพื่อยุบสภา
1: ก็เพ
0: ื่อเปล่า
1: เพื่อไทย
0: ตอนนั้นมันก็ไม่มีอะไรการันตีได
1: ้นี่ไงมันก็เลยแบบคือจับทั้งไหนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นนะคะ
0: คือกลายเป็นว่าเผือกร้อนอยู่ที่ประชาชน
1: ได้ก็เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็พอบอกว่าวันนี้ครบ1ปีแล้วนะ MOA นะนายกบอกโอ้เหรอคือแบบคือเอ้ยทำไมแบบมันเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกวันนี้เหรอไม่คิดเลยนะเนี่ยก็ไม่ทราบว่าครบ1ปีแล้วคือเวลามันเร็วมาก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยคุณพฤทธิ์เนี่ยโพสต์บอกว่าการทำ MOA กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคประชาชนนายกก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่คนก็พูดกันไปมันจะผิดพลาดได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเราร่วมกัน2พรรคต้องการหาทางออกให้กับประเทศพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนเนี่ยคิดว่าการสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะมีทางออกให้กับประเทศไทยซึ่งตอนนั้นเนี่ยหลักสำคัญก็คือเขาต้องการการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือในส่วนของประชาชนเนี่ยต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็คุณนุชินบอกว่าเราก็ทำตามทุกอย่างแต่เขาก็มาเพิ่มเงื่อนไขเองตอนหลังนะความที่เขาคงคิดว่าการที่มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยเขาจะกดดันอย่างไรก็ได้นอกเหนือจาก MOA เขาก็คิดว่าเขากดดันได้เราก็เห็นอยู่ว่า MOA เนี่ยมันมีอยู่แค่5ข้อเราก็ยึดถือตรงนั้นเป็นหลักนะคะแล้วก็นายกก็บอกว่าในเมื่อพรรคประชาชนตอนนั้นเนี่ยต้องการอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นไป MOA บอกว่ายุบสภาวันที่31มกราเราก็โอเคแล้วเขาก็ขอเลื่อนกลับมาเป็น15มกราเราก็โอเคพอถึงวันนั้นเขาก็ขอเลื่อนกลับไปเป็น31ธันวา68อีกคือเลื่อนไปเรื่อยๆซึ่งเราก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เอามาเป็นเรื่องของการแก้เงื่อนไขอะไรสักอย่างในรัฐธรรมนูญที่มันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราก็คือตัดอำนาจสว1ใน3แล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยนะในการที่จะไปประสานกับสวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะเอาอะไรไปประสานกับสวได้ล่ะ ขาบอกว่าถ้าไม่ทำเนี่ยเขาจะยื่นอภิปรายไม่วางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องกรอเทปไปแล้วไปเอาเทปมาเปิดให้ชัดเจนว่าหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเป็นคนบอกให้ตนยุบสภาแต่นักข่าวเนี่ยชอบลืมแล้วก็ถามว่าหาว่าตนทำผิดพลาดเพราะนั้นมันไม่ใช่เลยคนที่ทำให้เกิดความผิดพลาดเนี่ยคือพรรคประชาชนนะที่ไม่ยึดมั่นอยู่ใน MOA นะคะแล้วก็มาเหมือนกับว่าไม่รักษาสัญญาข่มเหงนายกบอกว่าถ้ามายุบสภาจะมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการยื่นอภิปรายคือตอนนั้นเราจะเห็นกันอยู่มันช่วงแบบช่วงชิงกันจริง
2: ๆ
1: นะคะแล้วก็บอกว่าคุณผลิตเนี่ยนะคะถามว่าคุณผลิตบอกว่าในการทำ MOA เนี่ยส่งผลให้พรรคประชาชนเนี่ยแพ้การเลือกตั้งล่าสุดนายกเลยบอกว่าคุณผลิตไม่ได้เป็นคนเซ็นไม่ได้เกี่ยวข้องในตอนที่เจรจากับพรรคประชาชนซึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่เห็นคุณผลิตอยู่ในสมการหรืออยู่ในภาพเลยเพราะฉะนั้นก็คงให้คำตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในวันนั้นนะคะซึ่ง
0: อย่างน้อยก็3วิเขาก็ขานชื่อ
1: นั่นแหละก็คือเป็นหนึ่งเพราะนั้นอันนี้เดี๋ยวลองติดตามดู
2: ค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้กองทัพอิสราเอลประกาศเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2: นายสุรินทร์ วรกิจ ธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดสำหรับการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนพร้อมใช้สารสำหรับกำจัดคราบน้ำมันทำความสะอาดจากนั้นดูดน้ำเสียทั้งหมดขึ้นรถเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมติยาพันยางเทียนรายงาน
1: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุก มุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 1,891 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลด กระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี้
4: นายปริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่า ตามประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสวอาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีสสพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตสและหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทปรวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
5: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทั้งนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคาดหน้ารายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
6: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐ ได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาดีเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟลอเรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดิอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดิอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดิอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาผู้ฟังนะคะไปคุยกับคุณหมอฟันผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมซึ่งถ้าใครดู TikTok แล้วก็ไถฟีดไปเรื่อยๆๆแล้วคุณเคยเจอคลิปคุณหมอฟันท่านหนึ่งซึ่งไม่มีใครเหมือนด้วยหลังจากรักษาสุขภาพฟันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคะเขาจะมีบริการร้องเพลงให้คนไข้ฟังด้วยเรียกได้ว่าก็สร้างรอยยิ้มมีความสุขนะคะแก่คนไข้ที่มาใช้บริการกันเยอะเลยคลิปของคุณหมอถูกพูดถึงแล้วก็แชร์ส่งต่อความสุขกันมากมายวันนี้ไม่พลาดค่ะทางรายการของเราก็จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเปิดใจคุยกันสนุกๆ นะคะกับทันตแพทย์โมหันสุขภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะแต่ขออนุญาตเป็นช่วงที่2ค่ะก่อนอื่นนะคะฝากกันหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอรุณรัตน์บัวแย้มจากกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2เนี่ยจะได้ไปคุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมสักครู่เดียวค่ะ
5: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลย
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะอย่างที่เราได้เกริ่นกันตั้งแต่ช่วงแรกนะคะจะได้คุยกับคุณหมอผู้มีใจรักในศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นทันตแพทย์เป็นหมอฟันที่ตอนนี้โด่งดังใน TikTok นะคะคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราจะได้คุยกับทันตแพทย์โมหันศกภูเขียวเจ้าของคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันจังหวัดอุบลราชธานีและตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วนะคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยค่ะขออนุญาตถามคุณหมอส่วนตัวนิดนึงว่าชื่อโมฮันเนี่ยออกเสียงถูกใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะคุณหมอคะ
2: ชื่อโมฮันแปลว่าพระปริศนะถ้าความหมายจริงๆก็คือว่าผู้ที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผ
1: ู
2: ้มีรูปชมงดงามอะไรประมาณนี้ครับ
1: ค่ะอ๋ออันนี้คือความหมายของชื่อนะคะเอาล่
2: ะ
1: พอมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะขอเริ่มเรื่องของเราเลยดีกว่าเห็นบอกว่าเป็นหมอฟันที่เอนเตอร์เทนมากบริการคนไข้แบบมีการร้องเพลงด้วยจุดเริ่มต้นในเพราะเรารักในความเป็นนักร้องหรือว่าเราคิดอยากเป็นหมอลำแต่ด้านมากลายเป็นคุณหมอหรือยังไงคะคุณหมอ
2: คือเบื้องต้นเลยเนี่ยผมอ่ะจะว่าเคยเป็นนักร้องก่อนก็ได้แต่ว่ามันมีประเด็นก็คือว่าผมอ่ะเคยฝึกร้องเพลงตอนอายุ20ปีแต่ว่าร้องเพลงไม่เป็นโดนเพื่อนว่าโดนเพื่อนว่าก็เลยมีแรงใจที่จะร้องเพลงให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้ก็พยายามฝึกตัวเองจนได้มีโอกาสได้ไปเป็นนักร้องนำวงหมอลำและเราก็ได้ใช้ประสบการณ์ตรงนั้นน่ะคือก่อนหน้านี้เราไปฝึกร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงในร้านอาหารหรือร้องเพลงอื่นๆก็ตามคราวนี้พอเรามาเรียนทันตแพทย์แล้วก็นำความรู้ตรงเนี้ยมาใช้ตอนที่เรียนทันตแพทย์ด้วยนะครับก็พาเพื่อนๆออกทำเพลงทำออกรับงานมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเพลงนะครับพอจบมาก็นำมาใช้ในคลินิกของตัวเองครับผม
1: อ๋อเอาล่ะเริ่มเข้าใจแล้วทำไมถึงได้ร้องเพลงเพราะว่าเคยเป็นนักร้องมาก่อนแต่ที่สำคัญคือเป็นความพยายามมากเลยนะคะที่ฟังเพราะว่าตอนแรกเพื่อนบอกร้องไม่เพราะแต่ฉันมีความพยายามมาก
2: คือตอนนั้นเพื่อนตอนอายุประมาณ20ปีเพื่อนเล่นวงดนตรีสดดนตรีสดแล้วคราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าการร้องเพลงมันคืออะไรผมคิดว่าร้องไปแล้วดนตรีมันก็จะคือมันจะเพาะเองก
1: ็
2: มีเพื่อนพูดคำนี้ยังจำอยู่ในหูได้จนถึงตอนนี้คือว่าเพื่อนพูดเป็นภาษาเพื่อนกันเองน
1: ะ
2: ภาษาอีสานแล้วบอกโมมึงร้องจังซีพวกกูเสียนจังใดหมายความว่าไอ้โมมึงร้องแบบนี้พวกกูจะเล่นยังไงคือผมแค่อ้าปากขึ้นได้แค่ไม่ถึงประโยคเพื่อนก็หยุดเล่นดนตรีผมก็ตกใจมองหน้าเพื่อนเกิดอะไรขึ้นณวินาทีนั้นทำให้ผมมีพลังใจมีแรงผลักดันที่ผมพูดกับตัวเองว่าผมจะเป็นนักร้องให้เพื่อนดูให้ได
1: ้ค่ะและที่สุดก็ทำได้ด้วยเป็นทั้งหมอฟันแล้วก็เป็นนักร้องด้วยอยากถามคุณหมอนิดนึงเวลาเราร้องเนี่ยคนไข้เขาว่าอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรบ้างในครั้งแรกก่อนดีกว่าตอนที่เราไปอยู่เราถือไมค์แล้วไปร้องเพลงให้เขาฟังเนี่ยค่ะ อยากทราบ
2: คืออย่างนี้คือเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้หมอเนี่ยเคยออกงานของจังหวัดงานนู่นงานนี้อยู่เรื่อยๆนะคะคนไข้บางคนเขาก็อาจจะคุ้นเคยแต่สำหรับบางคนที่คนใหม่ๆเลยผมก็จะพูดว่าคุณแม่ครับตอนนี้เราฉีดยาชาเราระหว่างที่รอชาดีกว่านั่งหายใจรถกันเนาะคุณแม่เราจะร้องเพลงให้ฟังอยากฟังไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: เราถามเขาด้วย
2: ถามก่อนไม่ใช่จู่ๆจะร้องเลยนะ เพราะว่าบางคนเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคือมันจะมีอย่างนี้ครับแต่ว่าน้อยนะบางคนบอกว่าไม่เป็นไรบางคนบอกว่าฟังเป็นดนตรีบรรเลงแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเริ่มร้องใช่ไหมเริ่มมีกระแสคราวนี้เป็นว่าคนอยากมาเพื่อมาฟังหมอร้องเพลงด้วย
1: ไม่ได้ปวดฟันแต่อยากมาฟังหมอร้องเพลง
2: ก็ทำฟันด้วยแต่ว่าหาเหตุเพื่อที่จะมา
1: เจออ
2: ย่างเช่นล่าสุดเนี้ย
1: ค่ะ
2: มาจากนอร์เวย์เลยนะ
1: คือ
2: เขามาเที
1: ่
2: ยวเม
1: ือง
2: ไทยเขาเป็นคนไทยนี่แหละแต่เขาไปอยู่ที่นู่นแล้วคราวนี้เขาเห็นเราทาง TikTok เขาก็ให้แม่เขาซึ่งเป็นคนไทยอยู่นอร์เวย์โทรมาจองคิวแล้วบอกว่าจะมาทำฟันแล้วก็ต้องให้แม่บอกหมอว่าอยากมาฟังหมอร้องเพลง
1: ด้วย
2: แล้วแบบนี้ก็มีแต่พอเราตรวจแล้วเคสนี้สรุปว่าฟันสะอาดมากไม่มี

0: แล้วมีแดนเซอร์ด้วยค่ะที่สังเกตดูแล้วก็ใส่ชุดทงชุดไทยแดนเซอร์นี่มาจากไหนคะเราไปเชิญมาหรือเป็นผู้ช่วยหมอฟันหรือยังไงอะคะ
1: คือแดนเซอร์นี่จะเป็นพนักงานของเรานี่แหละเบื้องต้นเลยพนักงานที่ผมรับเข้ามาเนี่ยจะมีเงื่อนไขอยู่สองสามอย่างหลักๆก็คือโอเคเธอทำงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ได้สองหมอชอบทำบุญใช่ไหมหมอว่าโอเคนี่ชอบทำบุญหมอจะพาสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นหรือไปทำบุญตรงนู้นตรงนี้เธอทำได้ไหมโอเคได้ไหมสามเงื่อนไขนี้สำคัญเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์เป็นสิ่งที่ต้องทำได้ก็คือเธอฟ้อนรำได้ไหมแล้วก็จะเทสตรงนั้นเลยให้ฟ้อนให้ดูหมอก็จะร้องสดๆให้ดูแล้วก็ให้เขาฟ้อนได้ไหมได้ไม่ได้เราก็จะดูตรงนั้นครับอันนี้น้องๆเหล่านี้เขาก็พอทำได้แต่ก็ไม่ได้เก่งเลิศหรูนะแต่ว่าเขาทำได้ระดับหนึ่งบางทีก็ไม่ได้เตรียมกันเอาก็ว่าสดๆถอดตรงมือถอดเสื้อผ้ามาป้อนให้คุณแม่ดูอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนบอกว่าไม่ได้อยากทำงานนะแต่ว่าอยากเต้นเลยมาสมัครที่นี่อยากเป็นพนักงานคุณหมอเพราะว่า
1: เห็นแซวเยอะมากเลยนะ
0: ใช่เพราะน่ารักมากเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนอันนี้จริงๆเลยจากใจส่วนตัวของพิธีกรเลยว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะคะที่เป็นภาพนี้แล้วทำไมคุณหมอถึงคิดได้ว่าจะต้องทำแบบนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนมากๆเลยนะคุณหมอนะ
1: เรามีความรู้สึกว่าสิ่งไหนก็ตามถ้าหากว่าเราทำให้คนอื่นมีความสุขได้เราควรทำอันนี้คือเบื้องต้นเลยแล้วก็สิ่งที่เราทำได้เอ๊ะเรามีอะไรบ้างนะนั่งพูดคุยกันก็เฉยๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยร้องเพลงดีไหมเราก็เลยลองดูครับลองดูจริงๆเรื่องมานานแล้วนะในสมัยก่อนนั้นด่าสื่อมวลชนแถวในอุบลน่
0: ะ
1: ส่งมาให้ผมคุณหมอลองดูหน่อยเถอะว่างั้นเลยจริงๆก็คือให้ผมใส่ชุดหมอลำร้องแล้วก็ทำกันเลยฮะผมไม่เคยนะแต่ผมร้องธรรมดาได้
0: แล้วทำไมคะ
1: ทำนะจากคลิปนั้นแหละทำให้คนรู้จักรู้มันสิบกว่าปีแล้วนะจ๊
0: ะ
1: สิบปีแล้วนะ
0: โอ้นานมาแล้วนะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้หลายคนก็รู้จักคุณหมอหมดแล้วก็อยากจะให้คุณหมอปักหมุดกันเยอะไปหมดเลยนะคะเท่าที่ดูมาเนี่ยแล้วคนไข้เองก็มีความสนุกสนานไปด้วยฉะนั้นแล้วอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่าคนไข้คนมาทําฟันเนี่ยเค้ามานั่งทําฟันแล้วก็เค้ารู้แล้วล่ะว่าคลินิกเนี้ยคุณหมอโมหันต้องร้องเพลงแน่ๆเค้าสามารถขอเพลงได้มั้ย
1: อ๋อได
0: ้ได้ด้วย
1: แต่ว่าจะต้องเป็นเพลงที่เราร้องได้ด้วยนะเราร้องไม่ได้
0: ส่วนใหญ่เป็นแนวไหนคะเพลง
1: คือหมอถนัดลูกทุ่งภาคกลางได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ลูกทุ่งหมอลำครับแล้วก็เป็นหมอลำครับแต่ถามว่าหมอร้องเก่งไหมหมอก็ว่าหมอร้องได้ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโดยบทบาทของเราเป็นหมอแล้วก็เราทำแบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะ
0: แต่ว่าเสียงตอบรับส่วนใหญ่เขาบอกว่าร้องเพราะเสียงดีเป็นภาพนั้นกันเยอะนะคะคุณหมอ
1: ขอบคุณทุกเสียงเลยบางทีเราก็ตอบคอมเมนต์ไม่ทันเหมือนกันงงมากเหมือนกันจุดๆคือจริงๆที่โพสลงไปอ่ะเราฟังเองมันไม่พอเอายังไงดีพนักงานน้องๆบอกว่าคุณหมอแผลมันเลียวค่ะโพสลงไปเลยค่ะแต่คลิปนั้นแตกล้านเลยนะงงมาก
0: ใช่แตกล้านหลายคลิปด้วยนะคะผู้ฟังไม่ได้คลิปเดียวนะคะ
1: หลายคลิปอยู่ครับผม
0: แต่ว่าส่วนใหญ่คนไข้จะชอบฟังก็คือหมอลำหรือว่าลูกทุ่งนี่แหละใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับประมาณนี้คือเพราะว่าอยู่โซนอีสานเนาะส่วนใหญ่ก็จะมาฟังหมอลำแล้วบางทีมาคือมากัน4-5 คนเนี่ยไม่ได้มาทำทุกคนนะครับมาเพื่อว่าฟังเพลงจริงๆบางทีบางช่วงที่คลิปมันแมสคลิปคนดูเยอะๆแล้วมันมีการแชร์เยอะๆแล้วเขาก็แบบว่ามาตามกระแสอย่างเงี้ยบางคนมาจากกรุงเทพก็มีคนไข้เคสหนึ่งมาจากพิจิตรบอกว่าผมปวดผมกินยาไว้ผมอยากมาเจอคุณหมอโอ้โห my god แล้วก็มาถอนจริงๆคือท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาแค่ทำฟันนะตั้งใจมาเที่ยวอุบลแล้วก็มาทำฟันกับเราอะไรแบบนี้คือบางเคสนี้ต่างประเทศนี้คิดว่าโอ้โหเรามีญาติธรรมเกือบทั่วโลก
0: แฟนคลับเยอะมาก FC เยอะมากถ้าฉะนั้นเนี่ยคือจะต้องฝึกร้องเพลงซ้อมไว้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยมีไหมคะคุณหมอมีส
1: อ
0: นคุณ
1: คือปกติแล้วโดยส่วนตัวเวลาผมขึ้นรถเนี่ยครับช่วงเวลาที่ขึ้นรถผมจะชอบซ้อมร้องเพลงเพราะเรามีเวลาไม่มากนักเราจะซ้อมร้องเพลงในรถครับผม
0: ค่ะ
1: คือเหมือนตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนี่แหละผมก็จะเปิดซาวร้องเพลงครับ
0: ค่ะ
1: ช่วงหลังๆมานี้ก็จะมีพบปะ FC ในช่วงใน TikTok มีไลฟ์สดบางทีก็2:30-3:30ชั่วโมงหนึ่งจะไม่เค คยมีชั่วโมงหนึ่งจริงๆหรอกเอฟซีเขาบอกเป็นพูดเปื่อยแล้วก็แล้วช่วงหลังมานี้จะเป็น

0: 7โมงถึง8โมงเช้าเป็นแบบว่าทักทาย FC ก่อนจะทำงานอะไรแบบนี้ครับผมใน TikTok ช่องหมอโบหัน
1: ครับวันหนึ่งคุณหมอทำฟันไปด้วยร้องเพลงบริการคนไข้ไปด้วยนี่กี่เคสหรือว่าร้องให้ฟังทุกเคสหรือเปล่าคะคุณหมออ
0: ๋อไม่ทุกเคสบางเคสเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะฟังลูกทุ่งหรือเพราะว่าเราร้องให้ลูกทุ่งกับหมอลำเนา
1: ะ
0: คือแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะพวกถ้าพวกน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอะไรมากส่วนใหญ่คนที่ฟังคนที่ชอบจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับคนไข้เขาก็ดูของเขาอยู่นะคุณหมอวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยจะดูแล้วเคสคนไข้รอเยอะจังเลยเก่งใจ
1: จะไ
0: ปหลังนะคะวันหลังนะคะแต่บางเคสคันนี
1: ้
0: บางเคสมาสองสามครั้งไอ้เราก็ไม่มีจังหวะที่จะร้องให้ฟังเดินออกไปข้างนอกแล้วนะเดินออกไปจากห้องแล้วคุณหมอคะมาสามครั้งแล้วยังไม่ได้ฟังเลยนะคะอุ้ยขอโทษ
1: คนไข้ก็เยอะคิวก็ยาว
0: ไปดึงแขนคนไข้กลับเข้ามาแล้วก็มานั่งร้องจะร้องให้ฟังแบบนี้ก็น่ารักแบบนี้ก็มีนะ
1: ค่ะ
0: เป็นแค่ละภาพแบบว่าตรงไปตรงมาเนี่ย
1: ค่ะเข้าใจเลยเพราะว่าในบางคอมเมนต์จะบอกว่าคุณหมอน่ารักมากๆแล้วก็มารยาทดีมากจะเป็นภาพนี้เลยคุณผู้ฟังมีหลายคนที่คอมเมนต์แบบนี้นะคะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าร้องเพลงให้เขาเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้เขาฟังต้องเสียค่าบริการไหมเอาจริง
0: เอาจริงๆเลยนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มี
1: แล้วแต่จิตศรัทธา
0: แล้วก็จิตศรัทธาก็เราก็จะไม่พูดถึงด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าพูดถึงเรทราคาของการรักษาที่คลินิกนะ
1: ค่ะ
0: เรทราคาค่าเฉลี่ยขั้นต่ำของราคาทั่วไปขั้นต่ำราคาสูงสุดของเรายังไม่ถึงด้วยซ้ำบางรายการแต่ว่าเนื่องจากว่าคลินิกของเราเนี่ยเราอาจจะต่างจากที่อื่นอีกคือผมสร้างเป็นถ้ำประกายทองคือมันจะมีสีทองคือเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแล้วคนเขาก็แบบว่ามันอลังการมันเวอร์วางกลัวจะแพงอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่เตยเข้าใจเลยอะไรที่แบบไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแบบโอ้โหอลังมากอ่ะเราจะไม่กล้าเข้าไปถ้าไม่ติดราคาเรารู้เลยว่ามันต้องแพงจริงๆนะแต่ไม่แพงนะคะในส่วนของคลินิกหมอโมหัน
0: ใช่ใช่อันนี้การันตีเลยถ้าเด็กมาเด็กฟันโยกฟันคลอนใกล้จะหลุดแล้วก็ไม่คิดตังค์ก็แถมปลายหรือตอนหนึ่งซี่แถมหนึ่งซี่อะไรเงี้ยก็มีนะเป็นเรื่องปกติไปอันนี้ไม่ได้พูดเอาดีเข้าตัวแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทำอย่างสม่ำเสมอ
1: ค่ะคนไข้ดูสนุกสนานแบบนี้ถ้าสมมติว่าถอนฟันเสร็จนี่สามารถลุกเต้นได้เลยถ้าเป็นเคสสุดท้ายยิ่งสบายใจเลยนะคะคุณหมอ
0: สุดท้ายน่ะบางคนสองสามเพลงจะบอกว่าพอแล้วแล้วบางทีเราก็สงสารพนักงานนะบางทีเราต้องเก็บข้าวเก็บของแล้วไปแอบกันซิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวน่าจะเบื่อกันสักก่อนแล้วก็พูดแซวๆเล่น
1: ๆคือต้องร้องแบบจบเพลงไหมคะคุณหมอ
0: จบครับส่วนใหญ่จบนะไม่จบนะ
1: โอ้โหจบเพลงเลยอะค่ะบูฟังมีการตกแต่งคลินิกให้เข้ากับบรรยากาศการร้องเพลงแบบนี้ด้วยคนไข้ก็ยิ่งชอบไปใหญ่เลยจากที่แบบว่ากลัวหมอเด็กๆก็ชอบใช่ไหมคะที่แบบบรรยากาศหรือว่าในส่วนของการตกแต่งร้านได้แบบสวยงามแบบนี้ค่ะ
0: เด็กชอบจ้ะเด็กชอบจะว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เลยจ้ะโดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ที่มาเนี่ยอันนี้คือเราก็แฮปปี้นะเพราะว่าเราทุ่มทุนสร้างตัวนี้คือสร้างเพื่อที่จะให้คนได้มาชมมาเห็นผู้ใหญ่เข้ามาหรือพระเข้ามาท่านจะบอกว่าเหมือนมาสวรรค์บางคนแซวแล้วนะที่มาทำฟันหรือมาหาเทวดาอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ย
1: เรายิ่งมีความสุขอะใช่ไหมคะ
0: เรามีความสุขคือตรงนี้มันเป็นสิ่งในจินตนาการที่ผมอยากจะสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนได้เห็นได้มีความสุขแล้วผมก็สวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่ท่านเป็นประจำสวดทุกวันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าใครมาที่นี่ขอให้สุขกายสุขใจเย็นกายเย็นใจใครมาปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายคนที่อยู่อาศัยก็ให้สุขกายสุขใจก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะ
1: เออติดตาม
0: บทบาทนะมีสองบทบาท
1: ค่ะนึกว่าเป็นนักร้องที่ปลอมตัวมาเป็นคุณหมอบางคนว่า
0: ไงนี่บางคนแชร์แบบนั้นจ้ะแล้วก็ในจังหวัดเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติหลายๆงานของจังหวัดจากไปแสดงนู่นแสดงนี่อะไรเงี้ยครับก็มีคนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เชิญเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นนักร้องดังระดับประเทศแต่ว่าเราก็ถือว่าเราแฮปปี้แล้วล่ะเราได้ทำสองสิ่งด้วยกันในเวลาเดียวกันทำงานด้วยร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยและยิ่งชุกทุกวันนี้มันมีโซเชียลใช่ไหมครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งค่ายเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็หมอชอบแต่งเพลงหมอก็จะแต่งเพลงธรรมะ แต่งทั้งธรรมะไม่ธรรมะและในช่องของหมอร้อยละ80 90หมอก็จะร้องเพลงแต่งเองอะไรเงี้ยมีคอนเซ็ปต์แบบนั้นแล้ว FC เขาก็จะรู้นะเพลงนี้ขอเพลงนี้ขอเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
1: ับอ๋อถึงว่าไปฟังเพลงนี้ไม่คุ้นเลยเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกอันนี้ออแต่งเองด้วยแต่งเพลงเองด้วยเหรอคะเนี่ย
0: ส่วนใหญ่ด้วยแต่งเองครับแต่ว่าเพลงต้องตลาดถ้าเขาขอก็ร้องบางทีมี FC ใหม่ๆมาเขาไม่รู้เขาก็จะให้เขาแต่ว่าเราก็จะแจ้งเขาว่าห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแต่งเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงพิเศษเฉพาะห้องนี้ถ้าใครไม่ได้เข้ามาห้องนี้จะไม่ได้ฟังนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไลฟ์สด
1: แต่เตยชอบนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าเด็กๆที่ฟังคุณหมออ่ะเขาจะรู้สึกเลยว่าแหมสบประมาทฉันใช่ไหมว่าฉันร้องเพลงไม่เพราะใช่ไหมแถมเรียนหมอด้วยคือหนักนะคะแล้วก็ทำได้ทั้งสองนี่คือสุดๆไปเลยอ่ะแล้วกลายเป็นคุณหมอที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยเขาเรียกว่าแบบนี้ได้ไหมคะคุณหมอ
0: ขอบคุณมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นอินฟลูนะจะไม่ถึงระดับนั้นมั้งแต่ว่าถ้าคนก็มองอย่างนั้นนะอย่างในจังหวัด
1: คนกดไลค์กดแชร์ขนาดนี้เขาเรียกว่าอินฟลูแล้ว
0: เขาเรียกอินฟลูแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีพวกเขาเรียกอะไรสมาให้ผมช่วยทำเพลงเกี่ยวกับรณรงค์ป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งแต่งทั้งร้องเองประมาณ10เพลงก็ทำให้พวกกลุ่มผู้สูงอายุของอุบลนะครับก็เผยแพร่กันในระดับหนึ่งประมาณนี้ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่เชื่อท้ายนี้อยากให้คุณหมอสักท่อนได้ไหมคะเพลงหมอลำหรืออะไรก็ได้ทิ้งท้ายให้หน่อยสักท่อนหนึ่งก็ยังดีค่ะคุณหมอ
0: นี่เพิ่งลงจากเครื่องเสียงก็เพิ่งหลับจะตื่นจากเครื่อง
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะอะไรเป็นไรนะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
0: โอเคสวัสดีเด้อพี่น้องน้องพี่ทั้งหลายถึงคุณหญิงคุณชายที่รับฟังในวันนี้ให้สุขีเด้อเจ้าอย่าได้เหงาอย่าได้มนให้แข็งแกร่งสุขคนถึงกายใจน้อนั้นของท่านอยู่ที่ให้มีเงินทองใส่เหตุการณ์ใดก็ไหลของสุขใจตามขั้นรองจงเป็นของ

0: ประมาณนี้จ้ะ
1: มนต์สิทธิ์คำสร้อยชัดๆเลยลูกคอ
0: แบบคนพูดแบบนี้
1: จริงเหรอคะเสียงใครมากนึกว่าฟังมนต์สิทธิ์คำสร้อยร้องอ่ะลูกคอนี่แบบคือแบบรู้เลยว่าชัดเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยที่มาสร้างสีสันในรายการของเราวันนี้นะคะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณค่ะ
1: ค่ะคุยกันสนุกๆนะคะผู้ฟังวันนี้รายการของเรากับทันตแพทย์โมหันสุขภูเขียวอยากเจอต้องไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะคลิกเข้าไปดูเลยคลินิกทันตกรรมทันตแพทย์โมหันค่ะปักหมุดไปเลยอุบลราชธานีก็แค่ปากซอยนะคะถือว่าเป็นการสร้างสีสันและเป็นอีกหนึ่งบุคคลเลยนะคะที่ช่วยกันอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของไทยผ่านสิ่งที่รักแล้วก็สิ่งที่ชอบได้คราวเดียวกันได้อย่างลงตัวกันเลยทีเดียวค่ะทิ้งท้ายกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกล่องแก้วสำหรับบรรจุอาหารจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวง4กันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังก็ได้นะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะเวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในรายการสบายๆหลังข่าววันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศสวัสดีค่ะ
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
7: เร่งคูออนเร่งคูออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปอีทเอแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Visions จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ FIFA Youth League 2026/2027มุ่งส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักเตะเยาวชนไทยสู่นักฟุตบอลอาชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสด

0: จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยนำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดเทเตฟบาโรยันและเอคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทัสเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพายุคนละบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
3: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
2: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
4: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักและเคารพท่านมากท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
5: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS ที่ร่วมสนับสนุนวัตถุดิบจัดตั้งครัวกลางประกอบอาหารดูแลพร้อมแสดงความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์การเรียนของเยาวชนที่ได้รับความเสียหายพร้อมเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือณศูนย์พักพิงเป็นมาตรการระยะสั้นโดยกรุงเทพมหานครกำลังเร่งประสานจัดหาบ้านเช่าราคาประหยัดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถย้ายเข้าพักอาศัยและเริ่มต้นใหม่ได้โดยเร็วและเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและชุดนักเรียนแก่ผู้ประสบภัยสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงณศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเตรียมจัดทำแผนฟื้นฟูศักยภาพหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องกว่า 1,033 ล้านบาทควบคู่กับการบริหารจัดการภายในองค์กรลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีกระแสข่าวว่าอตก.กำลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากที่เผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องมากกว่า 1,033 ล้านบาทจากโครงการพิเศษในอดีตที่ไม่ประสบความสำเร็จและถูกซ้ำเติมด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าขายลำบากจ่ายค่าเช่าพื้นที่ล่าช้าหรือบางส่วนต้องเลิกกิจการไป เพราะสู้ราคาค่าเช่าที่มีราคาสูงไม่ไหวอย่างไรก็ตามล่าสุดอตก.กำลังหาแนวทางที่มุ่งเน้นไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครอบคลุมกับการจัดการภายในและการแสวงหารายได้ใหม่เช่นการเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจในระยะสั้นภายใน3เดือนโดยเร่งสร้างรายได้จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนแผนระยะยาวภายใน1ปีจะเร่งฟื้นฟูธุรกิจที่เคยหยุดไปให้กลับมาดำเนินการอีกครั้งทั้งในด้านคลังสินค้าโลจิสติกและการเป็นนายหน้าค้าต่างหรือโบรกเกอร์เพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการฟื้นฟูกิจการทั้งนี้อตก.มีแผนการใช้ทรัพย์สินสร้างรายได้และแสวงหารายได้ใหม่จากทรัพย์สินที่มีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศและจะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงหลังจากนี้ก็มีแผนที่จะพิจารณาผ่อนคลายค่าเช่าให้แก่ผู้ประกอบการเป็นต้นโดยภาพรวมทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือบอร์ดอตก.ในวันที่15กันยายนนี้เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการผลักดันตลาดอตก.ให้กลับมาฟื้นตัวได้ในระยะต่อไปอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้พบการลักลอบขุดเจาะทำร่องเรือรุกพื้นที่ป่าเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่8กันยายนนี้
6: นายสุรศักดิ์อนุสรผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5นครศรีธรรมราชกล่าวว่าวันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะหลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างปฏิบัติงานพบการกระทำความผิดลักลอบนำเครื่องจักรกลหนักประเภทรถแบ็คโฮเข้าขุดเจาะทำลายแนวหินบริเวณทิศใต้ของเกาะเพื่อเปิดร่องน้ำกว้างสำหรับให้เรือขนาดใหญ่เข้าออกพร้อมขุดตักหินทำเป็นคันดินและแผ่วถางพื้นที่ป่าในเขตเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติรวมเนื้อที่กว่า17ไร่เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าแสดงตัวและสั่งระงับการปฏิบัติงานทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติที่ผ่านมาเคยมีการรุกรานและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่ผู้กระทำผิดยังคงลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่ซ้ำอีกทั้งนี้แม้เกาะวังนอกจะเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถาวรเนื่องจากข้อจำกัดด้านระบบสาธารณูปโภคและตั้งเป็นเพียงจุดสกัดแต่เจ้าหน้าที่ได้เฝ้าระวังและเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยอุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดวันที่8กันยายนนี้เช่นเดียวกับคณะทำงานบูรณาการทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่ตรวจสอบรังวัดแนวเขตอย่างเป็นทางการเพื่อประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่เพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมยกระดับมาตรการลาดตระเวนทางเรือและทางบกให้มีความถี่มากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกติยาพันยังเทียนรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามกองทัพสหรัฐที่เปิดปฏิบัติการโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านจำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและก้าวร้าวของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐที่ละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างจงแจ้งรวมถึงคุกคามต่อสันติภาพระหว่างประเทศและความมั่นคงของการเดินเรือทางทะเลในเชิงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเน้นย้ำว่าอิหร่านจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายโดยรัฐและการกระทำที่ก้าวร้าวของสหรัฐที่แทรกแซงภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งสหรัฐและพันธมิตรจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เริ่มต้นภารกิจการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยจะเริ่มเดินทางเยือนเมืองนีสเมืองต่างอากาศริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดลูมิแอร์ว่าด้วยอนาคตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนจะเดินทางเยือนกรุงปารีสอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปเพื่อหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองผู้นำฝรั่งเศสที่พระราชวังเอลิเซ่ซึ่งเป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสนายวีซองลักที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติเกาหลีใต้คาดว่าการเดินทางเยือนฝรั่งเศสของผู้นำเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลกระหว่าง2ประเทศที่มุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของ2ประเทศองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟรายงานว่าเด็กในเนปาลอย่างน้อย 22,000 คนต้องการน้ำดื่มสะอาดระบบสุขาภิบาลและการสนับสนุนด้านสุขอนามัยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระบบประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขาภิบาลได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราชูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,344 รายและสูญหายมากกว่า 5,000 รายยูนิเซฟกล่าวเพิ่มเติมว่าครอบครัวที่มีเด็กกำลังถูกอพยพไปยังศูนย์พักพิงที่มีความแออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อและโรคติดต่อทางน้ำพร้อมเรียกร้องให้มีการสร้างระบบประปาและโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่เสียหายขึ้นใหม่ที่ทนทานต่ออุทกภัยในอนาคตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลเจลีก2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นคอนซาโดเล่ซัปโปโรยังไม่คืนฟอร์มเก่งหลังเปิดบ้านแพ้โทชิงิซิตี้ที่เกมนี้เหลือ10คนขาดลอย1ประตูต่อ4ทำให้แข่ง5นัดชนะ1แพ้4รั้งอันดับ17ของตารางโดยในเกมนี้สุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ตัวรุกทีมชาติไทยลงเล่น45นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งเวลาหลังสมาคมกีฬาอะคาเดมีฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทีฟ่าร่วมกับทรูวิชั่นเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการทีฟ่ายูธลีก 2026-2027 ที่สนาม TC ฟุตบอลคลับพระราม9โดยจะจัดการแข่งขันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้รวบรวมนักเตะเยาวชนไทยและลูกครึ่งกว่า 1,400 คนจากอะคาเดมี่ชั้นนำ102ทีมแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน7ปีถึง19ปีทั้งรูปแบบ5คน7คนและ11คนโดยเน้นกลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในกรุงเทพและปริมณฑลนายต้นณระนองนายกสมาคมทีฟ่ากล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียนรู้สปิริตของนักกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์การแข่งขันจริงนอกจากนี้ True Vision ยังสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางช่อง True Bond Thai 2บนแอปพลิเคชัน True Vision Now อีกด้วยสโมสรบางกอก FC เปิดตัวทีมฟุตบอลหญิงบางกอก FC Women เตรียมลุยศึกฟุตบอลไทย Women League 2ฤดูกาล2026โดยมีนางสาวอลิชาพริมอมตะวิวัฒน์เป็นประธานสโมสรทีมหญิงและโค้ชส้มชาวนีพันเลิศโปรไลเซนหญิงไทยและผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อยกระดับการแข่งขันฟุตบอลหญิงในประเทศไทยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสำหรับบางกอก FC Women ได้เสริมทัพด้วยนักฟุตบอลดีกรีทีมชาติไทยได้แก่ธนีการแดงดาศิลาวันอินตะมีอลิสารักพินิษณัฐวดีปร่ำนาคและจารุวันชัยรักนอกจากนี้ยังคว้าตัวนักฟุตบอลหญิงเยาวชนทีมชาติไทย และเยาวชนฝีเท้าดีอีกหลายรายได้แก่อาชิรยายิ่งสกุลประกายการชั้นวงพรทิตาสิทธิสารรสิตาเถาเบามานิตาน้อยเวศวรรณพรจันทร์คำจรและวรัญญาช่วยเกรดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงไทยวีเมนลีก2ฤดูกาล2026ศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ3โคโค่กอล์ฟมือ4ของโลกเจ้าถิ่นเอาชนะคริสติน่าบุกซามือ40ของโลกจากสเปนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอีวาโจวิชมือ14เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะอเล็กซานดราเอล่ามืออันดับ18ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างสนุก2ต่อ1เซต7ต่อ5 3ต่อ6และ7ต่อ5ด้านเมียร่าอันเดรเยวามือ5จากรัสเซียเอาชนะนิโคล่าบาตุนโความือ34ของโลกจากเช็ก2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5ผ่านเข้ารอบได้เช่นเดียวกันโดยจะไปพบกับอนาตาเซียโปตาโปวามือ24ของโลกจากออสเตรียที่พลิกเอาชนะอแมนดาอานิซิโมวามือ10จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6ต่อ2และ7ต่อ5นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้และจะแข่งขันไปถึงวันที่4ตุลาคมนี้โดยสำหรับการถ่ายทอดสดจะมี7ช่องทีวีดิจิทัลได้แก่ NBT 2 HD T Sport 7 Monomax Sport TV ช่อง29 Mcot HDช่องวัน31ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36รวมถึงแอปพลิเคชัน AIS Play หมุนเวียนการถ่ายทอดสดโดยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนในกีฬาบาสเกตบอลของชาติต่างๆทางช่อง T Sport 7และ PPTV HD ช่อง36ทั้งนี้ช่อง T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันขณะที่กีฬาฟุตบอลทีมฟุตบอลหญิงไทยจะพบกับญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่14กันยายนจะถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ในเวลา 17:30 นและทีมฟุตบอลชายจะประเดิมสนามพบคีกิสถานในวันที่16กันยายนนี้ทางช่องวัน31ในเวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยจากนั้นฟุตบอลชายทุกนัดจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ปูดิมพัฒน์สอนการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาหลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอชไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการฟังเทศโดยพระเทพวชิระเวที
13: เสียงศีลเสียงธรรมไม่เข้าหูความรู้ไม่เข้าหัวความโง่กับความชั่วจะเข้ามาหาไม่ฟังไม่คิดไม่ไต่ถามก็จะทำให้โง่ในเรื่องง่ายๆเพราะนั้นการฟังเทศมีเจตจำนงให้เราท่านเลิกหลงกิเลสตัณหายกจิตตั้งสู่สังขาราพิจารณาเสเนกายของตนตัดราคะสละโทสะมุ่งดับโมหะเสียด้วยเหตุผลให้รู้เท่าทันในสังขารตนเลิกดิ้นเลิกรนเสเนกามคุณให้ใช้ปัญญาค้นคว้าความจริงอันเป็นสิ่งไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญศีลทานกันเอาไว้เป็นทุนละบาปสร้างบุญกันเสียให้ชื่นบาน
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ ข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีนะครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เราจะเห็นเลยว่าการเดินทางเป็นเรื่องปกติชีวิตของคุณวิกรมกรมดิษฐ์จริงๆนี่อาทิตย์นี้ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ดีๆผมคุยเสร็จบอกไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยก็บอกแกอยู่ดุสเซลดอร์ฟอยู่ที่เยอรมนีอ้าวแล้วไปทำอะไรเยอรมนียังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยอ้าวทีนี้เราทำยังไงก็ต้องชวนคุณวิกรมคุยจากแดนไกลขณะเดียวกันวันนี้หัวข้อที่น่าสนใจมากๆคือมองอนาคตของคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวไทยว่าหนุ่มสาวไทยอนาคตเนี่ยจากวันนี้โลกปั่นป่วนเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่านิยมเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนหนึ่งต้องทักทายคุณวิกรมก่อนครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธุริชัยครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคุณธุริชัยคิดว่าหนุ่มสาวที่กำลังประสบความสำเร็จในประเทศไทยสมมตินะมีสักสิบคนมีสักสิบคนคุณชายคิดว่าจะกลายเป็นกี่คนจากแค่สิบคนในอนาคตถ้าเขาได้รับการศึกษาดี
1: ๆมีมัลติพลายเออร์นะทวีคูณหลายเท่า
2: ฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่ามันน่าเสียดายที่ไหนๆเราก็ออกลูกมาแล้วแล้วปัญหาเด็กสาวไทยเนี่ยที่ออกลูกมาแล้วไปทิ้งอยู่ในโรงพยาบาลไปทิ้งอยู่ที่ขยะนะไอ้พวกนั้นมันก็จะลดน้อยลงไหมถ้าคนเรามีการศึกษาใช่หรือเปล่าคุณชายว่าไหม
1: ยาเสพติดจะน้อยลงสแกมเมอร์จะน้อยลงคอร์รัปชันน้อยลงไหมคอร์รัปชัน
2: น้อยตรงไหมเอางี้ดีกว่าคุณชายคิดว่าถ้าผมเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาที่อย่างที่ผมเอ่ยมาเนี่ยวันนี้พฤติกรรมผมเป็นยังไง
1: ก็เป็นหัวหน้ามาเฟียไปแล้ว
2: เฮ้ยเงียนยุ่นไม่ถูกขนาดนะ
1: ตอนเด็กๆก็มีอยู่กับมือปืนใช่ไหมอยู่กับ
2: ไม่นั่นเป็นของคนอื่นเราเห็นเขาฆ่ากันเขายิงกันเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราอยากจะเป็นเพราะว่าเราทำไมเราเห็นเขาไงใช่ป่ะไม่ดีแล้วเรารักตัวเราเราทำเพื่อเราเพื่อความสำเร็จเนี่ยก็เพราะการศึกษาการศึกษาในครอบครัวการศึกษาที่โรงเรียนและถ้าสังคมมันดีไม่มียาเสพติดไม่มีคนโกงกินไม่มีมาเฟียวันนี้คุณวิชัยรู้ไหมว่าพวกมาเฟียหรือนักเลงในประเทศจีนมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วนะ
1: โดนล็อกคอติดคุกไปหมดแล้วล่ะ
2: ผมไปคุยเยอะเขาเรื่องมาเฟียเรื่องอะไรต่ออะไรเขาบอกมาเฟียเขาถามว่ามาเฟียควรอีกทีนะว่ามาเฟียจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยในประเทศเขามาเฟียมันสูญพันธุ์ไปแล้ว
1: สูญพันธุ์ไปเลยล่ะ
2: มาเฟียเนี่ยในประเทศเขาเนี่ยเข้าซันเตไปหมดแล้วผมก็เลยบอกกับเขาบอกเฮ้ยสงสัยที่มันหายไปเนี่ยมันน่าจะมาโผล่ที่เมืองไทยนะเพราะไอ้พวกนี้เขาถูกกวาดล้างเนี่ยกวาดล้างแบบเต็มที่เลยเห็นไหมมาเฟียกับไอ้พวกเทาๆดำๆจากในประเทศจีนเขาก็เพ่นมาหมดแล้วใช่ไหมทีนี้วันนี้ถ้าเรามีคุณภาพในเรื่องความคิดเพราะมาจากการศึกษาที่ดีสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นไหมเฮียหยุ่นว่า
1: แน่นอน
2: นะเมื่อสิ่งแวดล้อมดีคุณวิชัยคิดว่าคนเก่งเนี่ยอย่างกับตอนเนี้ยอย่างกับจีโน่อย่างเงี้ยโอ้เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นพยายามเป็นผู้หญิงนะตัวเล็กๆแล้วก็ไม่ได้สูงอะไรแล้วก็เป็นคนบ้านโป่งผมเคยเจอเขาที่เขาพอดีตอนนั้น SCG เชิญเขามาแสดงความยินดีที่บ้านแล้วก็เชิญพวกโปรคนอื่นอีกตั้งหลายโปรเลยนะมาแต่แล้วเราก็เห็นถึงว่าโอ้โหนี่นะเขาเกิดบ้านนอกแล้วก็ไม่ได้รับการศึกษาอะไรที่ดีเขายังสามารถที่จะมุ่งมั่นนะทำในสิ่งที่เขาทำขึ้นมาสู่ระดับโลก เอ้าเมื่อก่อนนี้โปโมโปเมใช่ไหมผมก็เคยเจอเขาเขาก็พวกเนี่ยเขาไปฝึกอบรมที่สถาที่สนามกอล์ฟอมตะทั้งนั้นอ่ะทุกคนเรามีที่พักเรามีที่ใดเรามีสนามให้เขาฝึกนะโดยไม่คิดตังค์เห็นไหมเราก็สนับสนุนสนับสนุนอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นผมเลยถึงบอกว่าสิ่งที่ถ้าเราดีขึ้นนะนะแล้วเป็นยังไงเอ่ยคุณทิชัยคิดว่าเราจะมีมากกว่าวันอีกกี่เท่า
1: ผมว่ามันเป็นตัวทวีคูณนะถ้ามี10มันก็จะคูณไม่ใช่คูณ1คูณ2นะมันจะคูณเป็น10 50เป็น100เพราะว่ามันจะมีแรงบันดาลใจไงแรงบันดาลใจที่จะทำให้เฮ้ยอย่างนี้เราก็เส้นทางเราดีนี่อนาคตเราดีนี่เราไม่ต้องการไปติดยาเสพติดไม่ต้องการไปมั่วสุมไม่ต้องการไปทำในสิ่งผิดกฎหมายทั้งหลายแหละค่านิยมนะการศึกษาทำให้ค่านิยมคุณอยากทำงานเพื่อสังคมไม่ใช่ทำเพื่อส่วนตัวไม่จะทำตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ชอบคอร์รัปชันเลยเพราะว่าการศึกษาสอนให้คุณรู้ว่าคอร์รัปชันเป็นอันตรายต่อประเทศชาติค
2: ุ
1: ณตอนนั้นคุณต้องคุณใช่ไหมล่ะ
2: ใช่คือคนเราเนี่ยพอรู้จักตัวเองแล้วรู้จักประเทศแล้วรู้จักโลกใบนี้ปั๊บเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกเลยความรู้สึกคือเรียกว่าออวิน
1: ออวินชนะทุกคนได้หมด
2: ทุกคนได้หมดผมเนี่ยไปคิดคำว่าออลวินมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะผมเอ๊ะทำไมคนก็พูดจะวินวินวินวินผมเอ๊ะก็ตลกผมก็เลยนั่งนึกอยู่เขียนไปเขียนมาเฮ้ยทำไมไม่เป็นออลวินเราได้เราต้องช่วยเราก่อนเราต้องทำเพื่อตัวเราก่
1: อ
2: นเมื่อตัวเราได้เราก็ทำให้กับทำไมพาร์ทเนอร
1: ์
2: นะคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โลกใบนี
1: ้
2: ไอ้นี่ก็เป็นออลวินเราเนี่ยพอมีความคิดอย่างนี้เราก็จะต้องเป็นคนดีล่ะ
1: ใช่
2: เราต้องทำประโยชน์เราจะต้องไม่ไปทำอะไรที่ผิดพลาดไม่ดี
1: ใช่
2: มาเฟียเนี่ยเราก็ไม่เป็นใช่ไหมเราก็ไม่ไปคดโกงถามว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนในประเทศไทยได้เนี่ยโอ้โหเราจะเกิดอะไรเอ่ยคุณวิชัยคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นปู่ย่าตาทวดพี่ป้านะอาอะไรต่างคุณที่ไหนคิดว่าเขาจะไม่ภูมิใจเหร
1: อ
2: ถ้าเกิดลูกหลานเขาเนี่ยนะมีความสามารถเป็นคนดีคิดบวกนะแล้วไม่ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดไม่ดีใจแล้วยายหยุ่นว่าไง
1: ใช่
2: เอาอย่างยายหยุ่นเนี่ยนะมีลูกมีเต้ายายหยุ่นก็มีลูกนี่ลูกสองเมียหนึ่งนี่ใช่ไหม
1: ใ
2: ช่ไหมคือคุณนิชัยนี่เป็นคนที่มีมาตรฐานนะเมียก็มีคนเดียวลูกก็มีไม่เยอะแล้วก็ดูแลคุณภาพไม่เหมือนพ่อผมนะ
1: ทำไมนั่นเขามีเสน่ห์เขาเก่งกว่าเรา
2: ใช่ไม่จะมีเสน่ห์พ่อผมไม่มีงานฮ็อบบี้อย่างอื่นสมัยพ่อผมยังหนุ่มๆเนี่ยรายการทีวีก็ไม่มีอะไรก็ทีวีตอนนั้นก็ยังไม่มีผมก็มีแต่วิทยุก็โอ้โหตู้อย่างกับทีวีตอนหลังก็มีไอ้ทรานซิสเตอร์คุณดิก

0: นะมหาวิทยาลัยระดับที่มันเจ๋งๆ
1: ใช่
0: มั้ยเราฝึกลูกให้มันเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆให้มันเรียนดีเอ้าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยทําไมเอ่ยไอ้เด็กไอ้ลูกก็ทําไมเอ่ยท้องพ่อประสบความสำเร็จในเรื่องการศึกษาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำแบบที
1: ่
0: พวกอังกฤษทำพวกสิงคโปร์พวกญี่ปุ่นพวกไต้หวันพวกเกาหลีทำคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยของเราวันนี้จะเป็นยังไงเอ้าม
1: ันก็ไม่ต่ำที่เรียดินเอ่อ GDP ก็ไม่ใช่ 1.9 หรือ 2.7 อะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาได้แล้วก็จะเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาที่นี่เพื่อคุยคนฉลาดคุยคนมีความรู้ใช่ไหมล่ะ
0: คุณวิชัยรู้จัก AIT ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคอร์สไดเรคเตอร์ที่ AIT นะ
1: ไปสอนที่นั่นเลย
0: แล้วก็
1: AIT เลย
0: แล้วก็ผมเป็นสปีกเกอร์เมื่อตอน AIT celebrate 50 ปีนะ
1: โอ้ Asian Institute of Technologyอยู่แถวรังสิ
0: ตนะผมเนี่ยนะไปโม้อะไรให้เขาฟังรู้ไหมที่เขาให้ไปสอนไปพูดเนี่ยเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมไปพูดอย่างอื่นผมก็ไม่เซนหรอก
1: ตอนนั้นใช่เรื่องนั้นเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
0: S-CAP
1: น
0: ะS-CAP เขาให้ทุนมาเขาเอาพวกอธิบดีในอาเซียนทั้งหมดเลยนะมาที่ AITและให้ผมไปโม้เรื่องการสัมผัส
1: อ
0: ันนั้นก็เป็นแค่อย่างเดียวผมก็ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วแต่ที่ผมพูด AIT หมายความว่านั่นแหละคือการที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วต่างชาติเขามองประเทศไทยว่าด้วยภูมิศาสตร์อยู่กลางด้วยประวัติศาสตร์เราเจริญแล้วก็ด้วยนโยบายต่างๆเราดีเขา UN ก็เลยเอามหาวิทยาลัยนะของ UN เนี่ยมาตั้งที่กรุงเทพเพื่อไม่ต้องให้คนเอเชียที่ไม่มีตังค์อ่ะจะต้องไปเรียนที่ยุโรป
1: ถูกต้อง
0: กับอเมริกาถามว่าเพราะอะไรเพราะประเทศไทยก็เห็นมีศักยภาพเนี่ยแต่วันนี้ถ้าให้ทาง UN เขาไปคิดใหม่นะ
1: ก็ไปตั้งที่อื่นแล้ว
0: เขาจะมาตั้งที่กรุงเทพไหม
1: เออการคิดนะ
0: เออแต่วันนี้อมตะเนี่ยยังมีนโยบายที่จะตั้งเมืองมหาวิทยาลัยเพราะเราเห็นความสำคัญของนะของไอสิ่งที่ว่านะผมว่าคุณวิชัยลองคิดดูที่ว่าเรามีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราอยากจะทำ
1: ถูกต้อง
0: ไหมและเรามีพื้นฐานของประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดผมเนี่ยภูมิใจในความเป็นคนไทยของผมอาจจะหน้าตี๋ๆนะแล้วก็ชื่อเป็นแขกนะ
1: ใช่
0: แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ้วเป็นคนไทยผมไม่เคยคิดที่จะไปเซาแปงสัญชาติหรือไม่เคยคิดที่จะเอาไอ้อะไรนะไอ้กรีนการ์ดไม่เคยเลยใช่ไหมถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าประวัติศาสตร์เราเนี่ยเพราะภูมิศาสตร์เราแล้วผมชอบในความเป็นคนไทยเพราะผมเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้เริ่มใส่สลงมากขึ้นมากขึ้นก็คิดมาเอ้ยดูไปเฮ้ยเฮียหยุ่นใส่กางเกงยีนส์ใส่สูทใช่ของเรานี่หว่า
1: เ
0: ฮียหยุ่น
1: ใช
0: ่แต่ป่ะเฮียหยุ่นนี่ใช้ของนอกไห
1: มของถูกครับของสลงของเฮียนี่มันแพงครับ
0: ไอ้แสงไอ้บันนอก
1: แล้วก็
0: เมื่อก่อนเนี่ยอะไรนะ
1: สรงนี่สรงนี่เป็นของไทยแล้วก็พม่ากับไทยนี่ใครเป็นเจ้าของความเป็นสรงกันมากกว่า
0: เอ้ต้องไปถามแขกนะชุดพระราชประแตงของเราเนี่ยมาจากไหนก็ไปย้อนดูดิใช่ไหมก็เรามันตอนนู้นพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ส่งเทวทูตมาเผยแพร่พุทธศาสนาในชมพูทวีปโอ้คนไทยเห็นแขกมาเมื่อ800ปีที่แล้วเราก็คุ้นเคยพม่าก็ไปเหมือนกันไปพร้อมๆกันแต่วันนี้เราก็มามองว่าเราภูมิใจในเอกลักษณ์ของเราเราก็อยากจะมีความนะเป็นตัวของตัวเองในเวทีโลกวันหนึ่งนะถ้าเกิดผมเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะให้ผมไปพูด

0: เวทีอะไรเนี่ยผมตอนนี้ไปแทบจะทุกเวทีเลยนะผมใส่สลงสลงอากาศจะหนาวนิดหน่อยผมก็ใส่กางเกงชั้นในที่หนาๆหน่อย
1: อ๋อเหรอเพื่อต้องการเป็นไทยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นไทยก็สลงนี่ก็จะมองเป็นแขกมองเป็นพม่านะเป็นตอนนี้ไม่ได้ใส่แล้วนะสลง
0: ไม่เราวิกรมกรมบัณฑิตชื่อเป็นไงหรือไง
1: ชื่อแขก
0: มีไหมชื่อนี้เป็นไทยเป็นแขกได้ไหมแล้วก็บริษัทชื่ออะไร
1: อมตะก็ภาษาว่าบาลีสันสกฤตนะไม่ใช่ภาษาไทยนะ
0: ไทยก็ยังไม่ใช่อะไรยูนงยูเนียนหรืออะไรแล้วไม่ฝรั่งแต่เวลาผมขึ้นไปบนเวทีพูดภาษาอังกฤษนะผมจะใช้ accent เจ้าของภาษาคืออังกฤษ
1: อย่างนั้นเลยอ่ะ British accent
0: British accentและผมเนี่ยดัดจริตตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรเอ่ยก
1: ็
0: เพราะว่าผมเนี่ยฟังดูหนังอันไหนนะถ้าเป็นหนังของอเมริกันผมดูไอ้นี่ accent American ต้องมีตัว R เยอะหน่อยแต่นะแล้วผมนี่ก็มีความถูกให้เวลาผมไปพูดภาษาอังกฤษผมก็ต้องโชว์นะเฮ้ย I am ThaiBut can speak fit four five อะไรได้ดีไม่ใช่ไปถึงเฮ้ยวันนี้ไปหมอพูดแต่ภาษาไทยกินแต่น้ำพริกอย
1: ่
0: างเดียวไอ้เฮียหยุ่นเนี่ยผมเนี่ยประทับใจเฮียหยุ่นก็ตรงนี้นะ
1: อะไร
0: เฮียหยุ่นเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกนะสมัยก่อนเคยไปเรียนอะไรในโรงเรียนอังกฤษไหม
1: ไม่มี
0: ภาษาอังกฤษ
1: ไม่เคยไปโรงเรียนไม่เคยไปเมืองนอกเรียนหนังสือหรอกแม่แล้วจะไปเอาตังค์ที่ไหนมาพ่อแม่บอกว่าโตมาได้อย่างนี้เลี้ยงมาถึงแค่นี้ก็เก่งแล้วยังจะไปเมืองนอกไปกรุงเทพก็ไม่ต้องไปคิดด้วยซ้ำไป
0: เอาแต่อย่าหยุดดูวันนี้ดิมีนักเรียกว่าการเมืองและนักธุรกิจระดับโลกมาเนี่ยมีหยุดกลัวไหมที่จะไปสัมภาษณ์
1: ก็เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความรู
0: ้เอาก็นี่ไงเฮียหยุ่นวันนี้เนี่ยก็เป็นอย่างนี้ไงผมก็เช่นกันผมก็เรียนแบบเฮียหยุ่นนะว่าเฮ้ยหัวจะต้องแบบภาษาอังกฤษแล้วหัวก็เดี๋ยวนี้ถนัดคือทำไมมีมือถือมาแปลเองพูดอะไรข้าจะได้ดูให้ชัดเจนหัวไม่อยากจะฟังหรือเข้าใจแค่ 70-80% แล้วไปตอบอย่างมั่นใจไม่เอา
1: 100%
0: 100%พอ 100% เสร็จปั๊บเราก็ตอบแบบจะเอาไอ้นี่มาจากนิวยอร์กแล้วก็เป็นแบบนิวยอร์กเกอร์แอคเซนต์
1: ได้เหรอยังไงยกตัวอย่างหน่อยสมมติ
0: เป็นตัวเป็น American I'm Thai You are American which I would say that your accent is American
1: wow.
0: and you came from London London you are the BritishYou know, you English guy. อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ผมก็ดัดจริตเพราะทำไมรู้ป่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมเนี่ยไปฝึกภาษาอังกฤษที่ไหนรู้ไหมเฮียหยุ่น
1: ที่ไหน
0: ล่ะโรงหนังจริงๆจริงๆเพราะว่าไอ้ไต้หวันเนี่ยมันไม่มีการภาคไทย
1: ไม่มีซาวด์แทร็กมีแต่ซาวด์แทร็ก
0: ไม่มีภาค
1: มันซับ
0: ไม่ซับก็เราก็มองผ่านไม่รู้เรื่องก็ไม่มัน
1: เ
0: ลยอันนี้ไอ้นี่เราก็ไปเนี่ยตอนนู้นเนี่ยผมกับตอนนั้นกำลังจีบอาซอไง
1: จีบ
0: อาซอแกก็เป็นคนน่ารักแกก็เลี้ยงผมไปลงหนังใช่ไหมเพราะผมไม่มีตังค์แล้วเราก็
1: ไอ้แฟนเลี้ยงไปดูหนังไว้โอ้โหพี่ผมตอนนั้นแย่เว้ยแย่
0: จนมาจากเมืองการใหม่ๆมันไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์เนี่ยเราก็เห็นนะอาซอเรานี่น่ารักเว้ยเขาก็ nice กับเราคุยไปคุยมาเราก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยลึกเคยไปดูหนังไหมบอกไม่เคยแล้วบอกให้ปัสวัวเลี้ยงเลยไปดูหนังเฮ้ยไปดูแล้วผมก็ติดเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าพูดภาษาอังกฤษแล้วก็มีซับไตเติลผมก็ตอนนั้นก็มีเจอพวกมิชชันนารีเพราะผมก็ไปพักกับมิชชันนารีไงเพราะว่าอยากจะไปเรียนภาษาอังกฤษกับเขายินดีไปจ่ายเงินนะแบ่งค่าใช้จ่ายอะไรกับเขาแล้วเสร็จแล้วผมก็ พยายามที่จะหาโอกาสไปคุยภาษาอังกฤษกับไอ้พวกมิชชันนารีมาจากออสเตรเลียมาจากแคนาดาแล้วก็ไปดูหนังแค่ฉะนั้นไอ้ภาษาอังกฤษของผมเนี่ยผม
1: ก็เลยได้อักเซนต์อเมริกันได้หมด
0: คือไต้หวันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะเขาพูดภาษาจีนไม่มีพูดภาษาอังกฤษฉะนั้นวันเนี้ยถ้าเราเนี่ยเอาการศึกษาในระบบที่ดีแล้วก็มีการให้เขาเนี่ยเรียนหนึ่งสอนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเลิกเรียนเราก็พูดภาษาไทยเห็นไหมล่ะอันที่สองสอนภาษาจีนวิชาอะไรที่สามารถที่จะเริ่มตั้งแต่เรียนภาษาจีนแล้วสอนเป็นภาษาจีนถ้าคนไทยรุ่นใหม่คุณวิชัยหนึ่งภาษาไทยไม่ต้องไปพูดมันเป็นโดยอัตโนมัติหนึ่งพูดภาษาอังกฤษเป็นไม่กลัวฝรั่งไม่ขี้อายฝรั่งสองพูดภาษาจีนเป็นสามเบิ้ลภาษาญี่ปุ่นเข้าไปอีกภาษาหนึ่งเป็นไงคุณวิชัยคิดว่าไอ้ลูกหลานเราเนี่ยวันเนี้ยถ้ามีการศึกษาระดับท็อปของโลกและพูดภาษาได้อย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนรุ่นใหม่ของเราจะเป็นยังไงฮะ
1: โอ้บ้านรุ่นใหม่เราจะเก่งและคล่องแล้วก็มีความสามารถในการที่จะสื่อสารแล้วก็เป็น global citizen สำคัญ
0: เนี่ยการที่เราเป็นคนระดับอินเตอร์ความภูมิใจของคนไทยเราจะเป็นยังไงฮะเราไม่ต้องไปคุยกับเขาเราก็ยิ้มคนไทยไปยิ้มเพราะอะไรแม่เขินน่ะไม่รู้อ่ะใครพูดอะไรกูก็จะยิ้มลูกเดียวฟังออกไม่ออกกูก็จะยิ้มแก้เขินแล้วที่สำคัญที่สุดคือภูมิคุ้มกันเราต่ำคุณที่ไทยรู้ไหมว่าวันนี้เราเนี่ยถูกคนต่างชาติหลอกแต่ถ้าวันนี้ถ้าพวกนี้เขามีความรู
1: ้
0: นะมีความสามารถเขาก็จะเป็นแบบนี้เหร
1: อ
0: วันนี้เรากะจับหลักเกาะหลักนะหาผู้ทำไมที่จะต้องมาเป็นหัวหน้าครอบครัวแน่นอนเราจะไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางเลือก
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอย่างที่เราพูดมาทั้งหมดในวันนี้ผมเชื่อ 100% ว่าประเทศไทยนี้จะเปลี่ยนนี่แหละก็เลยวันนี้เลยเอาเรื่องของทางด้านว่าเอ๊ทำยังไงให้คนหนุ่มคนสาวของเราเก่งแล้วก็มีความคิดดีๆมากกว่าวันนี้นี่แหละก็คือที่มาว่าเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากประสบการณ
1: ์เป็นแนวทางที่สุดยอดเพราะว่าคุณวิกรมเดินทางตลอดเวลารอบโลกเห็นอะไรต่อมีอะไรข้างนอกแล้วย้อนกลับมามองบ้านเราบอกเฮ้ยเรื่องหนึ่งเลยนะคือการศึกษาคนรุ่นใหม่แล้วรุ่นเก่านี่คงเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วล่ะต้องมาเริ่มที่คนรุ่นใหม่ซึ่งนี่คือจุดยืนแล้วก็แนวทางที่คุณวิกรมบอกว่าต้องเปลี่ยนจับมือกับคนที่เขาทำสำเร็จแล้วไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หรอกนะเราไม่ต้องนักกอไก่ขอไข่ใหม่หรอกจับมือคนที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เดินก้าวกระโดดต่อไปเลยซึ่งถ้าทำเมื่อไหร่ก็จะเห็นผลภายใน3ปี5ปีไหมคุณลึกลม
0: คือผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าแก่หรือเด็กอะทุกคนเนี่ยอย่าหลอกตัวเองคืออย่าไปบอกว่าฉันแก่แล้วฉันคุ้นเคยอย่างนี้ไอ้นี่แสดงว่าเป็นคนอ่อนแออ
1: ่อนแอ
0: วันนี้ถ้าเราบอกว่าโอ้เฮ้ยฉันปีนี้อายุ70กว่าแล้วโอ้ฉันไปเห็นคนอายุ70 80เขาดูสิเขาทำมาหากินเขาปฏิบัติตัวยังไงทำไมฉันทำไม่ได้ใช่ไหมแล้วเห็นเขาปฏิบัติต่อลูกหลานสิทำไมเขาพูดกันดีๆแล้วก็อธิบายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่คนเราเนี่ยพอแก่ปั๊บก็คิดว่าเอ้ยกูแก่ละแล้วกูก็เป็นอย่างเนี้ยหรือไม่ได้ไม่ได้จะต้องให้อ้วกเป็นอย่างนี้อย่างนั้นก็กูเป็นอย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
1: เอา
0: แก่แล้วความคิดเปลี่ยนไม่ได้หรือ
1: ม
0: ีอะไรบ้างที่ความคิดคนเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้บ้างคุณดีใจ
1: ถูกต้องยิ่งทุกวันนี้มีข้อมูลความรู้มากมายยิ่งทำให้เราปุ่มมองต่างๆนานากว้างขวางขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนแก่แล้วหาอะไรข้อมูลก็ไม่มีเนาะ
0: วันนี้ผมเห็นคนแก่ๆถือมือถือกันเป็นแถวเลยนะแล้วเดี๋ยวนี้นะคนแก่ๆเราเนี่ยไปพูดกับใครล่ะพูดกับอวัยวะที่33ของอีแล้วสิ่งแรกเลยที่ผมถามคนที่อายุมากๆแก่ๆพวกนี้นะผมถามว่าเฮียเฮีย ถามนิดนึงว่าเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกเลยที่ลือจะทำคืออะไรถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็ไอ้เข้าห้องน้ำใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือก็กินน้ำอะไรก็อะไรเดี๋ยวนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่แล
0: ้วเดี๋ยวนี้คือต้องคว้ามือถือกับแว่น
1: ใช่เดี๋ยวมองไ
0: ปแว่นไอ้มือถือเนี่ยต้องคว้าก่อนแล้วเดินไปที่ห้องน้ำพร้อมกับแว่นและมือถือเห็นไหมแล้วเราเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งเยอะแยะแล้วเราทำไมไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีเหตุผล
1: ม
0: ีใครรักคุณหรือชัยมีใครรักตัวเราเท่ากับตัวเราบ้าง
1: นั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมขนาดเดินทางยังมาสนทนากันได้เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
5: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีออกคำสั่งในประเทศชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยพร้อมขอให้ชาวต่างชาติเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมในประเทศออกนอกประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยในประเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายอนุทินกล่าวว่าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้โดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับติดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิ์ที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบริษัทโบอิ้งยกระดับการฝึกอบรมนักบินไทยรองรับความต้องการอุตสาหกรรมการบินถึง 66,000 คนในภูมิภาคพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เปิดเผยว่ากพท.โดยฝ่ายมาตรฐานสถาบันและผู้ประจำหน้าที่ร่วมกับบริษัทโบอิ้งเดินหน้าพัฒนาระบบการฝึกอบรมนักบินของไทยโดยนำแนวทางการฝึกอบรมและการประเมินผลที่มุ่งเน้นความสามารถหรือสมรรถนะจริงในการปฏิบัติงานแทนที่จะวัดผลจากจำนวนชั่วโมงการเรียนหรือการท่องจำเนื้อหาเพียงอย่างเดียวมาปรับใช้ในสถาบันฝึกอบรมด้านการบินเพื่อยกระดับความรู้ทักษะและสมรรถนะของนักบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทการบินที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันเพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินซึ่งคาดการว่าในช่วง20ปีข้างหน้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีความต้องการนักบินใหม่สูงถึงประมาณ 66,000 คน โดยกพท.พร้อมร่วมมือภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินของประเทศบริษัทการบินไทยเปิดตารางบินฤดูหนาวปี 2569/2570 เพิ่มความถี่66เส้นทางบินทั่วโลก
7: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศให้บริการเที่ยวบินตามตารางการบินฤดูหนาวปี 2569/2570 รวมทั้งสิ้น66เส้นทางบินทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและภายในประเทศเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นและมุ่งเน้นการเป็นสายการบินเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลกเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2569ถึงวันที่27มีนาคม2570สำหรับการบินในครั้งนี้ได้มีการปรับเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและความถี่ในหลายเส้นทางสำคัญเช่นเส้นทางยุโรปและออสเตรเลียเพิ่มเที่ยวบินตรงสู่มิวนิกซูริกปารีสรวมถึงให้บริการเที่ยวบินตรงสู่อิสตันบูลลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตซิดนีย์และเมลเบิร์นเส้นทางเอเชียปรับเพิ่มความถี่เที่ยวบินสู่ฮ่องกงนาโกย่าเวียงจันทร์ฮานอยกัวลาลัมเปอร์และเมืองสำคัญในอินเดียอาทิการ์กาตาไฮเดราบัดและเบงการูรูส่วนเส้นทางภายในประเทศครอบคลุมจุดหมายปลายทางหลักทั่วประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีกระบี่และหาดใหญ่นพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดแอร์ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

สิ่งแรกที่เข้ามาในงานแล้วเห็นแวบแรกก็คือเห็นกลุ่มคนที่เป็นนายทหารบ้างอะไรบ้างกำลังรุมเกี้ยวหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งอยู่ในงานเนี่ยเป็นโทนสีที่แวบออกมาแบบรุนแรงมากคือเป็นคนสวยที่สุดของงานนั้นนะเราก็เลือกไปมองเอ๊ะแต่คนนี้เคยเห็นจำได้ว่าเธอน่าจะเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเพิ่งเรียนจบเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นคนที่จะถวายช่อดอกไม้เมื่อท่านเสด็จมาทุกครั้งเราก็ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คว้าได้ช็อปดริงก์แก้วก็เดินไปหลังโรงแรมไปนั่งที่โต๊ะหินอ่อนมองทะเลตอนประมาณ5 โมงครึ่งเกือบ6 โมงฟ้ากำลังมุ้งมิ้งจะเข้าใต้เข้าไฟความสวยมากปรากฏว่านั่งอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงเดินมาไอ้ไม้หินอ่อนมันยาวนะปรากฏเดินแล้วรู้สึกเสียงที่เดินมามันนั่งอยู่ที่อีกมุมหนึ่งของโต๊ะหันไปดูก็ตกใจมากว่าในความรู้สึกเพราะการเป็นหญิงสาวคนนั้นคนที่สวยที่สุดของงานมันนั่งอยู่ใกล้ๆก็นั่งนิ่งไม่รู้อะไรไปสักพักหนึ่งก็มีเสียงเปรยขึ้นมาว่าพี่คะแสดงว่าเธอไม่รู้ว่าผมมาสอนหนังสือว่าเรียกพี่คะเธอเพิ่งเรียนจบยังไม่รับปริญญาตอนนั้นก็ปรากฏว่าผมถามว่าครับครับเธอถามผมเห็นแววตาของเธอที่มองไปข้างหน้าฟ้าที่กำลังมุ้งมิ้งชี้ไปที่ข้างหน้าพี่มาเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมผมใจหายวาบลงไปอยู่ตาตุ่มเลยนึกในใจว่าไอ้กูเป็นกวีหรือเธอเป็นกวีวะก็เลยกลายเป็นไอ้เบื้อนนิ่งไม่สามารถตอบอะไรได้เลยนั่งมาอยู่สักพักก็หลังก็ต่างลุกก็เข้ามาในงานผมก็กลับบ้านนะเธอคงจบอยู่แค่นั้นนะครับแต่ผมไม่จบบางคนก็กลับมาบ้านแล้วไอ้คำถามมันก้องอยู่ในหัวพี่ว่าเส้นขอบฟ้ามีเจ้าของไหมตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถจากหาดใหญ่ต้องไปทำงานที่สงขลาไอ้คำถามเนี่ยมันก็จนกระทั่งเที่ยงวันนั้นแหละผมต้องกลับไปนั่งที่เดิมที่โต๊ะตัวนั้นที่โรงแรมนั้นนะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างเขียนบทกวีขึ้นมาชิ้นนึงที่ชื่อว่าที่เธอถามเรื่องเป็นที่มาของเพลงที่โด่งดังเพลงหนึ่งของกรุงเทพไปโดนชำนาญเพลงตรงเส้นขอบฟ้า

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ป็นอีกหนึ่งบทเพลงถ้าจะพูดกันง่ายๆก็เกิดทั้งทีต้องเอาดีให้ได้สองพี่น้องโสติกุลนะฮะที่มาจากที่รับสู่มาจากทางแดนทางจังหวัดเลยทางภาคอีสานนะก็เริ่มต้นจากโฟกซองกันที่ชนะการประกวดต่างๆแล้วก็มีวิแววของการทำงานที่เรียกได้ว่าน่าจะต้องเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าเป็นมืออาชีพของนักดนตรีจนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วก็มีผู้ชมผู้ฟังติดตามงานขึ้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็อายุอนามก็70กว่านี่ก็ยังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็ปิดท้ายอำลากันไปเมื่อในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ยังมีคอนเสิร์ตที่จะต้องได้ชดเชยให้อีกเนี่ยนะครับแล้วก็หนึ่งในบทเพลงที่ตั้งแต่สมัยที่ทั้งอีซึ่นเนี่ยนะฮะก็เป็นบทเพลงที่ถ้าเป็นโฟกแบบหวานๆนิ่มๆนะก็มีเพลงอย่างของนักแต่งเพลงมือฉมังเข้ามาร่วมด้วยแล้วเนี่ยนะครับร่างภาคดนตรีเนี่ยจะมีเพลงที่เป็นภาคดนตรีที่ผมจะค่อนข้างชอบมากๆเป็นภาคดนตรีที่เป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในอัลบั้มที่มีเพลงในชุดทั้งบ้าหอฟางผักชีโรยหน้านะครับก็ทั้งเรื่องของจังหวะดนตรีแล้วก็เนื้อหาก็จะชอบเพลงในลักษณะแบบนี้ก็คือเสี่ยวรำพึงเพลงที่ก็เหมือนกับสิ่งที่เขาดูถูกเหยียดหยามอะไรต่างๆแต่ว่าก็สามารถที่จะขึ้นมาพังงาดอย่างทรนงแล้วก็เป็นความ

ภูมิใจของผู้คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดแล้วก็มาอยู่ในภาคเมืองกันนะครับกับเรื่องราวของเสี่ยวรำพึงที่พี่ป้อมพี่โตได้ถ่ายทอดเอาไว้เลือกนำมาฝากกันในช่วงต้นชั่วโมงของถนนดนตรีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังในท่ามกลางบรรยากาศที่ฝนตกน้ำท่วมเจิ่งนองอยู่ในตามท้องถนนนะครับขับรถขับราก็ระมัดระวังแล้วคอยดูเส้นทางต่างๆว่าถ้าน้ำท่วมเจิ่งนองก็อย่าไปขับเบียดน้ำให้มันกระเด็นขึ้นไปบนฟุตบาทนะฮะอย่าไปโดนคนอื่นๆเขาแล้วก็บรรดามอเตอร์ไซค์ต่างๆด้วยนะครับก็เฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะฮะสวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีผมพิจิตรรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบปกคลินควบคุมเสียงในคืนวันนี้ก็มีเพลงหลายเพลงที่ยังค้างๆคุณอยู่แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของอิซึนที่ก็ทั้งพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์ชลิคุณที่มีคอนเสิร์ตอำลาแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมากมายหลายคนก็ไปกันไปชกกันที่ทาง Impact Arena แล้วก็ที่ผ่านมากับเรื่องของการที่จะต้องชดเชยชดใช้กันในเรื่องของที่นั่งเนี่ยฮะครับก็ขนาดคอนเสิร์ตใหญ่อย่างที่เมื่อวานแจ้งให้ทราบกันเมื่อวานที่ไปเล่าให้ฟังในตอนต้นเลยนะครับในต้นชั่วโมงแรกก็ว่าของเราแค่พันที่นั่งเนี่ยเราก็ยังมีปัญหานะฮะมีการยื้อแย่งที่นั่งมีการเข้าคิวจองเปลี่ยนเวลาแล้วก็โดนโวยกันต่างๆซึ่งก็เนี่ยแหละครับมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะชมฟรีเสียเงินหรือว่าจะมีบัตรจองอะไรกันยังไงก็เหมือนกันนะครับยังไงก็นะผู้จัดต่างๆก็คงต้องทำใจกันนะครับก็น้อมรับทุกท่านคนนะฮะไม่ว่าจะทั้งคนเสิร์ฟที่ต้องเสียเงินนะฮะมันก็มีข้อที่ต้องอยู่ในเรื่องที่คาดไม่ถึงหรือว่ามีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขหรือว่าถ้าผิดหรือว่าถ้ามีพลาดไปก็ต้องยอมรับแล้วก็เอามาแก้ไขกันต่อไปนะฮะไม่มีใครที่ไม่มีการผิดพลาดนะฮะก็ขนาดลองเราดูฟรีแล้วก็โดนด่ากันช่ำมา3ปีการลองผิดลองถูกซิ่งน้องๆที่วิทยุแห่งประเทศไทยทุกคนที่มาช่วยทนดนตรีก็นะฮะก็คงจะได้พักกันยาวหน่อยเพราะว่าช่วงติดต่อไปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีต่อเนื่องไปหรือเปล่าแต่ถ้ามีต่อเนื่องนะฮะในปีต่อไปซึ่งผมก็อยากจะเชิญไม่แน่ใจหรอกครับว่าจะได้อะไรเป็นความฝันนะฮะเป็นความฝันแต่ว่าเคยพูดคุยกับทางพิจเนตสุขวัตไว้ว่าอีซึ่งเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะรวมตัววงกันได้และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้พี่โตนะฮะที่เคยทำงานกับอีซึ่งมาในอดีตเนี่ยนะครับทั้งพี่ป้อมพี่โตนะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะยากหรอกทั้งมากันพร้อมทั้งสองด้านแล้วก็ก็ไม่รู้จะดูแลไว้ยังไงถ้าเกิดว่าหอประชุมของเรามีแค่นี้เพียงพันที่นั่งนะครับซึ่งมันเป็นได้ยากมากๆนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ความฝันเหล่านี้ก็อยากจะให้มีเกิดขึ้นในถนนดนตรีไลฟ์ถ้าหากว่าปีต่อไปเกิดเป็นไปได้ขึ้นมานะครับย้อนกลับไปฟังอีซึ่งกันกับงานนักสู้จากที่ราบสูงครับ

สันทนาส่งทหารอเมริกันกลับไปขึ้นเรือก็เดินทางออกจากพัทยาแล้วนะครับเป็นอีกมิติหนึ่งที่ก็ไม่เหมือนเดิมสำหรับในการเข้ามาท่องเที่ยวจะเรียกหาแต่โซเพณีไม่ได้นะฮะเพราะบ้านมั่นเมืองเรามีเกียรติมีศักดิ์ศรียามกันอย่างนั้นไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีไปเรื่องของการเข้ามาดูเรื่องของวัฒนธรรมดูสิ่งที่งดงามของบ้านเราบ้างแล้วก็ความสุขสนุกสนานนะฮะบันเทิงเริงรมย์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปตามระบบต่างๆแต่ก็จะให้เป็นสิ่งที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เป็นความประทับใจเฉพาะความแซ่บของส้มตำเห็นทหารอเมริกันวันนี้คงบนเรืออับราฮัมลินคอล์นคงจะห้องน้ำเต็มแล้วมั้งครับครับเดินทางกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในครึ่งชั่วโมงแรกกับผมพิจิตรุ่งสมัยและคุณอุปกรณ์อุปกรณ์ควบคุมเสียงนะครับ0816346452นะครับ0816346452เดี๋ยวช่วงคืนนี้หลังห้าทุ่มนะฮะหลังห้าทุ่มผมมีเพลงของอีซึ่งเก่าๆที่แบบประมาณเพลงแบบโฟกซองหวานแหววประมาณตอนเรียนมัธยมหรือตอนช่วงปี2521เลยนี่นะครับมาฝากกันนะฮะหลายๆเพลงเป็นเพลงแบบคือประมาณชิงฉับทัวร์อะไรเงี้ยนะครับเคยไปไหมที่เวลามีจัดไปเที่ยวกันทัศนาจรอะไรเนี่ยแต่ต้องมีเพลงหื่นเริงทัศนาจรแล้วก็เพลงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับจังหวัดนั้นผ่านไปก็ร้องบางประกงอะไรกันเนี่ยแล้วก็เขาจะมีบัตรเวลาขายบัตรกันเนี่ยในห้องในชั้นเรียนหรือว่าข้ามห้องไปนะหรืออาจจะมีข้ามโรงเรียนก็มีนะมีแบบประมาณแบบเพื่อนๆของเพื่อนชวนไปข้ามโรงเรียนโหเวลาถ้ามีโรงเรียนผู้หญิงไปด้วยเนี่ยตื่นเต้นกันมากแล้วก็จะก็จะเขียนในบัตรนะเป็นคำคล้องจองอะไรเงี้ยไปเที่ยวตรงนั้นลงไปตรงนี้หาไปหาตรงนี้อะไรเงี้ยนะฮะมันไปถึงจริงมันไม่เห็นไปตามมันของมันสักอย่างนะครับเราก็มันประเภททะมวลทั้งหลายนะฮะก็ว่าไปตามไปโรงเรียนผู้ชายแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบโฟกซองเดี๋ยวสั่งหลังห้าทุ่มนะครับต้องขอบคุณคุณบุญประกอบโอปิตที่ได้บันทึกเพลงไว้ให้นะครับอีกไม่นานนะฮะหลังปลายเดือนนี้ก็กันยาก็จะมาจัดที่บ้านอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหลังจากเกษียณราชการก็จะมาเปิดเพลงทั้งหมดเปิดระบบอะไรต่างๆเครื่องมือกำลังให้น้องที่ทำงานอยู่กำลังช่วยดูแลกันหรือตอนนี้เห็นคุณคงศักดิ์สายวงเขากำลังเหงาๆว่างๆเกษียณรุ่นเดียวกันนี้ก็กำลังจะหาอะไรทำใช่ไหมฮะได้ครับก็มาช่วยกันทำอะไรสนุกสนุกกับถนนดนตรีก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยทำงานร่วมกันกับถนนดนตรีกันมานานแล้วนะครับก็มีเพลงที่ก็เป็นจังหวะสนุกสนุกของทางดนตรีที่เป็นสากลนะฮะที่มีแบบอย่างของดนตรีสากลขึ้นมาแล้วก็ฝีไม้ละมือของนักดนตรีแต่ละคนที่ก็อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ละท่านก็อายุอนามก็70คนดูนี่ก็70ขึ้นไปเหมือนกันนะคนนะครับก็ขอให้มีความสุขนะฮะแล้วก็ต่อไปถ้าทนดนตรีได้จัดขึ้นมาอีกก็คงจะได้มีอะไรที่เราได้เพิ่มเติมให้กับศิลปินโดยเฉพาะศิลปินที่ยังไม่ได้มานะครับยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้มาเยี่ยมเยือนกับทนดนตรีนะครับถ้าปีหน้าได้จัดนะนะฮะแต่ว่าก็กลายเป็นคนนอกเป็นข้าราชการบำนาญไปซะแล้วนะครับกีตาร์คิงครับ

ุดดำบอกว่าดูแลเซ็กซี่นะตอนนี้ผมว่าสาวชุดวอลเลย์บอลเซ็กซี่กว่าก็ต้องชื่นใจนะครับที่ทั้งความสามารถเก่งกาจแล้วก็คว้าชัยชนะแล้วก็ตีตัวออกไปโอลิมปิกด้วยนอกจากนั้นคือได้รับเงินอัดฉีดจากทางภาครัฐแล้วก็เอกชนมากมายแต่เหนืออื่นใดคือแม่กัปตันผู้บอกว่าไม่ค่อยเก่งราชาศัพท์แต่ที่พอได้รับพระทานถุงของขวัญที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนั้นได้พระทานมาให้ก็บอกว่าเงิน14ล้านหรือหลายๆล้านที่ให้มาอาจจะหมดไปแต่ถุงของขวัญที่พระราชทานไว้จะอยู่ตลอดไปในตู้ที่จะได้อัญเชิญไว้แล้วก็จะอยู่ในความปราบรื้มของมันเป็นสิ่งเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตของผู้ที่เป็นนักกีฬานะครับขอบคุณที่ส่งมะขามป้อมมาให้จากปทุมได้รับแล้วนะฮะแล้วก็เอาไปฟาดสะให้หายขื่นคอนะฮะแล้วก็ความไอก็ค่อยๆเบาบางลงแต่มันก็ยังไออยู่นะครับก็เป็นท้ายเป็นช่วงที่หลายเพลงนะฮะที่คุณได้ขอมาแล้วก็ในลายของทนดนตรีก็สติ๊กเกอร์เต้นระบำเต็มไปหมดอ้าวได้ครับเต้นระบำต่อไปปัปปายา

0: นี่รู้เมื่อคืนก่อนก็จะเดินทางกลับดาทหารไปอเมริกันไปนั่งร้านข้าวต้มกันด้วยว่าคงจะสงสัยกันว่าบ้านเรานี่มันที่กินที่สตรีทฟู้ดที่กินที่หาอาหารที่มันรสชาติเลิศมันเยอะแยะมากมายทำไมมันมีแต่ของกินไปหมดก็นั่นแหละครับว่าเราอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีๆนะฮะนี่อาหารการกินอยู่ตลอดทั้งร้านรวงต่างๆแล้วก็ค้าขายก็ได้นะครับใช้คนละครึ่งกันผมก็ใช้เนี่ยแหละฮะไม่ใช่คนละครึ่ง6ไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับ6 40ลูกชายบอกพ่อมันหมดเร็วจังวันเดียวหมดละ200นะครับใช้เพลินอยู่แล้วนะแป๊บเดียวก็เดี๋ยวก็จะหมดอยู่แล้วครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีลืมดูเวลาครับเพราะว่าเพลินไม่น้อยมีคนขอเพลงทั้ง0816346452กันเยอะเลยนะครับคือวันนี้แล้วก็ทาง Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินนายกิยาได้ส่งมาให้ก็เดี๋ยวจะทยอยมาให้นะครับแล้วก็ทาง0816346452ที่ขอมาจากจังหวัดแพร่ Welcome to Thailand ปิดท้ายกันในชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมเป็นยมรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกริมทีมงานของเราคุณคงศักดิ์ใส่วงเมฆกันแก้วณรงศักดิ์นิยมทองฤทธิ์หลักการจนันท์วสันต์วงสว่างส่งไลน์สติ๊กเกอร์มาว่ากำลังฟังอยู่นะครับเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์ก็คุณสมเกียรติธรรมดีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเอ็มเมืองและหัสดินเทพหัสดินณฤยานะครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีกันนะครับ
1: Ladies and gentlemen welcome to Thailand

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอแนวคิดการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบและปิดช่องโหว่การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงปัญหาคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่แก้ไขได้แต่ต้องมองให้เห็นทั้งระบบนิเวศของการทุจริตซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายหัวใจสำคัญคือการสร้างระบบที่ไม่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของทุกคนจุดเริ่มต้นสำคัญอยู่ที่ระบบการแต่งตั้งหากนำคนที่มีพฤติกรรมทุจริตเข้าสู่ตำแหน่งตั้งแต่ต้นย่อมส่งผลต่อองค์กรระยะยาวอาทิการทุจริตสอบเข้ารับราชการและการซื้อเสียงเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งขณะเดียวกันต้องเร่งปิดช่องโหว่จากการใช้ดุลพินิจกฎหมายหรือระเบียบที่ล้าสมัยและกระบวนการที่ประชาชนต้องพบเจ้าหน้าที่โดยไม่จำเป็นซึ่งอาจนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์กทม.จึงมุ่งลดการใช้ดุลพินิจและการพบเจ้าหน้าที่ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้เช่นการยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างผ่านระบบออนไลน์ช่วยลดระยะเวลาจากเดิมประมาณ45วันเหลือ14วันพร้อมติดตามสถานะและตรวจสอบกระบวนการได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงพัฒนาช่องทางกรุงเทพโปร่งใสภายใต้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยคำนึงถึงการปกปิดข้อมูลผู้แจ้งจังหวัดนราธิวาสติดตามคุณภาพน้ำคลองยะกังหลังประชาชนพบคราบสิ่งสกปรกลอยน้ำพร้อมเร่งตรวจ6จุดส่งตัวอย่างหาสาเหตุ
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการด่วนให้หน่วยงานสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำคลองยะกังอำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาชมการแข่งขันเรือเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าพบคราบสีเหลืองลอยน้ำบริเวณตลาดน้ำยะกังล่าสุดนางวริยาสจิระวัฒนากุลผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น 2ช่วงเวลารวม6จุดตั้งแต่ท้ายโรงงานยางไปจนถึงสะพานหน้าสำนักงานทางหลวงชนบทผลการตรวจเบื้องต้นพบว่าค่าออกซิเจนละลายในน้ำ DO และค่าความเป็นกรดด่าง PH อย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่พบค่าแอมโมเนียไนโตรเจนช่วง 3-5 ppm ใน4จุดพร้อมคราบลอยน้ำลักษณะคล้ายสาหร่ายสันนิษฐานเบื้องต้นเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายสะพรั่งจากการสะสมของน้ำเสียหรือปุ๋ยการเกษตรขณะนี้ได้ส่งตัวอย่างน้ำให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขได้ตรงจุดสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่มุ่งเป้าไปยังฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองนายาติเยอัลฟอกาและเมืองอาหรับซาลิมในเขตนาบาติเยทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย4รายและบาดเจ็บอีก20รายโดยส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็กความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์โจมตีระลอกล่าสุดของกองทัพอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีใส่ทหารอิสราเอลที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในเขตความมั่นคงในพื้นที่ดังกล่าวเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

บาทเงินเสื้อกระโปรงขัดขันประชาชนหากินอยู่เต็มตลาดระวังที่ไอจะมายึดอาจโดนดีมาเป็นลำเรือเรือกำลังดี

ถือว่าเป็นเรื่องของการหมดยุคแบบ GI ครับรุ่นฝรั่งรุ่นคุณปู่แล้วก็แบบรุ่นบาเบียอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็เรื่องของการไปเดินเตร่ตามริมหาดอะไรเงี้ยมันคงไม่มีแล้วนะฮะแต่ว่าวัฒนธรรมที่ทางด้านของลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่แค่พัทยาอย่างเดียวก็จะมีอีกหลายจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมันก็จะเป็นลักษณะเนี่ยเวลาที่มีเดินตามริมหาดร้านรวงนะฮะที่ดื่มที่กินนะครับที่นวดเนี่ยเห็นนะครับก็มีแล้วก็ที่จำหน่ายของสินค้าหรือว่าแม้กระทั่งแบบมีการแสดงนะฮะก็มีโชว์ต่างๆมวยไทยนี่ก็โชว์กันได้เหมือนกันเราก็ชื่นชอบแบบนี้นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิยศรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบโอกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่ได้รับสัญญาณของทนดนตรีอยู่ในขณะนี้ก็สามารถติดตามกันได้ทั่วประเทศทั้งในส่วนของภาควิทยุแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับก็มีทาง Facebook ของทนดนตรีที่คุณจะสามารถเข้าไปชมแล้วก็อยู่ย้อนหลังของกิจกรรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการแสดงของทนดนตรีไลฟ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ออกอากาศทางช่อง NBT นะฮะช่อง11สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่เราก็จะมีด้วยกันทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มก็จะเป็นเทปบรรยากาศของทนดนตรีไลฟ์ที่ได้แสดงในช่วงปีที่ผ่านมานะฮะเดี๋ยวเทปหน้านี่ก็จะเป็นเทปของการแสดงเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นักสืบเพื่อคนดันเกวียนมีคนถามถึงมาริโคน่าว่าจะออกอากาศดันเมื่อไหร่ส่วนของวิทยุก็คงจะเป็นต้นเดือนต่อไปส่วนของถึงทีวีก็รอให้เทปของวงต่างๆที่ไล่กันมาตั้งแต่ช่วงเดือนผ่านมานั้นก็จะค่อยๆทยอยออกอากาศกันเป็นประจำนะครับก็เดือนละวันละ1ชั่วโมงนะฮะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็ออกอากาศ4ทุ่มถึง5ทุ่มก็สามารถที่จะรับชมได้ส่วนของทนดนตรีไลฟ์ที่จะได้ชมทาง Facebook ก็ย้อนหลังกันไปดูได้นะครับในบรรยากาศที่เราได้เคยแสดงให้คุณได้ชมทางออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกเดือนละครั้งตอนนี้ก็อำลากันไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วนี่นะครับก็เข้าสู่ในเดือนนี้เดือนกันยายนนะครับก็จะเป็นเดือนที่เราก็คงจะล่ำลาชีวิตต่างๆของการทำงานที่ราชการของหลายๆท่านโดยเฉพาะผู้ที่เกิด08-09นะฮะครบกัน60ผมเองก็จะล่ำลากันไปในเดือนกันยายนในช่วงปลายเดือนนี้แหละนะครับเพลงที่คุณขอมาทางสุราษฎร์นะครับฝั่งใต้บ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่มยี่สิบสองนาทีนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นจุดรุ่งสมัยนะครับไปใต้ก็ตอนนี้ก็นึกถึงเด็กน้อยพอถ้าพูดถึงภาคใต้ต้องนึกถึงเนเน่นะครับนางอาเกียนหันซ้ายเจอลิซ่าหันขวาเจอเนเน่กลุ่มนั้นสาววอลเล่หญิงนำหน้าประชาชาติไทยจริงนะครับตอนนี้ก็มีแต่สาวๆที่จ้างชื่อเสียงทั้งนั้นเลยนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็มีหลายอย่างนะคือต้นทุนที่เขาลงทุนลงแรงเองนะครับแล้วก็กว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคือตอนนี้ทุกคนชื่นชอบชื่นชมจะต้องไปดูนะฮะเพราะว่าที่ฝึกฝนฝึกปรือแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ยืนหันซ้ายหันขวาหาคนที่เป็นกำลังใจอยู่เสมอก็คือคุณพ่อเนี่ยอยู่เสมอๆเพราะว่าลูกสาวต้องยืนต่อหน้าผู้คนแล้วก็เล่นดนตรีด้วยความมั่นใจก็ต้องมีคนที่ต้องคอยคุมอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พอกว่าจะประสบความสำเร็จขึ้นมาได้มันไม่ใช่ธรรมดาตอนนี้ก็ทุกคนเป็นที่รู้จักก็คิดว่านี่คือสิ่งที่เขาน้องเขาได้ทุ่มเทมานะครับตลอดทั้งชีวิตในการทำหน้าที่ให้จะไปทำความฝันหรือว่าให้ได้ไกลถึงอนาคตข้างหน้าต่อไปนี่นะครับก็ถามว่าเกษียณแล้วไปทำอะไรเยอะเลยนะฮะไปเดินทางนะฮะก็เตรียมก็จะไปทั้งหลายภาคเลยนะครับเพราะว่ามีงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกิจกรรมที่ต้องไปช่วยเหลือสังคมอยู่เยอะทีเดียวนะครับหนึ่งนั้นก็มีที่จะต้องไปอุ้มผางให้ได้เพราะว่ามีคนชวนแล้วล่ะธันวานะฮะโหใส่หนาวน่าดูอุ้มผางนี่ผมทราบชะตากรรมเลยนะฮะถ้าไปช่วงธันวาเนี่ยแต่ว่าก็จะไปนะครับเพราะว่าได้ไปตั้ง30ปีแล้วตอนสมัยที่ครูสันยังมีชีวิตอยู่ก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ที่เราคงจะได้พบกับนะฮะภรรยาของครูสันแล้วก็ลูกสาวของครูสันทั้ง2คนรวมไปถึงหลานแล้วนะฮะต้องไปถึงหลานแล้วแต่ครูไม่ได้เห็นมองอยู่บนฟ้าคงเห็นหลานแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยได้เจอแต่ว่าลูกสาวครูสันเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะครับเขาคิดว่าคงจะได้ขึ้นอุ้มผางในช่วงธันวามีหลายโปรแกรมนะครับตอนนี้ก็ไล่ไปเดือนพฤศจิกาที่จะไปคอนเสิร์ตมโหฬารที่เมืองกาญแล้วคิดว่าจะไปเยี่ยมอาจารย์เนารัตน์พงไพบูลย์ที่เจ็บป่วยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปก่อนนะฮะไม่ว่ากันแต่ที่เร็วๆนี้ก็มีหลายจังหวัดที่กำลังจะต้องเดินทางกันไปนะฮะทั้งกิจกรรมเรื่องของสารเจไทยสุเจใต้เด็กเยาวชนจากภาคใต้ที่จะมาจาก5จังหวัดภาคใต้มาใช้ชีวิตอยู่ในภาคกลางเราก็ต้องเดินทางไปรับเยาวชนจาก5จังหวัดภาคใต้กันมาแล้วก็ที่จะต้องลงไปที่พังงาสำหรับพิธีเปิดโครงการสารเจไทยสุเจใต้ในรุ่นที่47ทางฝั่งอันดามันแล้วก็จะต้องเดินทางไปนะฮะในพังงาอีกปีนี้ว่าจะไปก่อนล่วงหน้าสักหน่อยจะได้มีเวลาไปแหล่ที่พังงาแล้วก็แถวๆนั้นด้วยนะฮะอยากไปดูทะเลที่สวยงามทางภาคใต้นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่นะฮะไล่กันไปคอนเสิร์ตที่เขาต้องการที่จะให้ไปช่วยก็ยินดีนะครับแล้วก็ฐานที่มั่นต่างๆของพวกนานๆนะฮะทั้งที่เจ้าจะต้องไปที่บุรีรัมย์หรือว่าที่ฐานที่มั่นอีสานใต้อย่างเงี้ยนะครับก็จะอีกที่ภูพยัคฆ์ที่น่านนะฮะก็กำลังจ่อๆมาหลายที่ครับก็พร้อมครับเตรียมตัวเที่ยวละใหม่ครับ

คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงเช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

Google Form ที่แอดมินช้างน้อยได้ให้ไว้ที่ขอเพลงกันมีรู้ฟังที่ใช้นามว่ากัลยาขอเพลงของพี่บ๊อบนิติพรไว้คือเพลงคำสารภาพนี่นะครับในไลน์คุณปัทมาสมบัติว้าวพี่บ๊อบนิติพรอยากชมพี่บ๊อบเล่นดนตรีไหมเนี่ยตื้อว่า3ปีแล้วนะครับปีหน้านี่ถ้าได้ทำถนนดนตรีไลฟ์ที่ตามโครงการนี่ยังมีที่จะต้องต่อเนื่องอยู่เนี่ยถ้าผ่านนะต้องอยู่ที่คุณภรรยาผมนั่นแหละครับคุณวิริยลักษณ์รุ่งสมัยที่จะต้องผู้มีการส่วนกระจายเสียงในประเทศที่จะต้องทำโครงการให้ผ่านให้ได้นะครับท่านเขียนยังไงทำยังไงให้ผู้ใหญ่ผู้บริหารต้องผ่านโครงการให้ได้เราต้องอนุมัติงบประมาณมาก็ลองคอยกันแล้วกันถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากเชิญพี่บ๊อบมาจริงๆนะเคยถามแล้วพี่บ๊อบก็ปฏิเสธมาตลอดเพราะว่าแล้วก็บอกว่าไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากแสดงหน้าเวทีอะไรทั้งนั้นนะครับก็เข้าใจแกเพราะว่าแกก็อยากจะอยู่กับครอบครัวในช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตในการที่เราต้องดูแลครอบครัวเนี่ยแกก็อยากอยู่แบบเหมือนเรียกอะไรโลโปรไฟล์แหละหรือแบบไม่สมรรถะทุกอย่างไม่มีอะไรทุกอย่างนะครับครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็อยากจะอยู่แบบสมรรถะนิ่งๆสบายๆไม่อยากไปอะไรแบบต้องแข่งแย่งแข่งขันอะไรทั้งนั้นนะครับแม้ทั้งงานเกษียณทั้งหมดเลยผมก็จะไม่ได้ไปเลยนะครับไม่เทียบว่าที่ทางกรมมาจัดขึ้นนะฮะก็ที่ของสถานีเองก็เหมือนกันนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนก็ถามว่าทำไมไม่ไปในงานที่เขาให้เกียรติกับเราเองตรงนี้ด้วยก็ยินดีครับเป็นเกียรติแต่ผมคิดว่าเพียงพอแล้วสำหรับการได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำงานนะครับก็ยินดีด้วยกับสิ่งที่เราได้รับเกียรติแต่ว่าก็เก็บไว้ในความทรงจำแล้วก็เราจะได้ทำงานทำหน้าที่ต่อไปเพราะว่าการทำงานไม่มีวันหยุดนะครับสำหรับเรื่องของการทำงานให้กับประชาชนไม่ใช่หยุดแค่ว่าเราต้องเกษียณแล้ว60จะทำงานเพื่อประชาชนไม่ได้ยิ่งไม่ได้อยู่ในระบบยิ่งน่าจะต้องได้ทำงานเคียงข้างกับพี่น้องประชาชนได้อย่างมากขึ้นด้วยซ้ำไปทำเทียมครับ

พลงที่ทำให้เป็นเสียนะครับพอดีไมค์ผมจะอยู่ทำไมดับไปนะฮะเขาบอกว่าอะไรเป็นต่างก็เกิดขึ้นได้นะครับเพลงที่ทำเป็นเสียเลยนะฮะจมูกพงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็คำที่ติดอยู่ในความทรงจำนั่นคือในเรื่องของคำที่ออกไปหาปูหาปลาเนี่ยแหละครับกลับมาจะได้ปูได้ปลาก็เป็นชนอีสานที่ไปทำมาหากินแต่นั้นประมงนะครับก็เพลงที่ขอมาจากยโสธรวันนี้เพลงได้เกือบครบหมดเลยนะสำหรับทาง0816346452ตั้งแต่สาวสุราษฎร์ใต้บ้านเรายโสธรตังเกปัปปะยาปอกปอกปทุมธานีเวลคัมทูไทยแลนด์จากแพร่ด่านมะขามเตี้ยหำเทียมนะฮะเออติดอยู่ที่ราชบุรีบอกขอไอ้เฮ่โอ้โหยังไม่มียังไม่เจอนะฮะหายไปไหนไม่ทราบเดี๋ยวขอไปคนก่อนให้คุณบุญประกอบเด่นได้เอามาใส่ไว้ให้นะครับส่วนเพลงช้าๆเดี๋ยวไปชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเพลงช้าๆเนี่ยจะไปชั่วโมงหน้าผมมีความรู้สึกว่าใหม่ผมมันจะเกิดอะไรขึ้นดิ่งเดียงมันเสียงมันขาดหายครับงั้นปิดท้ายกันแล้วกันนะครับปิดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณขอทางมาทางGoogle Formนะครับตัวก็เล็กคุณอ้อยเอเจนะฮะที่ขอเพลงนี้ของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์มากรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอทุเลแล้วกันนะฮะกอทุเลจากที่ขอมาจากคนหลังเขานะฮะคนหลังเขาขอบคุณรายการทนดนตรีที่มีเพลงเพราะมาให้ฟังกันทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับครับก็ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ติดตามกันมาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ถึง31 ปีก่อนที่จะได้นะฮะได้ไม่ได้บอกว่ายุตินะครับเพราะว่าวิทยุเนี่ยคงยังทำต่อแต่ว่าคือได้เกษียณแล้วก็จะทำหน้าที่ต่อทางภาคของวิทยุกันนะครับครับกรุงเทพมหานครท้ายกับเกาะทุเลแล้วจะกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกรรมการสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินหน้ายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาน
6: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของประเทศต่อไปพร้อมมอบโจทย์3ข้อให้สถานศึกษาดำเนินการได้แก่การจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนที่ครอบคลุมนโยบาย5ด้านกำหนดเป้าหมายชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงการจัดทำพันธสัญญากับชุมชนภายใต้แนวคิด1โรงเรียน1ชุมชน1พันธสัญญาเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันทางด้านความปลอดภัยและการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนและการจัดทำแผนความปลอดภัยในสถานศึกษาทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและรับมือเหตุฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายในการเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาจากผู้รับทราบไปสู่ผู้ร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงโดยกำหนดจัดต่อเนื่องรวม4ภูมิภาคอิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะรวมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวสะอาด
7: นายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่ลดการใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนวสุรัตน์วีระสัยสวทภูเก็ตรายงาน
1: พาณิชย์ลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์ซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังผู้ประกอบการแสดงราคารับซื้อและตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องเป็นธรรมต่อเกษตรกร
8: นางกนกรัตน์ยุติรัตน์พาณิชย์จังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอวังเหนือติดตามสถานการณ์การซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ณจุดรับซื้อสินค้าเกษตรพร้อมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดผู้ประกอบการมีการแสดงราคารับซื้ออย่างชัดเจนและใช้เครื่องวัดความชื้นที่ได้มาตรฐานพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับซื้อโดยเฉพาะการแสดงราคาและการตรวจวัดความชื้นอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อเกษตรกรสำหรับราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดลำปางขณะนี้ข้าวโพดที่มีความชื้นร้อยละ30รับซื้อประมาณ6บาทถึง6บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยผลผลิตยังออกสู่ตลาดไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวและมีความชื้นสูงทั้งนี้พาณิชย์จังหวัดลำปางจะติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตและราคารับซื้ออย่างใกล้ชิดต่อไปบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

เส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงฆ์

ที่ผ่านมาไม่ค่อยจะเข้าใจ

ข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีคิดว่าอาทิตย์ผมไปจุดรุ่งสมัยนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงที่ขอมาจากลมศักดิ์ทาง0816346452 0816346452แล้วบอกแต่ว่าเพลงเป็นลมที่พัดแผ่วๆเป็นเพลงของใครเป็นเพลงของนวีวีรศักดิ์โกวันทินคนที่เขียนเพลงของสองวัยแล้วก็เคยเพลงเขียนเพลงให้ปูพงศิษฐ์เสือตัว11เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกหลายเพลงนะเพลงของใหม่เจริญปุระเดินเลื่อยเปื่อยอะไรเนี่ยนะครับแกก็เขียนแล้วแกก็มีสไตล์เหมือนกับที่แกเขียนเพลงนี้เลยแหละครับว่าไม่กล้าที่จะยิ้มประมาณว่าหน้าตายังเสือหัวใจนี่ยังเป็นเด็กตลอดเวลาตัวเวลาที่นั่งคุยกับแกนี่จะมีความรู้สึกอยู่ตลอดว่าแกมีหัวใจนี่เข้าใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ความเป็นเด็กความเป็นสิ่งที่เด็กต้องการว่าอย่าไปครอบงำทางความคิดเขาอยู่เสมอเวลาที่นั่งคุยกับแกแล้วก็ไม่ค่อยได้พูดน้อยมากเดี๋ยวหัวเราะฮือๆคอยจะนั่งฟังแล้วก็ชอบไปสูบยาบอกเดินไปสูบยาแล้วก็หัวเราะฮือๆนะฮะแต่ถ้ามีอะไรที่เป็นข้อคิดคำเตือนก็จะเวลาเมาๆก็จะบอกเสมอว่าเออนะแบบนี้อะไรเงี้ยหรือเราออกจะออกแบบลูกออกทะเลไปแล้วมันจะเกินเลยไปกับเรื่องความเพ้อฝันไปจับต้องไม่ได้อะไรก็น้าก็จะบอกว่าเออมันน่าจะเป็นแบบนี้ไหมแบบนี้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นคำแนะนำที่เราก็ได้มีจากมิตรภาพของคนที่ทำงานด้านเสียงเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็ในนามของทนดนตรีที่ได้เดินทางกันมาครับกับเพลงหัวใจแก่ๆที่ก็เขียนให้ณวงมงคลอุทกนี่แหละครับก็ตอนนี้คงจะไปร้องเพลงอยู่ด้วยกันทั้งสองท่านแล้วนะฮะเพราะว่าลารับไปช่วงที่ผ่านมาทั้งสองท่านไปแล้วนะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะก็จะชดใช้ไม่ชดใช้จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละครับขอบคุณคุณอ้อยเอเจนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดเพลงกรุงเทพมหานครแล้วส่งภาพเดียวขึ้นจอบนเวทีใช่ไหมฮะผลประกวดฟกสองถ้วยพระราชทานที่พี่ป้อมพี่โต๊ะรับรางวัลครูเอื้อด้วยนะแม่ภาพประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีภาพของพี่ป้อมพี่โต๊ะด้วยนี่นะฮะนักวงอีซึนหลายคนก็บอกว่าอยากฟังไหมอีซึนที่ผมถามในทนดนตรีไลน์ในไลน์ก็บอกอยากจะฟังผมก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแย่งชิงกันเข้ามาชมกันอีกแล้วก็เป็นประเด็นให้ต้องมีการฟ้องร้องตามที่มีเหตุในช่วงของคาราบาวแล้วก็ผมก็กำลังรวบรวมเอกสารในการที่ให้ทนายยื่นฟ้องในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะครับกับเพลงในคำขอนะครับพี่สาวครับพิจารณ์มโนเพชรแล้วกำลังจะมีงานที่เชียงใหม่ด้วยนะครับการระลึกการจากไปของพิจารณ์มโนเพชรนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ข้าวทุ่ม22นาทีนะครับเดินทางกันกับถนนดนตรีโดยผมพิจิตรรุ่งสมัยดีเจโยแล้วกันนะไม่ค่อยชอบใช้คำว่าดีเจโดนดีเจเนี่ยเพราะเราไม่ได้เป็นดีเจหรอกครับอาชีพจริงๆคือรับราชการเป็นผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวตอนเช้าๆ7โมงตอนนี้ก็เหลือเวลาอ่านอีกประมาณอาทิตย์เดียวนะฮะอ่านมา36ปีแล้วนะครับสำหรับการอ่านข่าวแล้วก็ทำงานด้านถ่ายทอดสดพระราชพิธีต่างๆแล้วก็งานพิธีต่างๆแล้วก็นอกเหนือจากก็จัดรายการในวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนที่จัดมา31ปีกับถนนดนตรีแล้วก็ทางทีวีนะฮะทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 NBT ก็ทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มนะก็ชมได้จัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆของคอนเสิร์ตของถนนดนตรีที่ผ่านมาในช่วงที่เราได้มีกิจกรรมให้คนได้เข้าชมทางห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่พอดีมีผู้ฟังบอกขอเพลงแสงจันทร์ยังทันอยู่ไหมนะครับที่โทรมาจากสุโขทัยก็น่าจะไม่ทันแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าทันต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไปเติมเพลงลำธารเข้าไปซะแล้วเนื่องจากว่ามีผู้ขออยู่ในทาง Google Form ทั้งหมดนี่นะครับแล้วก็มีขุนเขาเยื้อมีขอมาด้วยนะครับก็เลยไปเติมเพลงให้แล้วก็หัวใจสะออนที่ขอเป็นทางเวอร์ชั่นที่พี่แอดร้องนะครับเพราะว่าเป็นเพลงที่พี่แอดเขียนนี่แหละครับเขียนให้กับพี่ป้อมพี่โตเนี่ยก็ไม่รู้หายไปไหนก็ต้องเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบได้มาใส่ไว้ใหม่นะครับที่เด็กฝังทนขอมาแล้วก็อีกทุกๆเพลงที่คุณขอมาใน Google Form นะครับเพลงคอยที่คุณคนสุรินทร์ขอมานะครับแล้วก็บอกเสรีภาพแห่งทนดนตรีไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็มีพ่อยังจนของจันดาคุณสุวิทย์หรือคุณกุ้งขอมาขอไปหาไว้ก่อนนะครับแม่สายคนไทย420ขอมานะครับก็ลำธารนะฮะลำธารที่วันนี้ขอเมื่อวานก็ขอมาแล้ววันนี้ก็ขออีกครั้งหนึ่งคุณจรัสเมื่อวานใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ขอมานะฮะเพลงน้ำฝนนี่เปิดไปแล้วมั้งครับพระภูผาถึงทะเลลุงหงาจากมาดามออยแล้วครับเมื่อวานนะฮะเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ตอนนี้นะฮะลาเลยจะพอได้ครับใช่ครับงั้นต้องรีบลาแล้วพอดีจะไปรับลูกสาวนะครับก็จะปิดท้ายนะฮะคือจะปิดท้ายด้วยเพลงเดือนเพ็ญของนายผีที่ได้เขียนบทกวีขึ้นแล้วพอเห็นในคอนเสิร์ตดีใจครับที่เห็นคนที่เป็นผู้ที่แต่งเพลงแล้วก็ร้องประสานเสียงให้กับพี่ป้อมพี่โตมาขึ้นเวทีร้องประสานเสียงเพลงเดือนเพ็ญเพลงนี้จะเป็นเพลงปิดท้ายนะครับส่วนเพลงอื่นๆผมก็จะได้มอบให้คุณบุญประกอบโอกิ่นได้นำเสนอในช่วงท้ายของทนดนตรีแล้วผมจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับช่วงเวลาของทนดนตรีทีนี้ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเดินทางด้วยกันนะครับทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนครับนาตีสวัสดีครับ

0: พ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตั้งแต่ครั้งบรมราชาภิเษกว่าประสบกนิกรชาวไทยและพระมหากษัตริย์ไม่มีวันที่จะเป็นภัยต่อกันต่างฝ่ายต่างช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นความประทับใจมากที่สุดถึงความดีและบุญคุณที่ประชาชนได้อุ้มชูดูแลพระบรมราชจักรีวงศ์มาโดยตลอดพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20ทับ1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: มาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์นั้นเป็นช่วงของสมการชีวิตเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันดูซิว่าในเงื่อนไขการดำเนินชีวิตด้วยรูปแบบข้อจำกัดต่างๆประเด็นที่เรามีนั้นเราจะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้อย่างไรในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะยกเรื่องของคนคู่ซึ่งหมายถึงการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาคำว่าสามีหรือคำว่าภรรยานั้นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะว่าต้องเพศชายเพศหญิงนะท่านผู้ฟังซึ่งสมัยนี้เดี๋ยวก็ผู้ชายสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาก็มีหรือผู้หญิงสองคนอยู่ร่วมกันคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นภรรยาคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นสามีก็มีได้หลายอย่างเอาเป็นว่าชีวิตของคนคู่นี่แหละในเรื่องชีวิตของคนคู่นั้นเราต้องทำยังไงเราต้องปรับยังไงเราต้องอยู่ร่วมกันยังไงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นนะทุกฟังมันเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าแบบรักกันหวานแหววในช่วงแรกๆเท่านั้นนะท่านฟังมันเป็นเรื่องของทั้งตลอดชีวิตนะใครจะไปคิดว่าเออฉันไปอำเภอจดทะเบียนบางคนก็ไปจดทะเบียนที่อำเภอบางรักโอ้คุณจะรู้ได้ไงว่าอีก3ปี5ปี10ปีหรือ30ปีคุณต้องกลับมาที่นี้อีกที่อำเภออีกเนี่ยอำเภออะไรอำเภอบางระกำเนี่ยเพื่อที่จะเซ็นใบหย่าไม่มีใครเข้าวางแผนล่วงหน้าในก้อนนี้หรอกเออนี่เดี๋ยวเราแต่งงานกันสัก 4-5 ปีนะเราก็มาหย่ากันอีกทีนึงไม่มีท่านฟังเขาก็จะต้องแบบว่าวางแผนว่าอยู่ร่วมกันไปจนวันตายเราทำไม 40 เกือบ 50% ของผู้ที่เข้าไปในอำเภอเพื่อจดทะเบียนเนี่ยเขาต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเซ็นเอกสารหย่านะแล้วถ้าชีวิตคู่ของเรามันระหองระแหงมันมีปัญหาเอ้ตอนแรกแต่งงานคิดว่ามันจะต้องมีความสุขใช่ไหมล่ะเอ้แต่ทำไมมันมีทุกข์มากกว่ามีสุขนะนี่นะแล้วเราจะแก้อย่างไรด้วยความกลัวในข้อนี้สมัยนี้ท่านผู้ฟัง บางคู่บางคนเขาก็ทดลองมาอยู่ร่วมกันก่อนทดลองมาอยู่ร่วมกันสักปีสองปีหรือเป็นอีกหลายๆปีอยู่ร่วมกันได้ไหมอยู่ร่วมกันได้ก็ค่อยแต่งงานแต่มันก็มีเคสอย่างที่ท่านฟังว่าทดลองกันดูว่าอยู่ร่วมกันได้แล้วแต่งงานไปพอแต่งงานไปแล้วกลับอยู่กันไม่ได้อีกก็ต้องเลิกรากันไปอีกทั้งที่ว่าทดลองมาอยู่ร่วมกันแล้วนะเคสนี้เราจะเห็นได้อยู่ในต่างประเทศมากมายท่านฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปตะวันตกหรือในฝั่งอเมริกาเหนือที่ก็ทดลองกันอยู่ก่อนที่จะแต่งงานแต่พอแต่งงานกันไปแล้วเลิกก็มีในขณะที่บางคู่ทำฝังคลุมถุงชนเลยเอาพ่อแม่เนี่ยละคลุมถุงชนให้ลูกเธอนะมาแต่งงานกับลูกฉันมันก็จะได้ดีทั้งที่ไม่ได้เคยมีการศึกษาดูใจกันมาก่อนเจอกันครั้งแรกก็วันแต่งงานนั้นเลยแต่ว่าก็อยู่กันจนกระทั่งลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมีปัญหาโตนาวครองเรือนอยู่กันไปได้จนตลอดชีวิตเคสแบบนี้ก็มีท่านผู้ฟังจาก 2-3 กรณีที่ข้าพเจ้ายกมานี่เพื่อที่จะให้เห็นว่ามันไม่แน่ไงท่านฟังมันไม่แน่บางคนรักกันจะแต่งงานกันแต่ก็ด้วยเหตุบางประการเราเห็นอยู่ในละครน้ำเน่าเยอะแยะมีมากมายหนังดราม่าผู้ชายต้องไปทำภารกิจบางอย่างผู้หญิงป่วยด้วยโรคบางอย่างก็จึงทำให้อยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งที่รักกันมากรักกันมากอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็มีที่ไม่ได้รักกันมากคือเหมือนกับไม่ได้รักกันเลยอยู่ร่วมกันไปได้ก็ยังมีอะไรจึงเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่ทำให้ชีวิตคู่นั้นประสบความสำเร็จก็มาประสบความสำเร็จนั้นฟังไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรักกันแบบปานจะกลืนกินไอ้ที่รักกันมากปานจะกลืนกินเวลาโกรธกันเลิกกันรุนแรงมากใช้ลงมือลงไม้ก็มีอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยระหว่างที่ให้ชีวิตคู่นั้นมีความสำเร็จคำว่าสำเร็จในที่นี้ของข้าพเจ้าหมายถึงอยู่กันไปได้รักษาความดีได้ให้ครัวเรือนบ้านเรือนนั้นมีความสว่างมีความรุ่งเรืองเจริญขึ้นในทางทรัพย์สมบัติก็อย่างหนึ่งในทางลูกหลานนั่นก็อย่างหนึ่งในทางความสัมพันธ์นั้นก็อีกอย่างหนึ่งอะไรเป็นเงื่อนไขปัจจัยต้องฟังวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจในข้อนี้กันประเด็นที่เรายกขึ้นในสัปดาห์นี้คือเรื่องชีวิตของคนคู่คือสามีภรรยาอันดับแรกก่อนต้องฟังข้าพเจ้าต้องออกตัวไว้ว่าถ้าบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคืออย่าไปแต่งมันเลยอยู่เป็นโสดดีกว่าแล้วถ้าอยู่เป็นโสดแล้วจะอยู่ยังไงใครจะดูแลโอ้ยเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยคือบางทีแต่งงานไปมีลูกแล้วลูกมันไม่ดูแลด้วยซ้ำเรื่องราวนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้หมดแล้วในประเด็นเรื่องของการดำเนินชีวิตไปด้วยความที่เราอยู่เป็นโสดบอกไว้ก่อนว่าถ้ายังไม่ได้แต่งอย่าไปแต่งอยู่เป็นโสดดีกว่าหาเพื่อนเอาดีๆนี่ข้อที่1ข้อที่2ก็คือถ้ามันอยากจะแต่งจริงๆเลยอย่าดูแค่ความสวยความหล่อเพราะความสวยความหล่อมันไม่ได้อยู่จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตมันอยู่อย่างมากก็10ปีบางที 2-3 ปีเองด้วยซ้ำมีลูกแล้วหรืออายุมากขึ้นแล้วผมที่ดำมันก็งออะไรที่มันแต่งตึงมันก็เหี่ยวอะไรที่มันจะขาวมันก็ดำอะไรที่มันจะดำก็ขาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่าดูเฉพาะที่ความสวยหรือความหล่อรูปร่างหน้าตาตัวนั้นคือถ้าสวยหรือหล่อแต่ขี้เกียจเนี่ยโอ้ยขี้เกียจนี่มันแก้ยากเหมือนกันนะมันแก้ยากกว่าที่ว่าคุณไปร้อยไหม ทุบหน้าทำสัญญกรรมนั่นยังทำง่ายกว่ามีคนช่วยให้ได้ถ้าดูแล้วสวยหล่อแล้วขยันด้วยอันนี้ดีแม้แต่ถ้าสวยหรือหล่อแล้วมีความขยันแม้แต่ถ้าจิตใจคับแคบก็ไม่ดีก็ต้องดูคนที่มีน้ำใจใจกว้างด้วยถ้าสวยหล่อขยันมีน้ำใจแล้วเก่งด้วยนี่ยิ่งดีอย่าดูเฉพาะที่รูปร่างหน้าตาแต่ให้ดูที่คุณธรรมคุณธรรมที่เราจะต้องดูนั้นคืออะไรคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาต้องดูที่สี่ข้อนี้ทีนี้สี่ข้อนี้ในช่วงเวลาที่แบบว่าดูใจกันอาจจะคบกันสักสองปีสามปีบางครั้งบางคราวมันยังเฟกกันได้คือโกหกกันได้จริงๆไม่เป็นคนมีศรัทธาแต่ก็ทำแซงว่ามีศรัทธาจริงๆไม่เป็นคนมีศีลแต่ก็แซงว่าฉันเป็นคนมีศีลเรื่องราวก็มีในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังในธรรมิกะเป็นสัตว์ที่มาจากพรหมโลกมาเกิดไม่ปรารถนาจะแต่งงานแต่พอคุณแม่คาดคั้นมากเข้าให้แต่งกับคนนี้สิผู้หญิงคนนี้ดีโอ้ยไม่ดีหรอกแม่คนนี้เขาไม่เข้าหาพระเจ้าพระสงฆ์ไม่มีศรัทธาแม่ก็เลยไปบอกให้ว่าที่ลูกสะใภ้นี่เธอทำให้มันมีศรัทธา

ามผู้ฟังต้องออกตัวไว้ก่อนก็คือว่าถ้าแต่งงานกันไปแล้วไม่ว่าจะแต่งกันมากี่ปีก็ตามอย่าคิดเลิกอยู่กันไปแล้วถ้ามันไม่เวิร์กอ่ะโอ้โถอดทนกันมาตั้งนานแล้วมันหนังคนละม้วนผ้าคนละผืนอย่างที่ว่าก็อดทนอยู่กันไปทำให้มันเวิร์กเพราะว่าการแต่งงานระหว่างบางคนจะคิดว่าเออนี่มันแบบจุดจบแล้วตรงนี้คือที่สุดของชีวิตคู่คือวันแต่งงานมันไม่ใช่ไงเราคิดว่าเออฉันจีบกันฉันคบกับเธอแล้วแหมขอกันแต่งงานชีวิตแฮปปี้เอนดิ้งละละครหรือภาพยนตร์บางเรื่องมันก็จบตรงนั้นไงจบเป็นตรงที่ว่าเออผู้ชายผู้หญิงได้แต่งงานกันสำเร็จแล้วชีวิตจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้จบตรงที่ความตายด้วยซ้ำคือจะพูดกันถึงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนะท่านฟังคือตายแล้วไม่ใช่ชีวิตเราจบแค่นี้ก็ถ้ายังมีเหตุแห่งการเกิดมันก็ต้องเกิดต่อไปอีกถ้ายังมีเหตุแห่งการตายมันก็ต้องได้ตายอีกมันไม่จบไม่สิ้นอ่ะเอาแค่ว่าสมมติเราเห็นแค่ชาตินี้ชาติเดียวอ่ะที่ว่าตายแล้วก็คือจบจบก็คือจบในชาตินี้มันไม่ได้จบกันตรงที่วันแต่งงานไงแล้วทีนี้ถ้าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของตลอดชีวิตที่เราจะต้องมารักษาให้ดีถ้าความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไม่ดีอาจจะไม่ดี 2-3 ปีแรกอาจจะไม่ดี 10-20 ปีแรกหลังจากนั้นอาจจะดีก็ได้หรือบางทีช่วงนี้2-3 ปีนี้ไม่ดี 3-4 ปีถัดมาดีแล้วต่อไปอีกมันอาจจะกลับเป็นไม่ดีกลับเป็นดีมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยที่เราสร้างคือไม่ใช่ว่าแต่งงานกันแล้วมันจะต้องดีตลอดเลย 20 30 40 50 ปีของการแต่งงานบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นแรกๆดีต่อไปไม่ดีพอเจอไม่ดี 2-3 ครั้งมีปัญหากันนั่นนี่ก็เลิกเลยเนี่ยแม้มันไม่ดีไงพอมีความไม่ดีในเรื่องของชีวิตคู่แก้เอาแก้ยังไงเหตุปัจจัยวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันอันนี้คือได้ออกตัวไว้ก่อนแล้ว3ประการทบทวนในช่วงนี้นิดนึงนะทุกฟังว่าถ้ายังไม่แต่งงานไม่ต้องคิดจะแต่งหรือถ้าแบบไม่มันอยากจริงๆนะอยากจะแต่งจริงๆก็ขอให้ดูคุณธรรมคือศีลสัจจาคะปัญญาแล้วถ้าแต่งกันอยู่แล้วอย่าคิดว่าจะเลิกให้อยู่กันไปให้ได้ทำยังไงให้มันเวิร์กเราจะพูดถึงในประเด็นนี้จากนี้ไปให้ชีวิตของสามีภรรยาที่อยู่ร่วมกันนั้นมันดีขึ้นมาได้อันดับแรกก็คือฝ่ายสามีแล้วก็ฝ่ายภรรยามีหน้าที่ที่จะต้องทำกันอยู่ท่านแสดงไว้ในเรื่องของทิศทั้ง6กับนายสิงคลกะซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีพ่อบอกให้ไหว้ทิศนะลูกก่อนที่พ่อจะตายคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนคุณลูกคือนายสิงคลกะเนี่ยมันไม่เอาทานเลยมันไม่สนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเอาแต่ว่าพ่อสั่งไว้ก่อนตายว่าให้กราบทิศเขาเลยไปไหว้กราบไปข้างหน้าข้างขวาข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างล่างกราบมับมับมับมับโดยเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พ่อสั่งไว้ก่อนตายพระพุทธเจ้ามาเห็นก็เลยเข้าใจแล้วว่าเอ้ยไอ้หมอนี่มันทำผิดพลาดก็เลยสอนถึงหน้าที่หนึ่งในทิศคือทิศเบื้องหลังภรรยาสามีต้องมีหน้าที่ที่ทำกันกราบกันให้ถูกวันแต่งงานบางทีเขาก็มีภาพที่สามีมาไหว้ตักภรรยาภรรยามาไหว้ตักสามีการไหว้กันในที่นั้นนะท่านฟังมันมีความหมายมากกว่าท่าไหว้ที่คุณไหว้ลงไปตรงตักของผู้บ่าวสาวเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านให้ความหมายไว้อย่างนี้สามีท่านฟังที่จะเรียกว่ารักษาหรือว่าไหว้ภรรยานี่ก็คือด้วยการยกย่องเธอด้วยการไม่ดูหมิ่นเธอด้วยการไม่ประพฤตินอกใจด้วยการมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้และด้วยการให้เรื่องประดับถ้าสามีคนไหนนินทาภรรยาตัวเองรับหลังโอ้ยเมียฉันเนี่ยเป็น

อย่างนั้นอย่างนี้นั่นนี่นอนทิศนั้นจะมีภัยได้หรือก็ดูถูกภรรยาเนี่ยทำอันนี้ก็ไม่ถูกทำอันนั้นก็ไม่ได้อารมณ์เสียขึ้นเสียงอานานานะคุณทำหน้าที่ไม่ถูกทิศนั้นจะเป็นภัยคือภรรยาเนี่ยจะเป็นภัยแก่สามีหรือถ้าประพฤตินอกใจโอ้นี่ก็ฟ้องร้องฟ้องหย่าได้ด้วยนะยิ่งถ้าดูหมิ่นด้วยวาจาไม่พอลงไม้ลงมือก็ฟ้องหย่าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางฝ่ายสามีจะไม่ให้ภรรยานั้นเป็นภัยก็ต้องยกย่องคือพูดจาให้เกียรติกันไม่ดูหมิ่นเพราะว่าภรรยาบางทีแต่งงานกันไปมีลูกคนที่สองที่สามหุ่นมันก็ไม่เช่งกระเดะเหมือนเดิมมันก็จะเป็นปูดเป็นปั่มขึ้นมาตามที่ต่างๆผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาก็มีความละเอียดอ่อนเหมือนกันนะท่านผู้ฟังบางคนอายุมากไปตัดเสื้อผ้ามาใหม่มาใส่ดูถามคุณผู้ชายดูว่านี่เธอฉันดูเป็นยังไงบ้างฝ่ายสามีก็อย่าเอาความดีมาอ้างในการทำความไม่ดีหมายความว่าไงหมายความว่าเออฉันคิดว่ายังไงฉันก็จะบอกไปตามตรงๆอย่างนั้นโอ้ยเธอนี่เหมือนโลโก้ของยางมิชลินตัวที่มันขาวๆแล้วเป็นปล้องเป็นปล้องนั่นนะถ้าเราจะพูดกันไปตรงๆแบบนี้โอ้ภรรยาโกรธแน่นอนใช่ไหมล่ะถ้าเราจะอ้างว่าเออฉันจะพูดความจริงตามที่ฉันคิดนี่คือเอาความดีไงความที่ฉันจะไม่พูดเท็จมาอ้างในการที่จะทำชั่วคือพูดเสียดสีเขาพูดดูหมิ่นเขาสามีก็ต้องตอบเลี่ยงไปเป็นอย่างอื่นเช่นพูดเรื่องอื่นไปหรือพูดถึงว่าเออสีเสื้อที่คุณตัดมาเนี่ยเป็นสีเขียวนี่ก็ดูแปลกตาดีนะบางทีผู้หญิงเขาก็จะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ผู้ชายก็ต้องมีความระมัดระวังในการไม่พูดจาให้ดูหมิ่นแต่เป็นการพูดจายกย่องให้เกียรติมอบความเป็นใหญ่ให้เรื่องประดับสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญในการที่จะรักษาทิศนั้นเป็นการบำเรอบำรุงให้เหมาะสมเพราะว่าอยู่ด้วยกันท่านฟังจะมาปล่อยทิ้งปล่อยกว้างไม่ดูแลไม่ถูกจะคิดว่าดูแลด้วยการที่ว่าให้เงินให้ทองเพียงเท่านั้นบางคนนะเราจะเห็นได้ในละครภาพยนตร์หนังทั่วๆไปว่าผู้ชายบางทีก็ยุ่งวุ่นวายเรื่องการงานมากภรรยาโทรมาบางทีก็ด่าก็ว่าเอาด่าว่านี่มันคือไม่ยกย่องแล้วก็ไม่ให้เกียรติแล้วก็ดูหมิ่นกันด้วยนะนี่นะโอ้ฉันทำหน้าที่ของฉันนะในการที่จะหาเงินมาจุนเจือเลี้ยงครอบครัวคือเงินทองลำพังแค่นั้นมันไม่พอเพราะว่าจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ของสามีฝ่ายภรรยาก็เหมือนกันบุฟังภรรยาพระพุทธเจ้าว่าจะต้องมีหน้าที่ต่อสามีที่ว่าเราไหว้สามีไปนี่มันแค่ท่าทางเฉยแต่ความเป็นจริงแล้วหมายถึงหน้าที่ที่เราจะต้องทำฝ่ายภรรยาคือด้วยการจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่การงานทั้งปวงท่านอธิบายไว้อยู่ในอิทัลโลกาสูตรตำฝังว่าการเป็นผู้จัดแจงการงานอย่างดีนั้นหมายถึงการที่จะรู้จักทำการงานให้มีความขยันไม่เกียจคร้านมีคนก็เคยพูดนะทุกฟังระหว่างเลือกเมียสวยแต่ขี้เกียจกับเมียที่ไม่ค่อยสวยมากคือแบบออกจะแนวขี้เหร่ด้วยซ้ำแต่ขยันนี่คุณจะเลือกใครแต่ผู้ชายมีสิทธิ์เลือกนี่คือถ้าลำบังดูเพียงหน้าตาก็เอาคนสวยไว้ก่อนแล้วแต่ถ้าแต่งงานกันไปกับคนขี้เกียจนะท่านผู้ฟัง20 30หรือตลอดชีวิตที่อยู่กันไปเนี่ยมันก็จะเจอแต่คนขี้เกียจน่ะคนขี้เกียจจะเปลี่ยนเป็นคนขยันได้ไหมได้อยู่แต่มันก็ไม่ง่ายคือได้แต่ไม่ง่ายแต่ถ้าคนขยันจะเปลี่ยนเป็นคนขี้เกียจได้ไหมมันยากอยู่นะแล้วถ้าคนขยันจะทำให้ขยันมากขึ้นได้ไหมอันนี้ไม่ยากง่ายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ชายถ้าเลือกได้นะ
เลือกผู้หญิงที่มีความขยันดีกว่าคือจะแต่งงานกันจริงๆแล้วอ่ะศรัทธาศีลจาคะปัญญาใช่ไหมที่ข้าพเจ้าว่าไปเมื่อสักครู่ก็ต้องเลือกคนที่มีความขยันมีความที่จะทำหน้าที่ใน5อย่างนั้นได้รู้จักจัดแจงการงานนี่ก็อย่างที่1ไม่ประพฤตินอกใจมีความรักใคร่มีใจเดียวไม่นอกใจไปหาคนอื่นนี่ก็อย่างที่2อย่างที่3ที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีในอิทาโลกาสูตรนั้นท่านอธิบายถึงคนรอบข้างของสามีนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพ่อผัวแม่ผัวไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างเพื่อนฝูงดูซิว่าเขามีการงานมีความเป็นอยู่อย่างไรเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นได้ยาอาหารหรือสิ่งที่จะบรรเทานั้นได้หรือยังหรือว่าเขาทำการงานที่เหมาะสมหรือไม่แบ่งของควรเคี้ยวของควรบริโภคให้มีของกำนันไปฝากในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสามีอันนี้คือในข้อที่3ที่ว่าต้องรู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงมาสงเคราะห์ท่านผู้ฟังก็คือต้องเอาเรื่องของสังฆวัตถุ4มาใช้นั่นเองคือการสงเคราะห์ด้วยทานด้วยปิยวาจาการวางตนเสมอกันแล้วก็การประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์นั่นก็คือรู้จักดูแลความเป็นอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่วางตนเสมอกันนั่นก็คือรู้จักหน้าที่ที่ว่าเขาทำหรือยังไม่ได้ทำอย่างไรอย่างไรต่อมานั่นคือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ก็คือเงินทองหรือสินทรัพย์ประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอื่นๆที่มีมูลค่าเช่นปศุสัตว์ก็เรื่องประดับหรือว่าข้าวเปลือกสิ่งต่างๆที่มีมูลค่านี่รักษาให้ดีไม่เอาไปผลาญใช้เป็นนักเลงการพนันเป็นขโมยเป็นนักดื่มเอาไปขายกินคืออย่าไปยุ่งกับอบายมุขแล้วก็รู้จักรักษาให้ดีให้มันงอกเงยขึ้นมาทำให้อีกหน้าที่ของภรรยาคือความที่รู้จักว่าสามีพอใจอย่างไรก็ทำให้ตามใจอย่างนั้นไม่ละเมิดสิ่งอันเป็นที่พอใจของสามีแม้เพราะด้วยเหตุแห่งชีวิตในข้อนี้ท่านฟังหมายความว่าคือพยายามทำชีวิตคู่ให้มันเวิร์กนะอย่างที่พระเจ้าบอกไปออกตัวตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยอย่าคิดเลิกถึงแม้ว่าชีวิตเราจะตายไปก็ตามถูกแบบทำร้ายทุกตีก็พยายามรักษาให้มันดีอ่ะพยายามปรับเปลี่ยนให้มันได้เพราะว่าความเป็นภรรยาเนี่ยมันมีอำนาจมากอำนาจของหญิงเนี่ยมีมากกว่าอำนาจของชายนะไม่ถึงว่าอย่างนั้นท่านผู้ฟังลองดูประวัติศาสตร์สิไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยไหนที่เขาจะมีสงครามโลกหรือว่าเรื่องการรบพุ่งกันเนี่ยต้องมีผู้หญิงมาเกี่ยวมันต้องมีเรื่องของชู้สาวมาเป็นปัญหาประเด็นเรื่องของต่อไปการเมืองต่อไปเรื่องของทรัพยากรในนั้นต้องมีเรื่องของชู้สาวมามีเป็นปัญหาแน่นอนแล้วท่านยังบอกถึงนะว่ากำลังของผู้หญิงคือวัตถุกามเนี่ยจะมีกำลังคือความสวยจะมีกำลังคือบุตรจะมีกำลังคือญาติยังมีกำลังคือศีลจะมีกำลังคือทรัพย์เหล่านี้เป็นกำลังของสตรีที่จะนับจำนวนแล้วผู้ชายมีแค่กำลังคือเรี่ยวแรงอย่างเดียวอ่ะที่จะมากกว่าของผู้หญิงคือเครื่องมือที่ผู้ชายจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือผู้หญิงมันก็แค่อย่างเดียวคือกำลังกายแต่เครื่องมือที่ผู้หญิงจะเอามาใช้ในการที่จะมีอำนาจเหนือชายมันมีหลายอย่างยังไม่ได้นับรวมถึงมายาหญิงอีก40อย่างเช่นการเยื่องกรายการสยายผมการพูดกระซิบการพูดดังๆการพูดลี้ลับการพูดเปิดเผยโอ้มีหลายอย่างที่จะมาเป็นเครื่องมือในการที่จะผูกมัดจิตใจชายได้ทีนี้อำนาจต่างๆเหล่านั้นระหว่างที่ว่าจะเป็นไปในทางกามเป็นไปในทางให้เกิดความกำหนัดยินดีมันมีโทษมากกว่ามีคุณเพราะฉะนั้นสำหรับผู้หญิงเวลาที่จะใช้อำนาจของตน
พระพุทธเจ้าท่านจึงจำแนกไว้7ประเภทด้วยกันโดย4ประเภทเป็นเรื่องที่ดี3ประเภทเป็นเรื่องที่ไม่ดีโดยจำแนกไว้เป็นปริยายอยู่ทั้งหมด7จำพวกด้วยกันว่าจะเอาอำนาจหรือกำลังของตนไปใช้ในทางไหนโดยท่านพูดถึงภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตคือคิดที่ว่าจะกำจัดสามีคิดจะฆ่าสามีอยู่เสมอถ้าคิดแบบนี้สามีก็ตายได้นะเรื่องราวมีเยอะแยะในประวัติศาสตร์อย่างเช่นเรื่องของสีขวดพัตบองเป็นต้นหรือในวรรณกรรมเช่นทศกัณฐ์กับนางสีดาหรือว่าในต่างประเทศเช่นคลีโอพัตรากับแม่ทัพชื่อแอนโทนีโอ้มีหลายอย่างนี่คือแบบที่หนึ่งแบบที่สองนั่นคือภรรยาเสมอด้วยโจรคือมีความคิดที่จะยักยอกทรัพย์อยู่เสมอไม่ได้ทำหน้าที่ในการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ยักยอกทรัพย์นี่ก็ด้วยการเล่นอบายมุข6อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนอกจากนี้ในข้อที่3ที่เป็นปริยาที่ไม่ดีเอากำลังของตนไปในใช้ในรูปแบบที่เป็นปริยาเสมอด้วยนายคือเป็นคนปากร้ายปากกล้ากล่าวคำหยาบข่มขี่ผัวไม่สนใจการงานเป็นคนเกียจคร้านกินเยอะเกินไปเป็นมนุษย์ป้าการงานไม่ทำระแวงไปหมดนี่คือภรรยาเสมอด้วยเจ้านายสามประเภทนี้ไม่ดีท่านฟังถ้าผู้หญิงเอากำลังของตนเองไปใช้แบบนี้ไม่ดีเลยจะไปตกนรกจะทำให้ชีวิตคู่นั้นมันไปไม่รอดอาจจะอยู่รอดอยู่แต่ไม่มีความสุขแต่ควรที่จะมาเป็นภรรยาอีก4ประเภทเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบ4ประเภทต่อไปนี้คือภรรยาที่เสมอด้วยมารดาเป็นเปรียบเหมือนกับมารดารักใคร่ในบุตรอย่างไรภรรยานี้ก็รักใคร่ในสามีอย่างนั้นรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้เหมือนแม่ในการที่จะรักษาเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกใช้ในตอนต่อๆไปบางทีลูกอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็คิดว่าสามีอาจจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็รักสามีเหมือนรักลูกแบบนี้แล้วก็ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนี่ไม่ใช่หมายว่าบ่นเอานะแต่ต้องรู้จักที่จะบอกเหมือนเราจะสอนลูกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าก็บ่นด่าใส่ลูกต้องใจให้ลูกก็ตั้งอยู่ในความดีทำไมคุณทำความบาปอ่ะคือบ่นคือด่าเนี่ยเป็นบาปนะเวลาเราจะให้เขาตั้งอยู่ในความดีก็อย่าแสดงความบาปให้เขาเห็นไปลองอดทนเอาหาจังหวะพูดที่เหมาะสมทำอย่างนี้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้อันนี้คือเป็นภรรยาเสมอด้วยมารดาถัดมาคือภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวคือเอากำลังของตนมาใช้ในรูปแบบนี้ในการที่จะให้ความเคารพในสามีตนเองเป็นคนที่ละอายต่อบาปเป็นไปตามอำนาจของสามีคือเหมือนพี่น้องที่จะดูแลกันนะคือเปิดเผยความลับกันได้ทุกเรื่องคุยกันแนะนำกันอะไรดีอะไรไม่ดีว่าอย่างนั้นใช่ไหมบางทีเรื่องไม่ดีเราก็คล้อยตามไปบ้างเรื่องดีเราก็ชักนำไปบ้างนี่คือเป็นเหมือนด้วยพี่สาวน้องสาวถัดมานั้นเป็นภรรยาเสมอด้วยเพื่อนเป็นเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เพื่อนบางครั้งบางคราวจากกันไปนานกลับมากันแล้วเนี่ยโอ้ยก็นึกถึงคิดยินดีก็เปรียบเหมือนภรรยาที่มีข้อวัดปฏิบัติอย่างดีในสามีเวลาสามีเดินทางกลับมาบ้านก็ดีใจดูแลปฏิบัติดีให้ข้อวัดปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือภรรยาเสมอด้วยเพื่อนและประเภทที่7นั้นก็คือภรรยาเสมอด้วยทาสีคือนางทาสไม่ว่าสามีจะเคี่ยนตีขู่ตะคอกยังไงก็ไม่โกรธอดทนได้เหมือนนายช่างบางทีก็ด่าว่าลูกน้องพูดให้เสียหายเธอก็อดทนเอานี่คือภรรยาเสมอด้วยทาสีคุณฟังจะสังเกตได้ว่ามันก็จะไปสอดคล้องกันกับเรื่องการประพฤติเป็นที่พอใจของสามีคือเรื่องอะไรที่สามีพอใจก็ไม่ละเมิดในข้อนั้นทำในข้อนั้นให้อย่างดีลักษณะที่เอากำลังของเพศหญิง
มาใช้ให้ถูกหน้าที่ในความเป็นภริยา4ประเภทนี้ถึงจะเรียกว่ารักษาชีวิตคู่อยู่ไปได้ต่อจากนี้ระวังธนัญชัยเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของนางวิสาขาได้เคยให้โอวาทเอาไว้กับนางวิสาขาก่อนที่จะออกเดินทางไปครองเรือนอยู่บ้านสามีระหว่างสามีกับแม่ผัวนี่นะไม่รู้ยังไงท่านผู้ฟังมีปัญหากันอยู่เรื่อยเอาจะรักษาปัญหาข้อนี้ทำยังไงท่านจึงให้ข้อมูลเอาไว้10อย่างด้วยกันในข้อแรกท่านบอกว่าไฟในอย่านำออกไปข้างนอกข้อที่2ไฟนอกอย่านำเข้ามาข้างในข้อที่3พึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นข้อที่4ไม่พึงให้กับคนที่ไม่ให้ข้อที่5พึงให้กับคนที่ทั้งให้และไม่ให้ข้อที่6นั่นคือนั่งให้เป็นสุขข้อที่7นั่นคือบริโภคให้เป็นสุขข้อที่8พึงนอนให้เป็นสุขข้อที่9คือบำเรอไฟและข้อที่10คือนอบน้อมเทวดาภายใน10ข้อนี้หมายความเป็นอย่างไรในข้อแรกที่บอกว่าไฟภายในไม่ควรนำออกไปภายนอกก็หมายความว่าสิ่งที่ไม่ดีอะไรของพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีอย่านำออกไปพูดภายนอกไม่ว่าจะเป็นพี่น้องของตนเพื่อนของตนพ่อแม่ของตนอย่าเอาไปพูดเก็บเอาไว้หรือถ้าจะพูดนะต้องพูดกับคนที่สามารถรักษาความลับของเราได้เพราะว่าเพื่อนไงท่านผู้ฟังเพื่อนที่ดีเนี่ยจะรักษาความลับของเพื่อนได้ไฟในอย่านำออกข้อที่สองที่บอกว่าไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในหมายความว่าคนอื่นๆอะไรที่เขาแบบว่าติเตียนผัวติเตียนสามีติเตียนพ่อสามีติเตียนแม่สามีบางทีพูดถึงแฟนเก่าของสามีอย่างเงี้ยสมมติก็มีแฟนเก่าผมมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังความไม่ดีของสามีเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็อย่านำเอามาเล่าข้างในหรือเพื่อนบ้านจะพูดถึงความไม่ดีของพ่อผัวแม่ผัวก็อย่าเอามาเล่าข้างในอย่ามาเล่าให้พ่อผัวแม่ผัวฟังอย่าเอามาเล่าให้สามีฟังนี่คือไฟนอกอย่านำเข้ามาภายในข้อที่สามพึงให้แก่คนที่ให้เท่านั้นเพราะลักษณะของผู้หญิงที่มาแต่งงานอยู่ในเรือนระหว่างก็จะมีตำแหน่งที่เราเป็นแม่บ้านเพราะว่าแม่บ้านนั่นก็คือหมายถึงเป็นแม่เช่าเรือนที่จะดูแลเป็นผบ.ทบ.คือผู้บัญชาการที่บ้านเป็นใหญ่สุดในบ้านแล้วเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนถ้าเป็นตำแหน่งแม่เช่าเรือนหรือเป็นตำแหน่งแม่บ้านก็จะต้องรู้จักรักษาของในบ้านนั่นคือรู้จักรักษาทรัพย์ถ้าคนที่เขายืมของไปแล้วเขาเอามาคืนเราถึงจะให้เขายืมใหม่ไปได้เช่นยืมภาชนะไปยืมเงินไปแล้วเขาเอาเงินเก่าที่ยืมไปมาคืนเราถึงจะให้เขายืมได้นี่คือพึงให้กับคนที่ให้เท่านั้นคือเขาให้คืนเรามาเราก็จึงให้เขาต่อไปได้ไม่ให้กับคนที่ไม่ให้คือหมายความว่าถ้าเขาไม่คืนของที่เคยยืมเราไปเราก็อย่าเพิ่งให้เขายืมให้เอาของเก่านั้นมาคืนซะก่อนทั้งของด้วยทั้งเงินด้วยนะเรื่องเงินทองบางทีเราก็ให้ยืมได้แต่เราจัดสรรประมาณอะไรต่างๆไว้ให้ถูกต้องแต่ก็ต้องเอามาคืนก่อนถึงจะค่อยเอาใหม่ให้ได้ทีนี้สำหรับบางคนคือในกรณีที่ญาติพี่น้องที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากบางครั้งเราก็ต้องยกเว้นในกรณีว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เอามาคืนของเก่าที่เคยยืมไปหรอกแต่ถ้าเขาได้รับความลำบากจริงๆเรามีอยู่เราควรให้ถึงเป็นในข้อที่5บอกว่าพึงให้กับคนทั้งที่ให้และไม่ให้คือไม่ว่าเขาจะให้คืนหรือไม่ให้คืนก็ตามถ้าเป็นญาติพี่น้องที่เขาประสบความลำบากอยู่แล้วเราพอให้ได้เราก็ให้เถอะในกรณีหมายความว่าอย่างนี้ส่วนการนั่งให้เป็นสุขคือนั่งในตรงไหนแล้วที่ถ้าเห็นพ่อผัวแม่ผัวหรือสามีแล้วเราจะต้องลุกขึ้นนี่อย่าไปนั่งตรงนั้นเพราะมันจะแบบว่าขวางหูขวางตาบริโภคก็เหมือนกัน
ควรจะบริโภคหลังจากที่จัดแจงอาหารโภชนะต่างๆสำหรับคนทุกคนให้เรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะยิ่งพ่อผัวแม่ผัวและสามีรวมถึงคนรอบข้างด้วยตัวเองอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดแจงให้กระทำแล้วถึงบริโภคได้อันนี้คือการบริโภคให้เป็นสุขการนอนให้เป็นสุขนี้ก็เหมือนกันว่าจะต้องดูแลที่พักที่นอนของคนต่างๆเหล่านั้นให้เรียบร้อยซะก่อนพ่อผัวเขานอนหรือยังแม่ผัวเขานอนหรือยังสามีนอนหรือยังหรือลูกเต้านอนหรือยังคนต่างๆเป็นยังไงดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขเรื่องที่พักที่นอนเขาให้ดีและเราก็จึงเข้านอนนี่จึงเป็นลักษณะที่จะมาสอดคล้องในข้อที่ว่าสงเคราะห์คนข้างเคียงประพฤติเป็นที่พอใจดูแลรักษาทรัพย์ได้ส่วนในข้อที่บำเรอไฟนั้นก็หมายถึงการที่ต้องคอยเติมเชื้ออยู่เสมอสำหรับดวงไฟจะให้เชื้อหรือน้ำมันนั้นหมดไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนกับว่าสามีพ่อสามีแม่สามีเราต้องคอยบำรุงคอยบำเรอคอยถามสารทุกข์สุขดิบอยู่เสมอเหมือนกันประคับประคองไว้ไม่ให้ไฟเนี่ยมันดับต้องระวังทั้งลมต้องระวังทั้งน้ำต้องคอยเติมเชื้อดูแลไฟให้ดีคือดูแลพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้ดีแล้วก็พึงนอบน้อมเทวดาภายในข้อที่10อันนี้เราก็ต้องเข้าใจประเพณีในอินเดียโบราณสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังที่เขาก็จะต้องมีการไปตั้งเครื่องบูชาให้เทวดาต่างๆตามวันที่จะเป็นวงรอบของการบูชาเช่นในกรณีของประเพณีจีนเนี่ยก็จะมีวันที่จะต้องบูชาเทพเจ้านั่นเทพเจ้านี่ใช่ไหมปีหนึ่งคุณก็จดออกมาว่าต้องบูชานี่นี่นี่อันนี้ก็เปรียบเทียบกลับมาว่าเอ้ยนี่เป็นวันเกิดของพ่อผัวนะนี่วันเกิดของแม่ผัวนะอันนี้วันครบรอบแต่งงานนะอันนี้วันสำคัญของคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องจัดแจงวันต่างๆเหล่านั้นเนี่ยให้มันเหมาะสมถูกต้องนี่จึงเป็นเรียกว่าการนอบน้อมเทวดาภายในข้อนี้ต่างจากการบำเรอไฟตรงที่การบำเรอไฟนั้นอาศัยเหตุเหตุนั้นก็คือเชื้อหมดบ้างป้องกันลมป้องกันฝนแต่การนอบน้อมเทวดาภายในนั้นคือตามวงรอบของวันที่จะต้องครบเช่นวันพระหรือวันไหนๆที่มันมีความสำคัญเป็นภริยาก็ไปทำหน้าที่นั้นให้ถูกต้องเหมาะสมตามประเพณีในวันต่างๆนั้นๆให้ถูกต้องนั่นเองสิบอย่างนี้ท่านฟังจะแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพ่อผัวแม่ผัวกับลูกสะใภ้ได้แน่นอนทีนี้เรามายกเคสบ้างท่านฟังเอาเคสทั้งที่มันเวิร์กและก็ทั้งที่มันไม่เวิร์กดูซิว่ามาเปรียบเทียบแล้วเอาไปใช้งานอย่างไรเรื่องแรกคือเรื่องของนางเวทีกายกเรื่องนี้ขึ้นเป็นกรณีศึกษาดังนั้นมีชื่อเสียงกระจายไปว่าเป็นผู้ที่เรียบร้อยอ่อนหวานแล้วก็สงบเสงี่ยมเยือกเย็นชื่อเสียงของนางกระจายไปอย่างนั้นสามีตอนที่ยังไม่แต่งงานกันนะก็กลุ่มถุงชนนั่นแหละแม่สามีก็คิดว่าโอ้ยเธอเป็นคนเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ก็เลยไปสู่ขอมาให้เป็นลูกสะใภ้นี่ก็จะเปรียบเทียบกับในสมัยปัจจุบันก็คือตอนที่คบกันอยู่เนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยโอ้โหดีมากเลยเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเยือกเย็นทีนี้พอแต่งงานกันไปท่านผู้ฟังที่เป็นนางฟ้าทำไมเป็นเหมือนนางมารร้ายที่ว่าเยือกเย็นทำไมมันเร่าร้อนรุ่มร้อนที่ว่าสงบเสงี่ยมนุ่มนวลกลับแข็งกระด้างหยาบคายมีนางทาสีชื่อกาลีท่านผู้ฟังเธอก็มาทดสอบแม่เจ้าเรือนเวเทหิกานี้คิดว่านายหญิงเนี่ยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยมีชื่อเสียงเป็นอย่างนี้นี่เพราะว่ามีคนทำตามใจพอใจให้ทุกอย่างหรือว่าเธอนั้นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเยือกเย็นจริงๆกันแน่นางกาลีนี่ก็จึงตื่นสายขึ้นวันหนึ่งตื่นสายขึ้นแล้วเอ้าทำไมยังไม่กวาดหน้าบ้านเรือนอะไรไม่เรียบร้อยถามสาวใช้กาลีนางก็บอกโอ้ลืมตื่นสายไม่ได้เป็นอะไรนางเวทีฮีกาเนี่ยก็ชักสีหน้าเข้าใส่แล้ว
ริ่มหน้านิ้วคิ้วขมวดคือออกมาทางกายละวันต่อมานางกาลีเอาอีกตื่นสายกว่าเก่านอกจากไม่กวาดไม่อะไรแล้วนมแพ้ก็ไม่ได้รีดไม่ได้เตรียมเครื่องดื่มต้มน้ำร้อนอะไรก็ไม่ได้ทำแม่เจ้าเรือนเวเดหิกาลุกขึ้นมาอ้าวทำไมอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยนางกาลีไปไหนเสียงนี่แว๊ดแว๊ดแว๊ดขึ้นแล้วรู้ความว่านางกาลีก็ตื่นสายเฉยเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเธอนี่ด่าบ่นทั้งวันเลยอันนี้คือออกมาทางวาจาแล้วจะแค่ชักสีหน้าในวันก่อนวันต่อมานี่วาจาเอาด้วยวันถัดมาอีกท่านผู้ฟังนางกาลีนี่ตื่นสายยิ่งกว่าเก่านอกจากไม่ได้กวาดไม่ได้เก็บต้มน้ำอะไรก็ไม่ได้ทำอาหารก็ไม่ได้เตรียมอีกพระเจ้าเรือนเวเทหิกามาเห็นนี่เอาโถโกรธมากไปถึงห้องนอนไม่ต้องถามแล้วตาแว๊ดแว๊ดแว๊ดแว๊ดใสเลยนางกาลีลุกขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งหนีเธอก็คว้าเอาลิ่มประตูนี่ปักใส่เข้าเขี้ยงเข้าที่หัวของนางกาลีเลือดเป็นลิ่มเป็นลิ่มนี่ไหลออกมาวึดวึดเลยนางกาลีนี่รีบวิ่งไปตลาดเลยทุกท่านบอกว่านี่ดูเลือดออกมานี่เพราะว่าแม่เจ้าเรือนเวเทหิกาเอาลิ่มประตูฟาดใส่หัวฉันนี่โอ้ยดูนี่แหละคนเยือกเย็นนี่แหละคนสงบเสงี่ยมนี่แหละคนที่เรียบร้อยเสียชื่อเสียงไปเลยท่านฟังสามีนางนี่ก็เหวอไปเลยเอ้าทำไมมันคนละเรื่องกันแบบนี้ล่ะทำไมเป็นภรรยาเปรียบเหมือนด้วยเจ้านายตอนก่อนแต่งงานได้ข่าวว่าเป็นแบบหนึ่งพอแต่งงานมาจริงๆแล้วกลับเป็นอีกแบบหนึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาในพระสูตรที่เปรียบด้วยเลื่อยพระพุทธเจ้าจึงแนะนำว่าเวลาที่เราเจอเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามให้อดทนเอาอดทนให้เหมือนแผ่นดินที่เขาจะขุดเอาจอบบุ้งกี่มาขุดแผ่นดินให้ไม่เป็นแผ่นดินเนี่ยไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนแผ่นดินที่ใครจะทำให้ไม่เป็นแผ่นดินด้วยการขุดด้วยการขากถุยด้วยการกระทืบไม่ได้ทำจิตก็เราให้เหมือนกับน้ำว่าถ้าใครจะเอาคบเพลิงหญ้ามาเผามาจุดให้มันเดือดพร่านพร่านปุดปุดขึ้นเป็นฟองเป็นฟองในแม่น้ำเนี่ยเรามันจะไปทำได้ไงไม่ได้ทำจิตใจเราให้เหมือนน้ำเขาจะด่าว่าด้วยคำจริงคำเท็จด้วยคำอ่อนหวานคำหยาบคายด้วยถูกเวลาไม่ถูกเวลาด้วยคำพูดที่มีประโยชน์หรือไร้ประโยชน์ด้วยลักษณะที่มีเมตตาหรือมีโทสะก็ตามให้ทำจิตให้เหมือนกับน้ำให้ทำจิตให้เหมือนกับอากาศเป็นสิ่งที่เขาจะเขียนรูปให้ปรากฏอยู่ในอากาศไม่ได้ไม่เหมือนกับแผ่นผืนผ้าใบแล้วก็ให้ทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ใครจะเอาไม้มาทุบมาตีให้มันส่งเสียงดังปรึมปรึมไม่ได้ทำจิตให้มีความอดทนแบบนี้อยู่ครองเรือนได้ท่านผู้ฟังอยู่ครองเรือนได้หรือในเคสที่สองกรณีของนางวิสาขานางวิสาขาท่านผู้ฟังขนาดว่าได้โอวาทจากคุณพ่อธนัญชัยให้มา10ข้อนี้แล้วนะเธอพยายามรักษาอย่างดีก็ยังมีเรื่องกับพ่อสามีได้คือพ่อปัวได้ในเคสของนางเวเทหิกาเนาะก็คือลักษณะที่ว่าคู่ครองนั้นไม่ได้เหมือนกับตอนที่คบกันตอนแรกเป็นหนังคนละม้วนเอาเราก็ให้อดทนเอาทั้งตัวเราตัวเขาตัวเราจะผ่านไปได้เคสที่สองกรณีที่สองของนางวิสาขาคือกรณีที่มีปัญหากับพ่อผัวหรือแม่ผัวหรือกับฝ่ายภรรยาคือพ่อภรรยาหรือแม่ของฝ่ายภรรยาคือพ่อตากับลูกเขยหรือแม่ผัวกับลูกสะใภ้มักจะมีปัญหากันใช่ไหมแต่เคสของนางวิสาขานี่ก็เหมือนกันพ่อสามีรับประทานอาหารอยู่
เธอเนี่ยจัดแจงการงานอะไรต่างๆอย่างดีเลยนะให้พ่อผัวรับประทานก่อนทีนี้พอมีพระมาบิณฑบาตเห็นว่าพ่อผัวไม่ใส่ใจที่จะใส่บาตรเธอก็จึงบอกให้ท่านเลี่ยงไปก่อนพ่อผัวนี่กำลังฉันอาหารเก่าอยู่ไม่เข้าใจความกันสื่อสารผิดพลาดนี่แหละท่านฟังจึงเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นเลยพอเกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นนี่จะไล่หนีเลยนะแต่งงานกันมายังไม่ทัน7วันงานฉลองนี่ยังไม่ทันเลิกราไล่หนีแล้วจะเลิกแล้วยังไม่ทันข้ามสัปดาห์เลยนะเธอแก้ยังไงคือเอาชนะความเท็จด้วยคำสัตย์เอาชนะความไม่เข้าใจด้วยความเข้าใจเอาชนะความเกลียดด้วยความรักเอาชนะคำโกหกด้วยความจริงถ้าเราจะเลิกกันท่านผู้ฟังเราอย่าให้เป็นฝ่ายที่เราเริ่มก่อนคือเราพยายามจะประคับประคองนั่นแหละให้ชีวิตคู่เนี่ยมันไปได้ไม่ว่าจะฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายก็ตามพยายามประคับประคองเอาคุณต้องอยู่ร่วมกับพ่อแม่ของอีกฝ่ายหนึ่งเอาพยายามประคับประคองเอาเอาความจริงเอาความอดทนเอาการให้เอาการแบ่งปันเอาความเมตตาเข้าเอาชนะจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ทีนี้คุณเอามันเป็นอย่างนี้ทุกฝั่งบ้างถ้าศีลมันไม่เสมอกันศรัทธาจาคะปัญญาไม่เสมอกันมันอยู่กันไม่ได้ใช่ป่ะก็มาอยู่กันไม่ได้เนี่ยหมายความว่าถ้ารักษาศีลดีคนที่เขาไม่มีศีลเขาจะไม่พอใจเขาจะมีแนวโน้มที่จะไปหาคนที่เขาไม่มีศีลเหมือนกันคนที่ตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาก็จะมีแนวโน้มไปหาคนที่มีความตระหนี่คนที่ไม่มีศรัทธาเหมือนกันมันก็จะแยกจากเราไปเองเราตั้งมั่นในศีลศรัทธาจาคะปัญญาเมตตากรุณาตั้งไว้อยู่อย่างนี้ถ้าเขาปรับเปลี่ยนได้เขาก็จะโน้มเอียงน้อมเอียงมาในทางที่จะมีศรัทธามีเมตตามีจาคะมีศีลมีปัญญาถ้าเขามาไม่ได้บุญไม่ถึงมันก็จะแยกกันไปเองเวลาแยกกันไปให้เขาขอมาให้เขาตั้งเรื่องมาเราไม่ด่าไม่ว่าไม่โต้ถ้าจะเลิกแบบนี้โอเคเหมือนลักษณะของนางวิสาขาที่ว่าพ่อผัวนี่ขอเลิกเอาไม่ตรงไม่แต่งมาแล้วอย่าเอานางนี่มาเป็นลูกสะใภ้ให้ท่านน่ะเลิกเราอย่าไปขอเลิกถ้าจะเลิกแล้วก็เคลียร์กันให้จบเรื่องอะไรประเด็นอะไรทำความเข้าใจกันแล้วจบกันให้ดีเลิกได้ไม่มีปัญหาลักษณะนี้ทีนี้ของกรณีนางวิสาขาเนี่ยเธอสามารถที่จะเคลียร์เรื่องนี้ให้เกิดความเข้าใจได้มิกระเศรษฐีกับบุตรที่เป็นสามีของนางวิสาขานั้นก็พอมีบุญอยู่ทุกฝั่ง

ไม่เคยรักสามีเลยตั้งแต่แต่งงานกันมาตอนแต่งงานก็ถูกจับกลุ่มถุงชนไม่ได้รักไม่ได้สนใจหน้าตาก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่งงานกันมาจนกระทั่งมีลูกหนึ่งคนก็ไม่ได้เคยรักสามีเลยรู้สึกขยะแขยงเกลียดชังทั้งท่าทางหน้าตาคำพูดโอ้ยฉันไม่ชอบแกเลยเอาแล้วไม่ทนอยู่ตั้งแต่คุณย่าตั้งแต่คุณยายสืบต่อเนื่องมาเนี่ยไม่มีใครที่จะลาเลิกกันหมายถึงหย่าร้างกันออกมาเป็นแม่ไม้เนี่ยไม่มีเธอก็จึงอนุวัตตามธรรมเนียมนี้ไม่อยากเป็นคนตัดตระกูลอดทนอยู่เอาสามีทำอะไรที่ไม่ชอบใจบางทีท่าทางคำพูดหรือพฤติกรรมบางอย่างมันไม่ได้จะเป็นไปตามหน้าที่แต่เธอก็จะอดทนเอาอะอยู่ไปไม่ได้มีความรักเลยจนสุดท้ายความจริงเปิดเผยขึ้นมาพูดทำความเข้าใจกันสถานการณ์ผู้ฟังบางทีมันก็คลี่คลายเปิดเผยออกให้เห็นความจริงคือในตอนนั้นลูกของทั้งสองคนเกิดถูกงูฉกทิศงูนั้นกำลังแล่นเข้าสู่หัวใจจะตายแล้วเธอก็จึงได้ตั้งสัจจอธิษฐานประกาศความจริงนี้ขึ้นมาแล้วก็กลับใจเปลี่ยนแปลงตั้งความรักในสามีอดทนเอาอนุเคราะห์จัดแจงการงานขยันขันแข็งทำหน้าที่ให้ถูกครอบครัวก็ดำรงอยู่ได้เป็นไปได้ท่านผู้ฟังรักษากันมานี่คือเคสที่ว่าถ้าเราไม่รักสามีเลยนะตั้งแต่วันแต่งงานถูกจับกลุ่มทุ้งชนหรือด้วยเงื่อนไขอันใดอันหนึ่งก็ตั้งความรักขึ้นมาได้ในกรณีของภรรยานายมันทปยะหรืออีกเคสหนึ่งคุณผู้ฟังที่สามีเนี่ยไปมีเมียน้อยนะคือนางอุตรานางอุตราเนี่ยเธอก็ถูกจับกลุ่มทุ้งชนเหมือนกันนำซ้ำศรัทธานี่ไม่เสมอกันด้วยความที่ว่าฝ่ายสามีแล้วก็พ่อสามีแม่สามีนับถืออีกศาสนาหนึ่งตัวเองนับถือศาสนาพุทธเราก็ไม่เหมือนนางวิสาขาด้วยนะที่ว่าสามารถให้เขาปรับมามีศรัทธาให้เสมอกับเราได้กรณีของนางอุตราเนี่ยแก้ไขไม่ได้สามีกับพ่อผัวก็ยังนับถือศาสนาอื่นแต่เธอก็อยู่ร่วมกันได้ยังสามารถที่จะให้สามีพอใจในความที่อยู่ร่วมกันในการบริโภคกามในการทำกิจการงานต่างๆตัวเองก็อยู่ไปรักษาศีลของตนไปทำหน้าที่ของตนไปสามีจะทำอะไรก็ไม่ว่าอะไรตัวเองก็อดทนเอาจัดแจงการงานอย่างดีอนุเคราะห์คนข้างเคียงไม่ประพฤตินอกใจสามีเข้าใจทำอะไรก็อดทนเอาเธอก็ยังอยู่ได้รักษาตัวได้ดำซ้ำในกรณีของนางอุตราลูกชายคนเดียวก็ยังมาตายไปด้วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอย่างใดอย่างหนึ่งเธอก็ยังประคับประคองจิตใจให้อยู่ในการกรองเรือนได้ที่เธออยู่ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเธอนั้นเป็นผู้เลิศในการเข้าสมาธิเป็นอุบาสิกาที่กรองเรือนคนเดียวเลยนะท่านผู้ฟังที่จะสามารถชำนาญในการเข้าออกฌานสมาธิได้อย่างดีจึงสามารถทำให้เธอนั้นมีการแต่งงานแล้วก็ไม่ขาดทุนคือบางทีบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันแต่งงานกับไอ้หมอนี่หรือกับไอ้นางนี่ชีวิตฉันเนี่ยโอ้ขาดทุนละยากละเอาเรามาดูกรณีของนางอุตราดูสิแต่งงานกับคนที่ก็ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันครอบครัวฝ่ายชายก็ฐานะแย่กว่าน้ำซ้ำลูกก็ยังมาตายแต่เธอได้กำไรในการครองเรือนเพราะว่ารู้จักรักษาจิตของตนให้ดีเพราะว่าท่านเคยเปรียบเทียบไว้ผู้ฟังเหมือนกับเทวดาอยู่ร่วมกับผีหรือผีอยู่ร่วมกับผีหรือเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาถ้าเราอยู่ร่วมกับผีนะเรานี่จะถูกผีหลอกถูกการเบียดเบียนผีนั้นหมายถึงคนที่ไม่รู้จักรักษากายวาจาใจให้ดีไม่มีศรัทธาศีลจาคะปัญญาไม่รู้จักหน้าที่ที่ควรทำในระหว่างสามีภรรยา

0: นั่นเปรียบเหมือนกับคนที่ตายแล้วเป็นผีแต่ถ้าเป็นเทวดานั้นก็คือผู้รู้จักรักษาหน้าที่ในความเป็นผู้ครองเรือนของทั้งฝ่ายภรรยาหรือสามีนั้นรู้จักให้มีศรัทธาศีลจาระปัญญามีความเพียรขันแข็งจัดแจงหน้าที่ให้ถูกต้องด้วยคุณธรรมของเทวดาในข้อนี้จิตใจเราก็ยังได้รับการรักษาท่านผู้ฟังจะอยู่ร่วมกับผีอยู่ร่วมกับอีกฝ่ายหนึ่งคู่ครองที่เขาอาจจะไม่ได้ดีเต็มที่เราก็ยังรักษาตนเองให้อยู่ในร่องในรอยมีความสว่างมีกำไรให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการครองเรือนระหว่างสามีภรรยาเรื่องของคนคู่มันก็จะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้คือที่ว่ากันไปแล้วตั้งแต่เราแต่งงานเนี่ยท่านผู้ฟังชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เป็นของเราแล้วล่ะคือเป็นของกันและกันหมายถึงต้องเป็นของทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันรักษาถ้าฝ่ายหนึ่งรักษาอีกฝ่ายหนึ่งไม่รักษาก็จะมีความบกพร่องในด้านที่ไม่รักษานั้นแต่เรารักษาให้ดีความดีก็เกิดขึ้นกับเราตั้งแต่วันแต่งงานนั่นแหละท่านผู้ฟังชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราโดยสิ้นเชิงมันก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับคู่ครองเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกันไปจนถึงเปรียบการครองเรือนนั้นเหมือนกับการที่เราอยู่ในป่าจะต้องมีเรื่องราวต่างๆมากมายแต่จะพูดถึงแล้วกันไม่ได้ออกจากเรือนการอยู่คนเดียวหรือว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นจะดีกว่าแน่เปรียบเหมือนกับการอยู่ที่โล่งที่โปร่งที่สบายอย่างไรก็ตามต้องฟังค่านิยมในสมัยปัจจุบันมันก็จะมีแนวโน้มให้เรานั้นจะต้องมีคู่ครองก็ถ้าเมื่อมีแล้วรักษาให้ดีด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้ตามที่ท่านสอนก็จะประคับประคองชีวิตคู่นั้นให้มีความราบรื่นมีกำไรมีความมั่งคั่งในทั้งด้านทรัพย์สินเงินทองในทั้งด้านความสัมพันธ์ในทั้งด้านลูกหลานในทั้งด้านการดำเนินชีวิตไปด้วยสุดท้ายนี้พระพุทธเจ้าเคยเตือนนางวิสาขาไว้ท่านผู้ฟังถึงแม้นางวิสาขาจะเป็นผู้มีบุญมากถึงขนาดว่าสามารถปรับเปลี่ยนศรัทธาศีลของพ่อผัวแม่ผัวและสามีให้มาเสมอกับตนได้แต่ก็ยังเจอทุกข์ในการครองเรือนอยู่ดีคือความที่ว่าหลานของเธอนั้นได้เสียชีวิตไปเธอก็มีความเศร้ามากพระพุทธเจ้าท่านจึงเตือนไว้บอกว่าผู้ใดมีสิ่งที่รัก100ผู้นั้นก็จะมีทุกข์100ผู้ใดมีรัก90ผู้นั้นก็จะมีทุกข์90ผู้ใดมีรัก1ผู้นั้นก็จะมีทุกข์1ความที่ไม่มีรักก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ครองเรือนฟังเราไม่ได้อยู่ด้วยความรักในฉันชู้สาวในฉันความที่พอใจหรือมีความไม่พอใจแต่ให้เราอยู่ด้วยคุณธรรมคือศรัทธาศีลจาระปัญญาให้เราอยู่ด้วยหน้าที่คือหน้าที่ของความเป็นลูกสะใภ้ลูกเขยภรรยาและสามีให้เราอยู่ด้วยกิจที่เราต้องควรทำในความที่มีศีลศรัทธาจาคะปัญญาความขยันขันแข็งต่างๆเราอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยความเมตตาแล้วการครองเรือนของเรานั้นจะไปได้นั่นเองในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับตำฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM891กิโลเฮิรตซ
2: ์ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุ ุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพเร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: นายกรัฐมนตรีกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันนี้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยระบุว่าการพิจารณาจะใช้เวลาประชุม3วันและรัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยโดยกำชับให้ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลต้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการขณะที่กรรมาธิการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามซึ่งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องของคณะกรรมาธิการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เผยแพร่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้ข้าราชการการเมืองออกจากตำแหน่งและคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งสั่งณวันที่4กันยายน2569ลงนามโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยมีรายละเอียดใจความว่านางสาวรัชดาธนาดิเรกได้ขอลาออกจากตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2535จึงให้นางสาวรัชดาออกจากตำแหน่งเนื่องจากลาออกทั้งนี้นางสาวรัชดาเปิดเผยผ่านไลน์กลุ่มรังนกกระจอกซึ่งมีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับชาวรังนกกระจอกอีกครั้งขอบคุณที่ทุกคนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารรัฐบาลธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์ร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินและลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือน
10: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนผ่อนทีหลังหรือ BNPL ว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดทำประชาพิจารณ์หรือ Hearing คาดว่าจะออกใช้ได้ไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการออกใบอนุญาตหรือไลเซนส์รูปแบบใหม่เพื่อเข้ามากำกับดูแลผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 3,600 รายใน24ประเภทธุรกิจด้วยกลุ่มนอนแบงค์มีสัดส่วนจำนวนบัญชีสินเชื่อสูงถึง175และมีปริมาณสินเชื่อคิดเป็น55%เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีสัดส่วนบัญชีเพียง125และปริมาณสินเชื่อ145พร้อมย้ำว่ามาตรการกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL และการจัดระเบียบกลุ่มนอนแบงค์ถือเป็น2ใน4เรื่องสำคัญของการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินเพื่อลดความเสี่ยงหนี้ครัวเรือนและเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันวันจันทร์ที่7กันยายน2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
1: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้คือดูจากแรม9ค่ำเดือน9แล้วนึกว่าต้อง99 ยังวันนี้69อยู่นะคะวันนี
0: ้แต่ว่า 6, ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์นี้ก็เสาร์5นะ
1: ค่ะเป็นไงเสาร์5
0: ก็ดีทุกอย่าง
1: ค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกที่เลยนะคะวันนี้ตามข่าวด้วยกันเริ่มต้นสัปดาห์ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะดินฟ้าอากาศก็ต้องตามเหมือนกันเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีประกาศออกมาเป็นฉบับแรกคือประกาศเนี่ยเป็นช่วงๆเลยนะเหมือนวันเว้นวัน3วันเว้นวันนะคะล่าสุดค่ะประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับแรกวันนี้นะคะระบุว่าช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปแล้วก็ในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นนะคะวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหานะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะแล้วก็ยังไงก็ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะส่วนทางด้านของสทช.ได้ออกมาเตือนนะคะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลัน24จังหวัดด้วยกันจนถึงวันที่8กันยายนนี้ทางด้านของนายไพฑูรย์เก่งกัญช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ท่านได้กล่าวถึงนะครับว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ตอนนี้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้นะตามที่พี่น้อยได้เมื่อสักครู่นี้นะครับได้นำเรียนไปเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันไปนะครับจึงขอให้เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากในฝนที่ตกสะสมที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดค่ะจนถึงวันที่8กันยายนนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เท่ากับว่าเดี๋ยวลมหนาวจะมาแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะจะหนาวแล้วก็พายุก็ต้องตามแต่ว่าส่วนใหญ่พายุก็จะเรียกว่าคลี่คลายก่อนขึ้นประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีลงนามนะคะมีการเนรเทศชาวต่างชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าชาวต่างชาติต้องเคารพกฎหมายไทยหากมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์พร้อมเนรเทศออกนอกประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอบ โอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายน2569นะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะท่านนายกบอกว่าถ้าหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได้นะคะโดยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายมีความกระชับเด็ดขาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นท่านนายกเองก็บอกอีกว่าถ้าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วมีพฤติกรรมที่ผิดแปลกหรือไม่เหมาะสมประเทศไทยก็สงวนสิทธิที่จะเชิญให้ออกจากประเทศตามกฎหมายค่ะ
0: ค่ะมีเมื่อวานนี้มีทางด้านของข้อมูลของซุปเปอร์โพลพี่น้อยเขาออกไปสำรวจพี่น้องประชาชนเนี่ยล่าสุดเนี่ยตัวเลขเขาสรุปออกมาก็บอกว่าประชาชนอยากให้มีโครงการไทยช่วยไทยพลัดต่อซึ่งบอกว่าเป็นผลงานเด่นของทางด้านของรัฐบาลด้วยนะคะจากการสำรวจเนี่ยวิจัยของซูเปอร์โพลสำรวจความคิดเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสค่ะดำเนินการในช่วงระหว่าง1ถึง5กันยายน2569ที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่างค่ะประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกลบอยู่ที่สัก 3% นะคะผลสำรวจเนี่ยก็คือพบนะคะว่าประชาชนร้อยละ 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 ค่ะพึงพอใจในระดับปานกลางและร้อยละ 11.5พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยนะคะโดยหากรวมที่ความพึงพอใจเนี่ยก็คือตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.5 ตรงนี้ค่ะสะท้อนว่ามาตรการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากประชาชนในระดับที่สูงเมื่อถามว่าหลังที่สุดมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลควรจะดำเนินการในเรื่องใดต่ออันนี้คือเป็นข้อมูลของการสำรวจพี่น้องประชาชนคือพบนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยร้อยละ 33.4 ต้องการให้เดินหน้ามาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดค่าครองชีพต่อนะคะอันดับที่2ร้อยละ 17.9 คือต้องการให้ลดค่าไฟฟ้าน้ำมันและพลังงานส่วนอันดับที่3เนี่ยร้อยละ 15.5 ต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่มีรายได้น้อยส่วนอันดับที่4ร้อยละ 11.2 ต้องการให้แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและอันดับที่5ร้อยละ 10.8 คือต้องการให้สร้างงานเพิ่มโอกาสให้คนไทยมีอาชีพและรายได้เสริมนะคะผลสำรวจในครั้งนี้จึงสะท้อนค่ะว่าประชาชนมองเห็นผลของมาตรการไทยช่วยไทย60-40เนี่ยโดยเฉพาะการกระตุ้นการจับจ่ายเรื่องของการสร้างเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและขณะเดียวกันยังคงมีความหวังว่ารัฐบาลจะเดินหน้ามาตรการลดค่าครองชีพควบคู่กับการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานรายได้เกษตรกรหนี้ครัวเรือนและการสร้างงานค่ะเพื่อให้ผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจสามารถต่อยอดสู่ความมั่นคงของประชาชนในระยะยาวได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าโค้งสุดท้ายนะคะไทยช่วยไทยพลัสก็ตอนนี้รัฐบาลเร่ง26ล้านสิทธิ์ใช้สิทธิก่อนหมดเขตเพราะว่าจะหมดกันยายนนี้แล้ว
0: ค่ะ
1: ก็มีคลิปมีคือคนรอบข้างเพื่อนบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเวลาไปเจอเขาก็คุยกันว่าช่วงนี้เนี่ยนายกหนูช่วยแล้วเดือนต่อไปใครจะช่วยนะคะก็มีคลิปออกมาน่ารักออกมาเยอะแยะเพราะว่าหลายคนเนี่ยประทับใจเพื่อนบ้านอีกก็บอกว่าบ้านตรงข้ามบอกรีบไปใช้สิทธิ์ของนายกหนูเนี่ยเดือนนี้เนี่ยว่างั้นนะคะก็ตามดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมานั่นเอง 6:17 น.คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเวลา21วันนะคะในการที่จะมีกิจกรรมใหญ่กระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนค่ะพร้อมใจกันที่จะจัดกิจกรรมแสดงออกซึ่งพลังความรู้รักสามัคคีของคนในชาติในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายน2569ค่ะซึ่งเรื่องนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงการจัดกิจกรรมในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ในวันที่28กันยายนนี้นะคะซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อไม่ให้มีหัวมีท้ายหรือเรียกว่าธงไตรรงค์ค่ะมี3สีด้วยกันนะคะสีแดงหมายถึงชาติและเลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินั่นคือประชาชนค่ะสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่28กันยายน2460หรือ109ปีก่อนนะคะเพื่อให้การรณรงค์ที่จะเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เกิดการแสดงออกซึ่งพลังแห่งความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมทั้งอำเภอทั้ง878อำเภอแล้วก็ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศค่ะประดับธงชาติไทยณที่ตั้งหน่วยงานพร้อมเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนค่ะร่วมประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานบ้านเรือนนะคะอาคารบ้านเรือนของท่านพร้อมทั้งตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2569นี้นะคะสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายน2569ซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอค่ะและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลา 8:00 นค่ะซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถสวมชุดสุภาพหรือชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวแล้วก็โปร่งใสนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็มีมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญก็มีความคืบหน้านะคะโดยทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านได้หารือนะคะล่าสุดกับทางสำนักงานกพ.สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางและเห็นชอบหลักการสำคัญแล้วนะคะพร้อมที่จะมอบหมายให้ทางสำนักงานกพ.เร่งทำรายละเอียดหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขเพื่อที่จะเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปสำหรับนะคะในเบื้องต้นการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดเท่านั้นค่ะแต่กำลังดำเนินการควบคู่ไปในสามด้านสำคัญก็คือ 1. ปรับกำลังคน 2. คือปรับกระบวนการทำงานและ 3. ครับปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้โครงสร้างเนี่ยมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจนะคะก็คือมีการแบ่งออกมาเนี่ยเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือมีการปรับกำลังคนอย่างที่นำเรียนไปปรับกระบวนการทำงานปรับวิธีการทำงานเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆมีเยอะมากกว่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามในตีของร้องข่าวการสำหรับในเรื่องนี้ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงไทยช่วยไทยเมื่อสักครู่หลายท่านบอกว่าชอบค่ะพี่สมหวังชอบค่ะไทยช่วยไทยพี่ชีวินบอกว่าสวัสดีครับข่าวยามเช้าทั้ง2ท่านดีๆครับอยากให้รัฐบาลมีนโยบายต่อเนื่องไปอีกครับ
0: ค่ะ
1: ใครมีความคิดเห็นอย่างไรบอกมาเพิ่มเติมได้นะคะหรือแม้แต่โครงการรีต่างๆนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะพอพูดถึงเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการที่จะมีรีต่างๆนี่นะคะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินแล้วก็ทางด้านท่านรองนายกนะคะก็ได้มาประเดิมเป็นเรียกว่าเสาแรกเลยนะคะเสาที่5กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าในส่วนของรายละเอียดนะคะท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะก็ได้พูดถึงนะคะ3ส่วนด้วยกันที่จะมีการปรับเพื่อให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นใช่ไหมคะปฏิรูปราชการเพราะว่าอาจจะใช้มานานแล้วนะคะทีนี้พอไปถึงในส่วนของสำนักกพ.สำนักงานกพ.ค่ะก็ชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการค่ะ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นนะคะกล่าวคือมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการนั้นทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนนะคะดังนั้นสำนักงานกพ.ก็เลยออกมาชี้แจงนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการค่ะนะคะกพ.ก็บอกว่าสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วแล้วก็มีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้นะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นส่วนราชการมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้แล้วและตำแหน่งดังกล่าวว่างอยู่นะคะส่วนราชการก็ยังสามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดโดยไม่ถือว่าเป็นกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้เนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่นะคะมาตรการดังกล่าวค่ะมิได้จำกัดสิทธิหรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการนะคะแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศค่ะทั้งนี้นะคะตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.กำหนดให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลการดำเนินมาตรการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
0: ค่ะก็โลกโซเชียลเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายสำหรับประเด็นนี้กพ.
1: ค่ะ
0: โอ้ออกมาคือเหมือนข้อมูลบิดเบือนไปว่าอ้าวอย่างนี้ปีหน้าก็จะไม่มีการตำแหน่งในตำแหน่งสูงแล้วหรออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งพอมีโลกโซเชียลออกไปเยอะแยะมากมายเนี่ยทางสำนักงานกพ.ก็ต้องออกหนังสือชี้แจงถึงมาตรการนี้ก็คือมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงนะท่านบอกว่าไม่ได้ให้ขึ้นนะแต่ไม่ได้ให้กำหนดขึ้นมาใหม่นะก็คือประมาณนี้นะคะ6:26 นไปเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เขาผนึกกำลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้หนี้สหกรณ์ครูออมทรัพย์นะคะคือพบนะเขาบอกว่าตอนนี้หนี้น่ะโอ้โหเยอะมากเลยอยู่ที่ประมาณ1ล้านนะ1.14 ล้านล้านบาทนะตัวเลขตรงนี้ทางด้านของร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์คือมีการระบุค่ะว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ครูออมทรัพย์116แห่งมีสมาชิกอยู่ที่ 862,539 รายและมีเงินให้กู้เนี่ยนะฮะรวมอยู่ที่1ล้านก็คือ1,141,545 ล้านบาทนะท่านผู้ฟังขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ครูออมทรัพย์ก็คือมีเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% สูงสุดเนี่ย 9% มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% ที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7% ด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะครับว่าเดี๋ยววันเมื่อวันที่2กันยายนเนี่ยเขามีการหารือกันระหว่างทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับทางด้านของนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่ง2ฝ่ายก็เห็นชอบที่ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันค่ะระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับแนวทาง ก็คืออยู่ระหว่างการที่กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยจะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์เพื่อไปลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้แล้วก็ช่วยให้สหกรณ์มีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการไปจนถึงการช่วยสมาชิกค่ะไปเปลี่ยนไปใช้แหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงซึ่งการรวมหนี้เป็นก้อนเดียวกันหรือว่าการปรับแผนชำระหนี้แล้วก็การยืดระยะเวลาผ่อนชำระเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของการชำระหนี้ของสมาชิกให้มากขึ้นก็จะมีการนำเครื่องมือในการที่เขาบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตล็อกเนี่ยมาใช้ร่วมกันด้วยในส่วนหนึ่งนะว่าคุณประมาณคุณถ้าเกิดว่าเงินเดือนคุณไม่ถึงหนี้คุณจะกู้ได้ไม่ถึงยอดที่คุณจะต้องกู้หรืออะไรประมาณนี้ก็จะมีการระบบของเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยได้มากขึ้นด้วยนะคะแนวทางต่อไปก็เดี๋ยวดูนะในเรื่องของการพอตั้งคณะกรรมการร่วมกันทั้ง2หน่วยแล้วเนี่ยเรื่องของการปรับแนวทางนี้แล้วก็ข้อกฎหมายก่อนที่จะรายงานผลภายใน30วันเพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: ค่ะท่านก็ย้ำว่าแก้นี้ต้องไม่จบแค่การช่วยชำระที่เดิมนะคะแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ก้อนใหม่ด้วยนั่นเองนะคะพูดถึงวงการการศึกษานะคะก่อนไปพักนะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏรามัยพันนีมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่รองนายกสุภจีนะคะพิจารณาจากผลงานความรู้ความสามารถประสบการณ์และคุณูปการในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการค้าการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั่นเองนะคะก็คือนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2568จากผู้แทนพระองค์ตามมติเป็นเอกฉันท์ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีนะคะจันทบุรีค่ะเราพักกันสักครู่นะคะผู้ฟังคุณผู้ชมคะวันนี้คุณบุญประกอบโอกรินช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าช่วงพักนี้ก็ยังทักมาได้นะคะคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ดูแลโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบอยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระพักกันติดตามตีค้อนร้องข่าวนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อจากนะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
3: ับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เข้ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาศรีมาศครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลในเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยในการนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของประเทศเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569และในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วและทั้งนี้ทั้งนั้นกองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลต่อไปเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับสิ่งของพระราชทานก็ประกอบไปด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่างๆครับและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมงานฉลอง60ปีชมรม9สมาคมจีนเน้นย้ำบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและเชื่อมโยงชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางร่วมงานฉลองครบรอบ60ปีชมรม9สมาคมจีนณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมจีนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากมายแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของชมรม9สมาคมจีนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2508ว่าตลอด60ปีที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมและรากเหง้าความเป็นจีนภายใต้ความเป็นไทยสะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างชุมชนไทยเชื้อสายจีนกับสังคมไทยแล้วในขณะเดียวกันการเยือนจีนและการหารือกับผู้นำจีนที่ผ่านมาสะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศภายใต้แนวคิดไทยจีนครอบครัวเดียวกันและการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไทยและจีนได้ลงนาม MOU ร่วมกัน15ฉบับด้วยกันและประเทศไทยเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในจีนตะวันตกพร้อมกับย้ำอีกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจควรก้าวพ้นจากการเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ผลิตไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ร่วมกันสร้างมูลค่านวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและนอกจากนี้ประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยและประเทศจีนให้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานร่วมกันมากขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสในการร่วมลงทุนในอนาคตกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเสนอให้ประเทศไทยและประเทศจีนมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างอนาคตร่วมกันครับ โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและเครือข่ายชุมชนไทยเชื้อสายจีนเป็นกลไกเชื่อมโยงความร่วมมือทุกมิติเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้เติบโตอย่างมั่นคงและเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความสำเร็จในการเจรจาเรื่องของภาษีกับสหรัฐอเมริกาก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องกระทรวงพาณิชย์แหละครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยข่าวดีข้ามทวีปหลังการเจรจาปิดดีลเจรจาภาษีสหรัฐสำเร็จมั่นใจว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษีรวมไม่เกิน 19% แข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นอนพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR และนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีว่าการหารือระหว่างไทยและสหรัฐก็มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปร่วมกันในสาระสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ Agreement on Reciprocal Trade หรือ ART นั่นแหละครับซึ่งได้ทำสำเร็จกันแล้วแล้วขั้นตอนจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็จะให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคเร่งเก็บรายละเอียดและประเด็นปลีกย่อยที่ยังเหลืออยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายสหรัฐนั้นก็ให้ความมั่นใจว่าประเทศไทยจะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับภารกิจในครั้งนี้ถือเป็นอีกช่วงสำคัญแล้วครับของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยถูกกำหนดอัตราภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA สูงถึง 36% เลยทีเดียวครับก่อนที่การเจรจาและการจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับสหรัฐจะทำให้อัตราดังกล่าวลดลงเหลือเพียง 19% เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังระบุอีกว่าเป้าหมายสำคัญของการเดินทางไปสหรัฐในครั้งนี้คือการทำให้อัตราภาษีของสินค้าไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศอื่นโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาคได้เพราะว่าสหรัฐถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ1ของประเทศไทยแล้วครับซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี2568มากกว่า 2.37 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวและเชื่อมโยงกับการจ้างงานในประเทศไทยมากกว่า 400,000 ตำแหน่งหากประเทศไทยสามารถสรุปความตกลง ART ได้สำเร็จแล้วก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากมาตรการภาษีของสหรัฐรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงช่วยประคับประคองการผลิตการจ้างงานและรายได้ของประชาชนในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรและธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่การส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนั่นเองครับและช่วงนี้ไปตามต่อกันในประเด็นเรื่องการปฏิรูประบบราชการว่าถึงไหนกันแล้วโดยรัฐบาลแจงทำครบทั้งคนงานเทคโนโลยีโดยยึดหลักรัฐเล็กลงบริการดีขึ้นเดินหน้าเกษียณก่อนกำหนดด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6 กันยายน 2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลภายใต้แนวคิดที่ว่ารัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสว่าในขณะนี้นั้นมาตรการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญมีความคืบหน้าโดยนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับสำนักงานกพ.สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางแล้วและก็เห็นชอบหลักการสำคัญกันแล้วด้วยพร้อมมอบหมายสำนักงานกพ.ไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือตัวย่อคปร.กันต่อไปก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาครับแล้วการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะมาตรการเกษียณก่อนกำหนดเท่านั้นแต่ดำเนินการควบคู่กันใน3ด้านสำคัญสำคัญอันได้แก่ด้านที่1ปรับกำลังคนด้านที่2ปรับกระบวนการและด้านที่3ปรับวิธีทำงานด้วยเทคโนโลยีครับเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐนั้นมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ ในขณะที่ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนต้องดีขึ้นเอาละครับทีนี้มาฟังรายละเอียดของแต่ละด้านว่ายังไงกันบ้างโดยด้านที่1ส่วนที่1คือปรับกำลังคนนั่นหมายความว่าเกษียณก่อนกำหนดควบคู่ตรึงอัตรากลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเป็น2กลุ่มอันได้แก่มีอายุ50ปีขึ้นไปหรือมีอายุราชการ25ปีขึ้นไปและผู้มีอายุ40ถึง49ปีซึ่งมีอายุราชการตั้งแต่10ปีขึ้นไปโดยกำหนดเงินก้อนสูงสุดไม่เกิน12เท่าพร้อมเงื่อนไขไม่กลับเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานประจำของหน่วยงานภาครัฐอีกต่อไปรายละเอียดในด้านที่2ในส่วนที่2นั้นคือปรับกระบวนการโดยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นปรับปรุงกระบวนการภาครัฐควบคู่กับการปรับกำลังคนครับและส่วนที่3ด้านที่3คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำๆเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานลดการขอเอกสารจากประชาชนในสิ่งที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่แล้วพร้อมเปิดทางให้ใช้บุคลากรภายนอกที่มีทักษะเฉพาะแทนการเพิ่มอัตรากำลังประจำแหละครับและไปตามประเด็นที่ต่อเนื่องจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเป็นการออกมาชี้ว่ารัฐบาลทำจริงนโยบายทหารอาสาตามแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรชวนคนรุ่นใหม่นี่แหละครับไปสมัครรับใช้ประเทศเปิด4โอกาสสร้างอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าพัฒนาระบบการรับราชการทหารไปสู่ระบบสมัครใจซึ่งเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาแล้วและก็ผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยในปีงบประมาณ2570กองทัพบกจะดำเนินโครงการทหารอาสาหรือตัวย่อทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจและเส้นทางอนาคตให้แก่ผู้สมัครโดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับ4โอกาสสำคัญอันได้แก่โอกาสที่1คือโอกาสมีรายได้และสวัสดิการได้รับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงรวม 15,000 บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและประกันชีวิตกันด้วยครับโอกาสที่2คือโอกาสพัฒนาตนเองและทักษะที่สามารถนำไปใช้งานในการทำงานกันต่อไปโอกาสที่3คือโอกาสทางการศึกษาและวิชาชีพสามารถพัฒนาความรู้เพิ่มวุฒิการศึกษาและทักษะวิชาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังพ้นหน้าที่และโอกาสที่4นั่นคือโอกาสต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตซึ่งก็มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางรับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและคะแนนเพิ่มพิเศษภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบกครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจผู้ใดที่สนใจเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ครับซึ่งสมัครได้2ช่องทางนั่นคือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทั่วประเทศไทยแล้วครับรวมไปถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดก็ไปสมัครได้เช่นเดียวกันครับแล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการเปิดรับผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือรอดอปี3ถึงปี5และทหารกองหนุนหรือพลทหารที่ปลดประจำการแล้วโดยตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรกำหนดวุฒิปริญญาตรีอายุ18ถึง35ปีและตำแหน่งนายทหารประทวนวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6หรือวุฒิม.6หรือจะเป็นปวช.ก็ได้อายุก็18ถึง30ปีครับโดยผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยและตำแหน่งที่เปิดรับตามคุณสมบัติที่กำหนดซึ่งทำสัญญาครั้งละ4ปีและต่อสัญญาได้1ครั้งรวมไม่เกิน8ปีครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รถรากันบ้างครับโดยเกี่ยวเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์ต่างๆโดยรัฐบาลออกมาย้ำป้ายทะเบียนรถ TC และ QC เป็นเครื่องหมายสำหรับรถวิ่งทดสอบก่อนการผลิตและทดสอบคุณภาพอันนี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ TC หรือ QC วิ่งอยู่บนท้องถนนทางกรมการขนส่งทางบกก็ออกมาชี้แจงว่าป้ายทะเบียนที่มีตัวอักษร TC และ QC ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในการนำรถออกไปวิ่งทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมไปถึงมาตรฐานก่อนการผลิตด้วยซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดโดยป้ายทะเบียน TC และ QC มีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือป้ายทะเบียน TC ใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตซึ่งเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้นแบบที่ผลิตหรือประกอบขึ้นใหม่นำเข้าหรือเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องนำรถออกมาทดสอบสมรรถนะและประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงเพื่อให้มั่นใจว่ารถมีคุณภาพและมาตรฐานก่อนผลิตจริงครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ180วันนับตั้งแต่วันอนุญาตครับประการที่2คือป้ายทะเบียน QC อันนี้ใช้สำหรับรถทดสอบคุณภาพซึ่งเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าและถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่ายครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสืออนุญาตมีอายุ90วัน

2,522ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับและช่วงนี้ไปติดตามกันที่กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์ว่ามีอะไรกันบ้างครับโดยทางรัฐบาลเข้าเดินหน้า4กลไกสกัดสินค้าปลอมไลฟ์ละเมิดออนไลน์เชื่อมข้อมูล IP ขยายผลเส้นทางเงินหลัง7เดือนที่ผ่านมาระงับไปแล้ว 1,471 รายการด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6กันยายน2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตจากปัญหาสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนตลาดออนไลน์โดยทางกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปเร่งทำงานร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวาง4กลไกสำคัญอันได้แก่กลไกที่1คือการปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์กลไกที่2คือการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มผ่าน API แบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับกลไกที่3คือการพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโดยเตรียมหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อจัดทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ IP Verifyสำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภคและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยในขณะนี้นั้นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาหลักเกณฑ์และยังไม่ได้เปิดใช้ครบทุกแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องและกลไกสุดท้ายกลไกที่4คือการยกระดับการดำเนินคดีจากการจับผู้ขายไปสู่การขยายผลถึงเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์การพัฒนาแนวทางรับรองร้านค้าที่ใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องหรือ IP Verifyไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนและเจ้าของสิทธิ์ที่พบการจำหน่ายสินค้าหรือเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ขอเตือนกับพี่น้องประชาชนเลยครับว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าและก็เก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้งนะครับแล้วในขณะเดียวกันไม่ควรสรุปว่าร้านค้าที่ไม่มีเครื่องหมาย IP Verify เป็นร้านค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าแนวทางรับรองดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและกำหนดหลักเกณฑ์ก่อนนำมาใช้อย่างเป็นทางการต่อไปนั่นเองครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับการเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group ปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับซึ่งก็มีผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังจากทั่วโลกเลยทีเดียวมารวมตัวกันรวมไปถึงผู้แทนภาครัฐภาคธุรกิจและองค์กรระหว่างประเทศกว่า 15,000 คนแล้วครับจะมารวมกันอยู่ที่นี่ที่เดียวแหละครับจึงเป็นช่วงเวลาที่คนไทยเราทั้งหลายทุกคนสามารถร่วมกันส่งต่อภาพจำที่ดีของประเทศไทยไม่ว่าจะผ่านรอยยิ้มความพร้อมมาตรฐานการบริการหรือความเป็นเจ้าบ้านที่อบอุ่นและเป็นมืออาชีพต่อชาวโลกด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

คนชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ล้วเข้าถึงประชาชน
1: 6:56 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าพี่สวรรค์บอกว่าติดตามข่าวยามเช้ารับฟังทุกเช้าฝนตกทั้งคืนเลยครับอยู่ที่ท่าวังท่าช้างกบิลบุรีปราจีนบุรีส่วนพี่พิตินันบอกว่ากาฬสินธุ์ร้อนแดดจ้าแต่เช้าเลยโอ้พี่สมยศก็ติดตามอยู่มากแต่พูดเสียงชัดเจนนะคะพี่แพรวด้วยทักทายทุกท่านเลยขอบคุณมากคอมเมนต์เข้ามารัวๆสติกเกอร์ด้วยนะคะมากันเต็มเลยอ่ะช่วงท้ายนี้ปกติเราเวลาเห็นการเดินขบวนเป็นยังไงคุณเชนะ
2: ก็เดินตามๆกันก็จำนวนเยอะๆนะขบวนเนี่ย
1: ขบวนต้องเยอะแน่นอนแหละอันนี้ไม่ใช่คนค่ะเป็นกุ้งคุณผู้ฟังอุบลราชธานีเปิดชมกุ้งเดินขบวนปรากฏการธรรมชาติหนึ่งเดียวในรอบปีชูซอฟต์พาวเวอร์ดึงนักท่องเที่ยวสัมผัสมหัศจรรย์ที่แก่งลำดวนนะคะงานนี้อุบลราชธานีเขาให้ไปชมกันได้แล้วนะจนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะแล้วก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนนะคะซึ่งเขามีการจัดกิจกรรมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ1ปี1ครั้งเท่านั้นที่แก่งลำดวนภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะกุ้งเดินขบวนนี้จะเรียกว่าโดดเด่นมากที่อุบลราชธานีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนกุ้งน้ำจืดเป็นหมื่นๆตัวเยอะมากนะคะเขามาเดินแล้วไม่ได้เดินแบบตามแนวปกตินะเดินท่วงกระแสน้ำค่ะอยู่แก่งลำดวนช่วงกลางคืนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ไปชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะอ่ะใครอยากจะไปดูไปชมเชิญชวนกันเด้อนะคะ6:00 น.หอด16:00 น.เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องใครจะไปที่แก่งลำดวนนะคะไปรอชมกันได้เลยนะคะกุ้งที่พบในแต่ละคืนอาจจะมากน้อยต่างกันไปนะ
2: มากน้อยต่างกันไปเขาบอกแล้วแต่กระแสน้ำ
1: นะคะก็เชิญชวนกันใครที่อยากจะติดต่อที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอุบลราชธานีก็ให้เบอร์ไว้นะคะเผื่อ0869169634 0869169634ค่ะ
2: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สำหรับพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา